69ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการ

0: สามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
1: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งหนึ่งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเหลือเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
0: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนขายข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลง จึงยังรองรับการผลิต

0: ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
1: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23-27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23-27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
2: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
3: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-16 เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปปตะและหลังคุปปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกสดชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัตสกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2มณิชพลเทระรัตสกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.
9: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรม นา600หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่เท่าคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
17: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
18: ทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
19: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัด ท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็ววันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่2ก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
18: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
19: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
18: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
19: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
18: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
19: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้า ดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
18: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
19: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามครับ

0: สารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
4: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
5: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
6: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
5: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
7: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
5: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ

0: 2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
3: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเงินทุนรายใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
2: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโล

0: จิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
1: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
2: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
1: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
3: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่มีศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของการค้าไทย
1: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: จัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมา

คำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้าง

0: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันพุธ23กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับข่าวการเมืองตอนนี้เขามองข้ามช็อตไปถึงการยื่นอภิปรายซักฟอกรัฐบาลซึ่งน่าจะเกิดขึ้นก่อนปิดสมัยประชุมนี้แน่นอนก็ประมาณเดือนธันวาทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจสถานการณ์การเมืองแบบนี้ก็น่าจะมีการปรับครม.เพื่อเสริมใยเหล็กให้รัฐบาลแล้วข่าวนี้ก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นภาพที่มัวก็ค่อยๆชัดขึ้นเริ่มต้นตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงในวิปฝ่ายค้านที่มีข่าวว่าวิปจากพรรคกล้าธรรมแจ้งจำเจตจำนงขอแยกตัวออกจากคณะวิปฝ่ายค้านถัดมาข่าวลือจากการสัมภาษณ์ใครต่อใครก็ตามมาถึงจะไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าทิศทางข่าวเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดก็เข้าตำราข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลาอย่างเช่นหัวข่าวเช้าวันนี้ส้มตะเพิดเขียวเคลียร์ทางซักฟอกน้ำเงินนี่หมายถึงในคณะกรรมการวิปฝ่ายค้านมีหัวข่าวสะพัดกล้าทำจ่อร่วมครม.แล้วก็จะมีการปรับสูตรกันแบบไหนอย่างไรแนนบุญยทิตบุญธิดายันรัฐบาลยังมีเพื่อไทยถามไปที่พรรคเพื่อไทยอาจารย์เจนอาจารย์เชนลั่นยังคุม5กระทรวงอยู่ตามข้อตกลงส่วนฝากเพื่อไทยเจอหน้าใครก็ถามกันพลดอนยัน300เสียงก็บริหารได้ด้วยดีพลพีปัดดึงกล้าทำฉะนั้นเนื้อข่าวจากนี้ไปก็จะโผล่มาจากหลายทิศหลายทางจากการให้สัมภาษณ์ฝุ่นก็จะถลบไปพักใหญ่ส่วนข่าวเศรษฐกิจข่าวเศรษฐกิจรัฐบาลแถลงไทยช่วยไทย plus แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือนคืนสิทธิ์บัตรคนจนให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยแต่ว่าที่เป็นข่าวร้ายหน่อยก็คือดัชนีค่าครองชีพครัวเรือนพุ่งเป็น7เท่านี่คือหัวข่าวหลักๆเช้าวันนี
1: ้ครับข่าวเรื่องเรือประมงอับปางกลางทะเลอ่าวไทยไทยรัฐบอกว่าฆ่าชีวิต6ตังเกคือไปพบคนที่ลอยตัวลอยคออยู่กลางทะเลเพิ่มมาอีกหนึ่งฉะนั้นตัวเลขเสียชีวิตก็เลยเป็น6นะครับเรื่องฝนฟ้าอากาศนี่ปภ.แจ้ง10จังหวัดและกทม.เตรียมพร้อมรับมือน้ำเจ้าพระยา24ชั่วโมงกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเป็น 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีข่าวจับยาไอทะลักรายวัน2คดียึด 1,250 กิโลแล้วก็ข่าวเรื่องของแอมไซยาไนศาลตัดสินคดีที่8ครับก็ให้ประหารชีวิตคดีฆ่าล้างหนี้ครับคุณจุบับ
2: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยา

0: าสตร์ผู้เชี่ยวชาญของแกลสโกกว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเราแกสโก้ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
1: แกสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
8: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: ร่วมสนับสนุน
9: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
10: คำว่าข่าวลือคือข่าวจริงที่มาก่อนเวลายังใช้ได้เสมอสำหรับในแวดวงการเมืองโดยเฉพาะในช่วงที่จะมีการปรับเปลี่ยนปรับครม.ปรับพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมันจะเริ่มต้นด้วยข่าวลือก่อนมันจะเริ่มต้นด้วยสัญญาโน่นนี่นั่นก่อนแล้วก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นความจริงข่าวเรื่องพรรคกล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยมีมาตั้งแต่เริ่มตั้งรัฐบาลใหม่ๆแล้วพอเห็นว่าพรรคกล้าทำไม่ได้ร่วมรัฐบาลคอการเมืองเขาก็พูดกันว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็เข้ามาไปอยู่เป็นฝ่ายค้านสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวก็เข้ามานี่ก็ลือกันมาอย่างนี้ตลอดเวลาหลายเดือนนี่สัญญาณมันก็ค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วพอมาเป็นข่าวโน่นนี่นั่นขึ้นมาก็ยิ่งเหมือนเป็นตัวเร่งแต่ว่ามันจะตอบคำถามอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะตอนนี้คุณอนุทินก็อยู่ต่างประเทศที่นิวยอร์กคุณธรรมนัสก็ไปที่ญี่ปุ่นไปในฐานะเป็นนายกสมาคมกีฬาทางน้ำที่ไปดูความเรียบร้อยของนักกีฬาที่เอเชียนเกมอยู่ทางนี้สัญญาณที่โผล่ขึ้นมาก็หนึ่งในส่วนของคณะกรรมการวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายค้านที่เป็นกรรมการของพรรคกล้าทำเขาก็บอกกับประธานวิปฝ่ายค้านว่าขอถอนตัวออกมาไม่ต้องลงรายละเอียดอ่ะเขาจะอ้างยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าถอนตัวออกมาเพื่อจะรองรับว่า ในไม่ช้าก็จะมาอยู่กับพรรครัฐบาลแล้วอย่างน้อยเนี่ยในช่วงที่มันไม่ชัดอย่างนี้อยู่เป็นประกรรมการวิปฝ่ายค้านทำให้คณะกรรมการวิปฝ่ายค้านจากพรรคอื่นเขาอาจจะไม่สบายใจกับข้อมูลที่คุยกันในวิปฝ่ายค้านถัดมาก็ข่าวก็โผล่ไปตรงคนนั้นคนนี้ให้สัมภาษณ์เช่นพิพัฒน์รัชกิจประการท่านก็บอกว่าต้องถามนายกคนเดียวไม่สามารถชี้แจงข่าวนี้ได้ยังไม่มีคำสั่งหรือข้อดำริจากคุณอนุทินแล้วก็ส่วนสถานการณ์ภายในพรรคก็ยังรักกันดีไม่มีปัญหาอะไรไม่มีอะไรเป็นข้อขัดแย้งทุกอย่างเดินไปได้สบายสบายไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหารวมถึงการร่วมกับรัฐบาลผู้ใหญ่หรือก็หารือกันอยู่ตลอดนี่ก็กาดสูงเอาไว้ก่อนถัดมาภูมิใจไทยยัน300เสียงยังบริหารได้ดีอันนี้มาจากคุณพราบดอนปิศนานันทกุลนักข่าวถามว่า300เสียงของรัฐบาลในขณะนี้มองว่าต้องเพิ่มจำนวนเสียงไหมคุณพราดอนบอกว่าทุกวันนี้รัฐบาลดำเนินงานภายใต้เสียง300เสียงซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยดีถามว่า300เสียงเนี่ยพอแล้วใช่หรือไม่พาราดอนบอกว่าที่ผ่านมาเราบริหารกันอยู่ที่300เสียงถามว่าขณะนี้มีโอกาสที่พรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนบอกว่าไม่ทราบและยังไม่ได้คุยกับคุณอรรถกรและยังไม่ทราบว่าหัวหน้าพรรคจะว่ายังไงลูกพรรคที่เป็นรัฐมนตรีคนโน้นคนนี้ก็คือนักข่าวเจอหน้าใครที่ถามได้ถามหมดพลพีสุวรรณชวีบอกว่าตอนนี้ทุกคนทุกอย่างก็ลงตัวอย่างที่นายกได้เคยให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าตอนนี้รัฐมนตรีทุกคนที่มีบางคนอาจจะเป็นรัฐมนตรีใหม่ที่เข้ามาร่วมกับนายกก็ทำงานกับข้าราชการประจำได้เป็นอย่างดีตนคิดว่าหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนรัฐมนตรีแต่ละคนก็เป็นรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถผลงานเป็นที่ประจักษ์ก็คงจะออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยมาแนวเนี้ยแนนบุญชิดาสมชัยตั้งนักข่าวถามว่ากล้าทำจะเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็ตอบว่าที่ประชุมไม่ได้พูดคุยกันเรื่องดังกล่าวแต่คุยกันว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นมาจากไหนซึ่งเป็นเพียงสำนักข่าวต่างๆที่วิเคราะห์กันพวกเรามองว่าเป็นเรื่องปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านมากกว่าถามย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีเรื่องการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่ตอบว่าเรามีพรรคร่วมรัฐบาลเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ถามว่าขณะนี้พรรคกล้าทำไม่ได้อยู่ในฝ่ายค้านแล้วพรรคเพื่อนภูมิใจไทยจะปิดการทำงานระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคกล้าทำหรือไม่อันนี้ก็ไม่ต้องดูอะไรมากหรอกคือถามมาก็ตอบไปแล้วคำตอบมันก็พอเดาได้ว่าจะตอบยังไงคือคนที่เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วอยู่ในข่ายที่จะอาจจะถูกปรับออกเพื่อยกโควต้าไปให้กับพรรคกล้าทำก็จะมีท่าทีออกมาแบบนี้แหละว่าตอนนี้ก็ทำงานกันได้ด้วยดีกำลังมีผลงานก็จะออกข่าวกันท่าแบบนี้ไว้ก่อนแต่บทสุดท้ายของข้อสรุปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ารัฐมนตรีคนไหนกรรมการบริหารพรรคคนไหนให้สัมภาษณ์ยังไงมันขึ้นอยู่กับคน 2-3 คนน่ะ3คนน่ะเนวินอนุทินแล้วก็ธรรมนัส3คนนี้เขาตกลงกันได้ยังไงมันก็จบคุณเวลาผมทีนี้มันจะจบเมื่อไหร่ก ก็แน่นอนก็ทิศทางการเมืองก็เดาว่าน่าจะมีการปรับก่อนจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะพอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดว่าปรับออกไม่ได้ปรับใครเข้าปรับใครออกไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องปรับก่อนก็ต้องปรับก่อนเอาเป็นว่าเมื่อคิดว่าจะปรับแล้วเนี่ยช็อตต่อไปที่ต้องเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อก็คือโควต้ารัฐมนตรีพรรคกล้าทำจะได้กี่เก้าอี้จะได้รองหนึ่งรองนายกไหมหนึ่งรองนะเขามี58เสียงพรรคเพื่อไทย78เสียงก็ไม่ห่างกันมากตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็มี5ว่าการ1รองนายกถ้ากล้าทำไปเสียบเพิ่มเข้าไปอีกก็ควรจะได้1รองนายก2ว่าการไหมแล้วก็อาจจะมีช่วยอีกสัก1คนหนึ่งแล้วไปเอาโควต้าเก้าอี้มาจากไหนง่ายที่สุดคือเอาในส่วนของพรรคภูมิใจไทยถอนคนของพรรคภูมิใจไทยออกมาแล้วเอาคนของพรรคกล้าทำเข้าไปเสียบง่ายที่สุดแต่ถึงจะง่ายที่สุดก็ไม่ง่ายเพราะว่าเก้าอี้แต่ละตัวก็มีศักดิ์มีสีของมันเองอยู่ว่ามาจากกลุ่มไหนบ้านใหญ่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ฉะนั้นการปรับครม.เนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆเขาก็ไม่อยากปรับพอปรับคนทีหนึ่งคนที่ถูกปรับออกก็ไม่พอใจคนที่เข้ามาพอใจแต่คู่แข่งที่เป็นแคนดิเดตสมมติว่ามีคนที่อยู่ในข่ายว่าจะเข้ามารับตำแหน่งเก้าอี้ตัวเนี้ย2คน3คนพอเคาะลงไปที่ใครหนึ่งคนอีกสองคนนั้นก็ไม่แฮปปี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ตอนที่รอกันอยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าพอจะเข้ามาจริงๆก็จะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นคนที่ถูกปรับออกก็จะมีปัญหาคนที่จะเข้ามาแล้วไม่ได้เข้าก็มีปัญหามันกระเพื่อมขึ้นมาทุกครั้งที่มีการปรับครม.ฉะนั้นถ้าเป็นไปได้หนีได้ไม่มีรัฐบาลไหนอยากปรับครม.เร็วๆหรอกคุณ
9: คร
10: ับ ครับอันนี้เรื่องปรับครม.ส่วนส.ส.ของพรรคกล้าทำเนี่ยหลายคนก็ไม่รู้เรื่องก็ให้สัมภาษณ์ไปสเปสสปาอันนี้เราไม่ต้องดูกันคุณครับผม
11: ครับ
10: ดูข่าวดูตรงอื่น
11: นายกรัฐมนตรีที่อยู่นิวยอร์กตอนเนี้ยก็ถูกนักข่าวที่ตามไปร่วมประชุมด้วยเนี่ยถามเหมือนกันคุณจุปาบเรื่องพรรคกล้าทำนี่นะครับคุณอนุทินบอกว่าโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกานะอยู่ตั้งไกลสัญญาณยังมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนวันนี้เรามาทำงานให้กับประเทศของเราให้สัมภาษณ์ประเด็นเนี้ยคุณจุฬาความเห็นของพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงหนองเตยบอกว่าเรื่องของพรรคกล้าทำเนี่ยตัวเองก็เสียดายที่จริงแล้วตลอดระยะเวลาที่พรรคกล้าทำเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยก็เป็นพรรคที่มีวินัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่พอมีเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็ทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำเนี่ยได้คุยกันแล้วก็ทราบว่าคุณอรรถกรเนี่ยบอกว่าไม่ขัดข้องถ้าจะถอยออกจากวิปฝ่ายค้านซึ่งท่าทีนี้ก็คงทำให้คุณพลิตวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงก็ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นเสียงก็จะลดลงเหลืออยู่5พรรค149คนซึ่ง149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายค้านไม่ได้ลดลง ถามว่าหลังจากไม่มีพรรคกล้าทำแล้วจะทำให้การทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านอ่อนแอลงไหมเพราะนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าพรรครัฐบาลนี่แข็งแกร่งกว่าเดิมคุณสาธิตก็ตอบว่ามันสำคัญอยู่ที่พฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินว่าจะสร้างศรัทธาความไว้วางใจเกิดขึ้นให้ประชาชนได้ไหมเท่าที่พบตอนนี้จาก4เดือนก็เหมือน4ปีตอนนี้6เดือนก็เหมือน6ปีเข้าไปเรื่อยๆแล้วเพราะมีความล้มเหลวหลายเรื่องและถูกซ้ำเติมด้วยเรื่องการทุจริตหลายเรื่องก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะได้เห็นชัดครับคุณสาธิตวงหนองเตยมีตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องการซักฟอกเนี่ยบอกว่าการประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์นี้ก็จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วสัปดาห์หน้าก็จะได้เห็นหน้าตาของร่างยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจากนั้นก็จะนำไปให้พรรคร่วมฝ่ายค้านดูอีกทีนักข่าวก็ถามว่าเป้าของพรรคประชาธิปัตย์นอกจากคุณอนุทินกับคุณชัยชนกแล้วเนี่ยจะมีรายชื่อรัฐมนตรีของพรรคอื่นด้วยไหมคุณสาธิตบอกว่าเท่าที่เราเก็บข้อมูลก็มีเพราะคิดว่าพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดร้ายแรงถึงขั้นไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้ทำหน้าที่ได้ซึ่งมีหลายคนแต่ไว้เปิดเผยทีเดียวดีกว่าเอาถามย้ำเข้าไปว่าจะมีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยด้วยไหมคุณสาธิตบอกว่าเราดูทั้งคณะไม่ได้เลือกว่าจะเป็นรัฐมนตรีพรรคไหนพูดง่ายๆเปิดชื่อดูพฤติกรรมถ้าพฤติกรรมเข้าข่ายก็ต้องอภิปรายหมดแล้วก็บอกว่าในฐานะที่เป็นประธานส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้กำชับไปว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยไม่ใช่การอภิปรายทั่วไปจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนหลายกรณีมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนเราไม่เอามาอภิปรายแบบตัดแปะต้องเป็นข้อมูลที่ชัดยืนยันว่าเราจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างเข้มข้นเป็นตัวแทนของประชาชนในการตรวจสอบความไม่ไว้วางใจของรัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลชุดนี้เราเตรียมผงซักฟอกไว้หลายฟองแต่ละซองก็คุณภาพขัดขาวยิ่งกว่าโอโม่อีกเอาไว้ดูตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็แล้วกันครับนี่คุณสาธิตวงน้องเตยส่วนประเด็นเรื่องหัวสวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุทธพลพูดถึงคดีหัวสวว่าต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.ซึ่งมีคำร้องส่งไปที่ศาลฎีกาแล้วจากนั้นก็จะมีความชัดเจนแล้วก็จะประสานกับทางอัยการเพราะอัยการก็เป็นคณะกรรมการสอบสวนร่วมด้วยพอได้เอกสารคำวินิจฉัยก็จะมาดำเนินการต่ออีกทีถามถึงกรณีที่มีรายงานข่าวว่าจะเรียกมาสอบในเดือนกันยายนรวมถึงกรณีที่กกต.ไม่สั่งฟ้องแกนนำพรรคการเมืองจะมีสิทธินำเรื่องนี้มาพิจารณาเกี่ยวกับการฟอกเงินด้วยไหมรัฐมนตรีรุทธพลตอบว่ามีการแจ้งข่าวมาว่ามันไม่ตรงกับทาง DSI ก็มีหนังสือยืนยันในเพจของ DSI แล้วขอให้ฟังข่าวจาก DSI ดีกว่าเพราะข่าวที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่เป็นทางการก็อย่าไปรับฟังครับถามถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องแล้วทาง DSI จะฟ้องมากกว่า8คนไหมรัฐมนตรีรุทธพลบอกว่าก็ต้องดูคำวินิจฉัยของกกต.ก่อนนักข่าวก็ถามย้ำว่ากกต.นี้เขาส่งฟ้องไป77คนแต่ว่าของ DSI เนี่ยส่งฟ้องแค่8คนเหมือนกับมีใบสั่งทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือเปล่ารัฐมนตรีรุทธพลก็ตอบว่าก็เป็นเรื่องของพยานหลักฐานยืนยันว่าเรื่องของสำนวนฝ่ายการเมือง และตนในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายอยู่แล้วเชื่อว่าพนักงานสอบสวนหรือแม้กระทั่งอธิบดี DSI ก็ไม่สามารถที่จะไปชี้นำได้ครับนั่นเรื่องหัวสวอ้าวอีกคนหนึ่งหมอตุลสิทธิสมวงไปยื่นหนังสือถึงกกต.ครับคือเรียกร้องให้กกต.เนี่ยจัดประชุมแล้วก็พิจารณาลงมติสำนวนคดีหัวสว.อีกทีหนึ่งครับอันนี้หมอตุลแล้วก็มีข่าวเรื่องคดีอดีต44 ส.ส.พรรคก้าวไกลที่ศาลฎีกาเมื่อวานเนี่ยศาลนัดไต่สวนพยานครับก็เป็นพยานฝ่ายผู้ร้องก็คือจากฝ่ายปปช.เป็นครั้งที่2แล้วนะครับมีพยานเข้าไต่สวน3ปากเป็นข้าราชการและก็อดีตข้าราชการในสภาแต่ว่าทั้ง3ปากนี้ก็เบิกความเป็นเอกสารนะครับหลังจากนั้นศาลก็นัดครั้งต่อไปวันที่20ตุลาคม9โมงครึ่งครับอันนั้นคาดว่าจะเป็นการไต่สวนอดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่ไม่ได้ร่วมลงชื่อในการแก้ไขร่างกฎหมายมาตรา112ครับครับ
10: นี่ภาพการเมืองที่ได้ฉายเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้ยังไงพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นๆช่วงหน้าครับ
11: สักครู่ครับ
12: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
13: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
14: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
15: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
16: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
17: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
18: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
19: ก็ที่โรงงานของเราน่ะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
18: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
19: บริษัทอะไรนะ
18: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร02-658-6299กัสโก้ที่เดียวครบ
13: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: ข่าวเศรษฐกิจเนี่ยวันนี้สื่อก็ให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทย Plus เฟสใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่ เรารู้ๆกันอยู่แล้วแต่ว่ารายละเอียดบางมุมเนี่ยมันยังสับสนอยู่เช่นคนทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ก่อนที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสอีก2เดือนตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกา69โดยให้วงเงินใช้จ่าย 1,000 บาทตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงเดือนพฤศจิกาส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนี่ดูตรงนี้ที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69เพิ่มเติมเป็นผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ได้รับในวงเงิน300บาทต่อเดือนนี่พวกที่ถือบัตรนะก็จะได้เพิ่มอีก700ต่อเดือนอันนี้จะให้ในเดือนตุลา69แล้วก็มีหัวข่าว ที่ผมถือว่าเป็นประเด็นสำคัญคืนสิทธิ์บัตรคนจนนักเรียนนักศึกษาอันนี้มาจากคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยศึกษาที่บอกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวะนักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้สครซึ่งได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมหลักเกณฑ์เดิมนี่ไม่ได้ทีนี้เอาเป็นว่านักเรียนนักศึกษาอาชีวะและผู้ที่เรียนในสังกัดส่งเสริมการเรียนรู้อันนี้กศน.เดิมหรือเปล่าคุณธนาพงศ
5: ์ครับใช่ครับ
6: สครเนี่ยนะสครโอเค
5: ของเดิมเนี่ยการศึกษานอกโรงเรียนกศน.คราวนี้ชื่อใหม่นี่มันมีไอ้อะไรในรอนี่แหละ
6: สกร
5: ครับ
6: คราวนี้ก็ได้ด้วยได้สิทธิ์คืนมาซึ่งรัฐมนตรีอัครนันท์บอกว่าผมดีใจที่วันนี้เราสามารถนำข่าวดีมาบอกกับนักเรียนและผู้เรียนสกรได้ว่าครม.เห็นชอบแนวทางทวงคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วพอไปแล้วก็บอกต่อว่าเด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเราอยากเห็นเด็กทุกคนเรียนต่อได้มีโอกาสสร้างอนาคตของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนแล้วสิทธิที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่จะหายไป เพราะหน้าที่ของรัฐคือการสร้างโอกาสไม่ใช่ทำให้เด็กต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาในสังกัดนักเรียนอาชีวะนักศึกษาสังกัดส่งเสริมการเรียนรู้ทีนี้ยังบอกต่อว่าการคืนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาสามารถกลับเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะเด็กที่ต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวซึ่งกระทรวงศึกษาต้องการลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับมาเรียนต่อและเดินหน้าสร้างอนาคตตัวเองเราไม่อยากให้เด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะครอบครัวมีภาระกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายวันนี้เมื่อมีแนวทางที่จะช่วยลดภาระได้ก็อยากให้เด็กที่หลุดระบบไปแล้วได้กลับคืนมาอันนี้ก็ถือว่าจบนะครับจบด้วยการได้สิทธิ์คืนมาในเฟสต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็น่าสนใจว่าที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนักศึกษาซึ่งรัฐมนตรีช่วยบอกว่าขอให้เดินหน้าต่ออย่าทิ้งการศึกษาอย่าทิ้งอนาคตของตัวเองอันนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่เป็นข่าวดีในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันตกหนักเจอวิกฤตเศรษฐกิจประสบความเดือดร้อนกันแทบทุกครัวเรือนเราต้องไม่ปล่อยให้เด็กหลุดออกไปจากระบบการศึกษาส่วนประเด็นที่เป็นเหยื่อทางการเมืองกันอยู่ตอนนี้เรื่องแหล่งเงินเนี่ยเอาดูฟังที่คุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังย้ำอีกทีหนึ่งท่านย้ำว่าการอัดฉีดเม็ดเงินกว่า 43,000 ล้านบาทในคราวนี้รัฐบาลไม่ได้กู้เพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่เป็นการบริหารจัดการเงินภายใต้กรอบของพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทคราวก่อนแล้วก็ไม่ได้เป็นการโอนเงินงบประมาณจากแผนงานส่วนที่สองมาด้วยฉะนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายคลายความกังวลกับเรื่องการก่อหนี้เพิ่มนี่คำยืนยันเรื่องเงินเรื่องทองที่จะเอามาใช
7: ้ครับ
6: ครับ
7: ดูเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในครม.เมื่อวานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือรับโอนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับอันนี้ก็เทียบเท่าระดับ41นะครับอันที่สองก็คือแต่งตั้งข้าราชการระดับอธิบดี6คนครับ1นางธารินีแสงสว่างเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง2นางสาวนันทรัตน์เทพดลชัยเป็นรองปลัด3พันตำรวจโทประวุฒิแสงศรีนินเป็นรองปลัด4นายโกมลพรมเพ็งเป็นผู้ตรวจราชการ5พันตำรวจโทพงธรธัญสิริเป็นอธิบดีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนและก็6ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษครับซึ่งประเด็นของร้อยตำรวจเอกปิยะนี่แหละครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเพราะเป็นหนึ่งใน7คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งคณะ36ของกกต.ในคดีหัวสว.และก็เป็นหนึ่งในเสียงข้างมากนะครับที่ลงมติว่าไม่ผิดกันเนี่ยแล้วเขาก็โยงไปถึงวันที่ไปต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่บุรีรัมย์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะครับต้อนรับรอต้อนรับแล้วก็ยกมือไหว้นายกอนุทินที่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดมอบรางวัลแข่งมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกสมัยที่เป็นอธิบดีกรมคุมประพฤตินะครับแต่ว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนักข่าวก็ถามท่านก็ตอบว่าก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นครับเพราะถ้าเทียบกับของเดิมเนี่ยก็ถือว่าเทียบกับว่าที่ปลัดกระทรวงพลังงานเลยนะครับซึ่งอยู่ในระดับ11เหมือนกันที่ได้ไปอยู่ที่ทำเนียบเหมือนกันนี่นะครับถามว่าการโยกย้ายครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวกับการเมืองไหมพลตำรวจโทรุตพลตอบว่าไม่มีเพราะเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงถามว่าฝ่ายค้านเขาคอรหาครับว่าโยกย้ายครั้งนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีหัวสบรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวผมมาดำรงตำแหน่ง2สมัยประมาณปีหนึ่งละก็ไม่เคยโยกย้ายแล้วพลตำรวจพันตำรวจตรียุทธนาก็เป็นอธิบดี DSI มา1ปี8เดือนก็เป็นการย้ายตามขั้นตอนแล้วก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นส่วนอธิบดีคนใหม่เคยปรากฏภาพไหว้คุณอนุทินหลังมีมติคดีหัวสวนี่รัฐมนตรีรุทธพลบอกว่าการไหว้นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการแต่งตั้งให้ร้อยตำรวจตรีร้อยตำรวจเอกปิยะมาเป็นอธิบดี DSI มันเป็นเรื่องของปลัดกระทรวงทางราชการก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมบุคคลที่เคยอยู่ DSI ก็มี2คนคือคุณปิยะกับเลขาปปส.ที่มีประสบการณ์ในด้านนี้ตำแหน่ง40เป็นเรื่องของปลัด41เป็นเรื่องของรัฐมนตรีทีนี้ถามว่าเป็นการล้างบางขั้วเดิมใน DSI ไหมครับรัฐมนตรีก็ตอบว่าการพิจารณาของปลัดต้องมีข้อมูลเหมือนกับการยกย้ายของกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงก็ต้องดูที่ผลงานย้อนหลังไป2ปีถ้าอยู่ระดับกองผอ.กองขึ้นไปก็นำเสนอผลงาน2ปีย้อนหลังเหมือนกันสุดท้ายถามว่าไม่ใช่การตอบแทนคดีหัวสว.ใช่ไหมครับรัฐมนตรีตอบว่าไม่ใช่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมครับคุณปาล์ม
6: ส่วนการโยกย้ายในกระทรวงคลังตำแหน่งสำคัญก็เคาะกันเรียบร้อยเมื่อวานที่จับตามองกันมากก็คือตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากรก่อนหน้านี้ก็เป็นที่รู้กันในวงของกระทรวงการคลังว่าคู่แคนดิเดตสำคัญคือคุณพรชัยอธิบดีกรมสรรพสามิตกับคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ซึ่งเป็นคนในกรมสรรพากรนั่นแหละว่าใครจะได้ขึ้นสุดท้ายขึ้นมาก็เป็นคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์คุณพรชัยก็อยู่กรมสัมปสามิตต่อบทบาทของกรมสัมปสากรกรมสัมปากรหรือกรมสัมปสามิตหรือกรมศุลกากรในช่วงที่ผ่านมาและช่วงนี้และช่วงจากนี้ไปเนี่ยต้องมาเจองานหินทั้งนั้นน่ะตำแหน่งใหญ่แต่งานก็ต้องหนักโดยเฉพาะการตั้งเป้าเก็บรายได้ไม่ว่าจะรายได้ของกรมศุลกากรรายได้ของกระทรวงของกรมสัมปสามิตเรื่องภาษีสัมปสามิตทั้งหลายแล้วก็ภาษีเงินได้ซึ่งเป็นเรื่องของกรมสัมปากรอันนี้ก็จะถูกเคี่ยวเข็นนั่งไม่เป็นสุขสามกรมนี้นะคุณดลพงศ
7: ์
6: ในภาวะที่เศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราไปตั้งเป้าไว้ตอนเศรษฐกิจมันไม่ลำบากมากแต่พอถึงหน้าที่ปฏิบัติจริงเป้ามันก็ต้องเปลี่ยน คุณจะเก็บภาษีได้ตามเป้าได้ยังไงถ้าธุรกิจทั้งหลายมันละเลนนาดไปหมดขาดทุนปิดกิจการแล้วจะเอากำไรจากไหนไปจ่ายให้สรรพากรมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปเยอะคุณวรพงษ
7: ์ครับ
6: อันนี้นี่ในกรมในกระทรวงการคลัง
7: ครับวันนี้บ่ายโมงครึ่งศาลปกครองกลางนัดอ่านฟังคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับคุณอนุสรณ์อมรฉัตรยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ครับคดีที่คุณยิ่งลักษณ์กับสามีเนี่ยฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวก9คนร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตโครงการจำนำข้าวค่าเสียหายเนี่ย 10,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำร้องของคุณยิ่งลักษณ์เพราะว่าศาลมองว่าหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ที่คุณยิ่งลักษณ์เอามาอ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่เนี่ยศาลปกครองมองว่าเป็นเพียงหลักฐานการหารือของคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์แล้วก็เกิดขึ้นหลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่จะทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญครับฉะนั้นบ่ายโมงครึ่งวันนี้ครับศาลปกครองสูงสุดจะได้มีคำสั่งลงมา
6: เราก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่นะคดีพวกนี้พอเห็นข่าวพวกนี้แล้วก็ชวนมันให้คิดว่าถ้ายังมีคดีโยงใยพัวพันกันอยู่อย่างนี้ถ้าเราคิดแทนพรรคเพื่อไทยนะคุณธนาพงศ์โดยเฉพาะในช่วงที่จะเอายังไงถ้าก็มีการปรับครม.กันเนี่ยทางเลือกของเพื่อไทยทำยังไงถ้าถึงจุดหนึ่งถอยกลับไปเป็นฝ่ายค้านดีไหมแต่คำตอบมันก็ต้องดูหลายมุมข่าวที่คุณออกมาอ่านเมื่อกี้ก็คือคำตอบอย่างหนึ่งว่าพรรคการเมืองที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยกับพรรคการเมืองที่ออกไปเป็นฝ่ายค้านแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คดีนั้นคดีนี้ในที่สุดมันก็ได้ข้อสรุปว่าอยู่เป็นรัฐบาลต่อไปดีกว่าออกไปเป็นฝ่ายค้านออกไปเป็นฝ่ายค้านไอ้ที่มันแย่อยู่แล้วจะแย่หนักเข้าไปอีกไอ้ที่โดนอยู่แล้วอาจจะโดนหนักเข้าไปอีกอันนี้เป็นความเชื่อนะคุณธนาพงศ
8: ์ครับ
6: ไม่ได้แปลว่ากระบวนการยุติธรรมมันผูกโยงกับเรื่องการเมืองแต่เป็นความเชื่อว่าถ้าอยู่ในซีกรัฐบาลใครเจอคดีอะไรยังไงหนักก็เป็นเบาไปอยู่ฝ่ายค้านเนี่ยใครเจอเข้าเบามันก็เป็นหนักอันนี้ก็จะเกี่ยวกันหรือไม่กับเรื่องคดีของคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้แต่ว่าโดยหลักแล้วก็จะเป็นแบบนี
7: ้ครับ
6: ครับ
7: เพนเอาไซเดอร์ไลชวนชาวศิลป์ครับออกนอกเส้นเล่นกับจินตนาการถึงเวลาปลดปล่อยจินตนาการออกนอกกรอบและสนุกกับศิลปะไปด้วยกันคือเขาจะมีกิจกรรมศิลปะ3กิจกรรมครับ1เวิร์กช็อปสอนวาดภาพเติมสีสันให้ความคิดสร้างสรรค์สอนโดยคุณเยรินดาแก้วสุวรรณศิลปินที่ได้รับรางวัลศิลปกรรมปตท.ครั้งที่40ปี68อันนี้เข้าร่วมได้3รอบตั้งแต่บ่ายโมงถึง6โมงเย็นเวิร์กช็อปที่2 เป็นงานศิลปะเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลป์โดยร้อยตรีหญิงธิดารัตน์ลานยาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย2ถึง6โมงเย็น 3. มหกรรมศิลปะสะสมชมนิทรรศการแล้วก็เลือกซื้อผลงานคุณภาพเพื่อเป็นการสนับสนุนศิลปินไทยครับกิจกรรมเนี่ยจะมี2ช่วงครับ17กับ18ตุลาคมแล้วก็24กับ25ตุลาคมที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยาฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง120สิทธิ์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25กันยายนประกาศผลผู้โชคดีแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่7ถึง14ตุลาคมนี้ครับ
6: ครับดูข่าวอื่นต่ออีกหน่อย
7: คดีของแอมไซยาไนหรือว่านางสรารัตน์ลังสิอุทาพรคดีที่วางยาไซยาไนฆ่าผู้อื่นอย่างต่อเนื่องนั่นนะครับมาถึงสำนวนคดีที่8ครับกรณีการเสียชีวิตของนางจันทรัตน์วงไกรศิลป์ตอนนั้นอายุ43ปีเสียชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับศาลพิเคราะห์โดยเฉพาะจากโทรศัพท์ของผู้ตายเนี่ยมีข้อมูลการชักชวนการลงทุนแล้วก็หลักฐานการโอนเงินให้จำเลยหมายถึงว่าแอมไซยาไนนี่นะครับรวมกว่า 26,800 บาทและก็มีไฟล์เสียงการพูดคุยกันในลักษณะนัดแนะกันอันนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ศาลเชื่อว่าแอมเนี่ยเอาไซยาไนผสมในอาหารและเครื่องดื่มให้กับคุณจุ๋มทานจนกระทั่งเสียชีวิตครับเพื่อต้องการที่จะล้างหนี้ครับคุณผู้ชมตัดสินประหารชีวิตครับ
6: ครับ
7: เป็นคดีที่8จากที่อัยการฟ้องไป15คดีครับ
6: เอาเฉพาะที่ประหารชีวิตเนี่ย3คดี
7: ครับ
6: ถูกประหารชีวิต3คดี
7: ตลอดจำคุกตลอดชีวิตอีก2คดีแล้วก็ยกฟ้องให้ก็มีนะยกฟ้องให้3คดีครับ
6: ผมไม่เคยได้ยินคดีไหนมาก่อนนะที่คนคนเดียวเนี่ยถูกศาลตัดสินประหารชีวิต3ครั้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเจอประหารชีวิตโดยคดีใดคดีหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นที่รู้กันนะคดีต่อมาก็แต่ว่าอันนี้ต้องเป็นบรรทัดฐานของศาลว่าเมื่อทำผิดแบบนี้ก็ต้องเจอโทษแบบนี้ศาลไม่ได้ดูหรอกว่าก่อนที่จะมาพิจารณาคดีโทษนี้เนี่ยคดีเนี้ยคดีเก่าถูกประหารชีวิตไปแล้วแปลว่าถ้าเป็นไปตามนั้นจริงก็คือตายไปแล้วแล้วจะมาประหารอะไรต่อแต่บ้านเราในเมื่อการประหารยังไม่ใช่ประหารจริงก็ต้องให้มันมีเรคคอร์ดไว
7: ้ครับ
6: คนคนเดียวถูกตัดสินประหารชีวิต3ครั้งถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตอีกหลายคดีก็เมื่อจำคุกตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคดีหลังจะเอาอะไรไปจำคุกอีกอ่ะก็อยู่ในคุกอยู่แล้วเนี่ย
7: อันนี้
6: โดยความเป็นไปมันก็เป็นอย่างนี้แต่โดยหลักของกฎหมายเขาก็ต้องทำอย่างนี้แหละคุณธน
7: ร
6: พงศ
7: ์ครับ
6: ครับ
7: วันนี้หลายคนคงจ้องโทรศัพท์มือถือหรือว่านั่งหน้าเว็บไซต์เพื่อดูการถ่ายทอดสดการแสดงของเนเน่ในรอบชิงชนะเลิศเขาจะประกาศผลการตัดสินพรุ่งนี้นะคุณสุภาพวันนี้เป็นรอบแสดงครับครับนำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน. พื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาศครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาศทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
8: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
9: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
10: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริม

0: หนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
2: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกันสิบโรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1 ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกัน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
7: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
8: ของแท้แบรนด์ดังครบ
9: ไม่บินก็ช็อปได
10: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
6: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐม

0: ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
2: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
3: ของแท้แบรนด์ดังครบ
4: ไม่บินก็ช็อปได
5: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
1: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะ9นาฬิกา11นาทีนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้ค่ะเราเจอกันตรงกับวันที่23เดือนกันยายน2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเช้าวันนี้เจอกันก็เตือนเรื่องฝนกันหน่อยนะคะเพราะว่าเขาเตือนมาว่าฝนเราจะตกประมาณ5วัน5วันจากนี้ที่เราจะนับกันไปเนี่ยจะเจอหนักกันเลยนะคะมาดูกันหน่อยนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเข้ามาเป็นฉบับที่4ด้วยนะคะฝนระลอกใหญ่จะเริ่มวันนี้ค่ะแล้วก็ตกยาว5วันอีสานตะวันออกอันนี้จะโดนก่อนใครเพื่อนเลยนะคะที่เป็นภาพพยากรณ์อากาศล่าสุดค่ะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4เตือนเรื่องของฟ้าฝนนะคะระลอกใหญ่23ถึง27กันยายนวันนี้จะเป็นวันเริ่มต้นนะคะเป็นวันเริ่มต้นเริ่มที่ภาคอีสานกับภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเป็น5วันที่ต้องเฝ้าระวังเยอะเลยนะวันนี้ภาคตะวันออกก็จะเป็นจังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในวันนี้ค่ะส่วนเรื่องของฟ้าฝนวันนี้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาเตือนมานะคะสภาพอากาศวันนี้ก็โดนกันเต็มๆในหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันที่23กันยายน2569ค่ะวันนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ภาคอีสานร้อยละ40นะคะแต่ภาคกลางค่ะวันนี้จะมีฝนร้อยละ70แต่ว่าหนักสุดเนี่ยไล่เลยนะคะภาคตะวันออกนะคะพี่น้องแถวภาคตะวันออกจะมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะและจะมีฝนตกหนักนะคะบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองนะคะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะวันนี้นะคะอันนี้คือในส่วนที่ตกหนักนะและกรุงเทพปริมณฑลวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ80ของพื้นที่นะคะเป็น2จุดที่เราจะเตือนกันคือกรุงเทพกับภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคใต้วันนี้จะมีฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทยร้อยละ70ฝั่งอันดามันร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะภาคกลางตกร้อยละ 70% ของพื้นที่นะคะเลยเตือนกันไว้ก่อนนะว่านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27เนี่ยค่ะเราจะเจอเรื่องของฝนตกหนักเกือบทุกวันเลยนะคะเกือบทุกวันเลยพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่นะยังไงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยใครๆที่ปลูกใกล้ๆกับริมน้ำเหล่านี้เป็นต้นนะคะเจอกันทุกปีนะคะวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเขาเตือนฝนตกหนัก22ถึง26กุมกันยายนเนี่ยลุ่มน้ำเจ้าพระยา5จังหวัดเนี่ยอาจจะท่วมได้นะคะพี่น้องแถวชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานีนะคะสทนชเขาออกประกาศเป็นฉบับที่5เฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26นะคะพี่น้องแถวภาคเหนือแม่ฮ่องสอนอำเภอศพเมยแม่เสรียงขุนยวมจังหวัดตากอำเภออุ้มผางท่าสองยางแม่ระมาดและแม่สอดจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเนินมะปรางชาติตระการและวังทองจังหวัดอุทัยธานีอำเภอลานสักแล้วก็บ้านไร่ค่ะส่วนภาคอีสานนะคะคือศรีสะเกษอำเภอภูสิงห์ภาคกลางคือลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีกับหนองม่วงสระบุรีอำเภอหนองแคและพระพุทธบาทจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีอำเภอเนินนนทบุรีนะคะแล้วก็ปากเกร็ดค่ะที่จะตกหนักนะคะจังหวัดสมุทรปราการคืออำเภอบางบ่อนะคะภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีสังขละบุรีศรีสวัสดิ์พนมทวนทองผาภูมินะคะที่อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่เจอหนักส่วนจังหวัดราชบุรีอำเภอจอมบึงกับสวนพึ่งจะเจอฝนตกหนักนะคะพี่น้องแถวภาคตะวันออกค่ะไล่มานครนายกจะเจอที่อำเภอปากพลีและอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ประจันตคามจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศวัฒนานครและเขาฉะกันชนบุรีเจออำเภอเมืองชนบุรีบ่อทองศรีราชาบ้านบึงนะคะส่วนจังหวัดจันทบุรีที่หนักคืออำเภอมะขามแก่งหางแมวโป่งน้ำร้อน อำเภอขลุงแล้วก็เขาคิชกูดนะคะเขาคิชกูดเนี่ยช่วงนี้ฝนจะตกหนักหน่อยที่จังหวัดตราดจะเป็นสองอำเภอที่จะตกหนักคือเมืองตราดกับบ่อไร่นะคะพี่น้องภาคใต้จังหวัดระนองอำเภอกระเปอจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่คลองหอยโข่งและสะเดานราธิวาสอำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกค่ะให้เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ภาคกลางสิงห์บุรีก็คืออำเภออินบุรีนะคะถ้าเป็นชัยนาทก็สัพพยานะคะอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองกับวิเศษชัยชาญค่ะพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาอำเภอผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทส่วนพี่น้องปทุมธานีที่ตกหนักคืออำเภอเมืองปทุมธานีกับสามโคกนะคะอันนี้ฝากมาจากสทนชค่ะอ่ะส่วนเช้าวันนี้นะคะเราก็ส่งใจไปเชียร์น้องเนเน่รอยัลนะคะซึ่งหลายคนก็มีรายงานในโซเชียลกันนะคะซึ่งก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศค่ะเตรียมพร้อมแล้วนะคะร้อนแรงหนักกันมากเลยทีเดียวเรื่องราวของเด็กไทยเราปีนี้ถือว่าปังกันเยอะโดยเฉพาะน้องเนเน่รอยัลนะคะน้องแพรวรัตติการอํารวยศิลปินเยาวชนวัย16ปีค่ะตอนนี้ก็ถือว่าน้องได้ขึ้นเวทียังไม่แน่ใจนะคะตอนแรกก็นึกว่าเป็นคิวที่สองแต่ตะกี้ดิฉันนั่งดูเขาบอกว่าคิวที่ห้าแล้วน้องยังไม่ขึ้นเลยน้องอาจจะอยู่ช่วงคิวที่ท้ายหรือเปล่านะคะเขาร่วมแข่งขันรอบไฟนอลค่ะตอนนี้ก็ทำเอาแฟนๆพากันตื่นเต้นตามกันลุ้นกันนะคะกับโชว์ของเธอวันนี้ก็ตัดสินกันหนักมากแล้วค่ะว่าเธอจะได้แชมป์หรือเปล่าอย่างที่เป็นเป้าหมายของเธอนะคะล่าสุดเนี่ยวันนี้เป็นวันแข่งขันตรงกับช่วงเช้าของไทย8 โมงนะคะหลายคนที่ไปเชียร์น้องเนเน่คือคนไทยที่เมกาค่ะก็ตื่นก็พากันไปชมบางคนก็เขาเรียกว่าให้ดูทาง YouTube ก็ได้นะคะบางคนก็ได้แชร์มาจากเพจนะคะของอเมริกันก็อตทาเลนต์นะคะที่ออกมาบอกน้องเนเน่รอยัลนี่ก็ถือว่าได้รับความนิยมมากถ้าดูจากเพจของอเมริกันก็อตทาเลนต์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าเธอได้รับการกดไลค์กดแชร์มากที่สุดเลยทีเดียวนะคะอ่ะเอาเป็นว่างานนี้เดี๋ยวยังไงออกมาเนี่ยจะได้มาเช็คให้ดูกันอีกทีหนึ่งก็เป็นข่าวดังของเช้าวันนี้ที่ทุกคนดูตื่นเต้นนะแล้วก็ทุกคนก็รอดูว่าเธอจะมีแขกรับเชิญเป็นใครยังไงนะคะอันนี้คือบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นเยอะเหมือนกันนะคะผู้ฟังพูดถึงว่าประเด็นข่าวเศรษฐกิจพอดีว่าเมื่อวานเนี้ยมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีแม้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะไม่อยู่นะคะเพราะว่านายกเนี่ยตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะคะกับทางคุณสุภจีนะรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งก็ไปเดินทางภารกิจในครั้งนี้ถึงนิวยอร์กนะคะ13:45 นของเมื่อวาน22 กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กเนี่ยจะช้ากว่าประเทศไทย11 ชั่วโมงนะคะซึ่งนายกไปหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกานะคะอย่างเช่น Bank of America Microsoft นะคะแล้วก็นักลงทุนสถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกาก็ตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนค่ะเห็นบอกว่าจะเน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนอันนี้เห็นเขาคุยกันอยู่นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณหมอเอกภพคุณเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยก็หารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายพูดถึงในภาพรวมเอกชน BOI เนี่ยไปด้วยนะคะเขาก็ไปหารือในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีให้มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินแล้วก็กองทุนชั้นนำของอเมริกาส่วนตัวก็เห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกก็มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนที่อเมริกานะคะประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศเนี่ยของ Bank of America ก็ชื่นชมนโยบายของไทยของเราเนี่ยจะได้ไปสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตแล้วก็เสริมเรื่อง AI เทคโนโลยีนะคะที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดด้วยนะแล้วเดือนหน้าเนี่ยบ้านเรางานใหญ่นะคะตุลาคมเราเป็นเจ้าภาพนะของการประชุม World Bank IMF นะคะเขาก็จะเดินทางมาที่บ้านเราเหมือนกันธันวาคมถ้าจำไม่ผิดก็วันที่16นะเริ่มต้นแล้วก็จะมีวันหยุดให้กับชาวกรุงเทพด้วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการเปิดทางนะในการเดินทางให้กับในส่วนของนักลงทุนแล้วก็นานาชาติที่จะมาร่วมประชุมที่บ้านเรานะคะตอนนี้รัฐบาลเขาก็มีการเตรียมพร้อมกันอยู่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแต่ว่าเมื่อวานที่บอกว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างโดยเฉพาะนะคะคุณวรรณกิจนี่ไม่ได้เข้ามาเนาะเพราะว่าคุณวรรณกิจไม่ว่างคือประเด็นเนี่ย ที่เราคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายข้าราชการของกระทรวงการคลังนะคะข้าราชการของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้รายละเอียดเนี่ยตัวเต็งตัวเด่นโดยเฉพาะที่จับตาดูก็คือกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพากรนะคะที่มีข่าวบอกว่าจะมีการยกย้ายจากคุณพรชัยธีรเวชเนี่ยท่านเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตแล้วก็จะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากรแต่จริงๆตัวเต็งเนี่ยนะคะก็จะมีสองคนเนาะมีคุณพรชัยธีรเวชนะคะก็คืออธิบดีกรมสรรพสามิตล่าสุดเนาะแล้วก็มีผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นชื่อแต่เมื่อวานเนี่ยเราพูดไปแล้วคุยกับคุณอกิจไปก็คือคุณสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีกลุ่มธุรกิจทางการเงินการธนาคารกรมสรรพากรสรุปแล้วคนนี้ล่ะค่ะได้รับดำรงตำแหน่งเลือกเป็นอธิบดีกรมสรรพากรนะคะส่วนคุณพรชัยธีรเวชนั้นก็อยู่ที่เดิมนะคะที่กรมสรรพสามิตเพราะว่าท่านอยู่กรมสรรพสามิตแล้วก็มีอายุงานเกษียณอายุปี71นะคะส่วนน้องของปลัดกระทรวงการคลังน้องของคุณบัตรรัวรนแสงสนิทก็คือคุณเทียรักแสงสนิทเนี่ยรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะก็ตอนแรกมองว่าอาจจะได้มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพสามิตหากคุณพรชัยจะย้ายไปกรมสรรพากรแต่ว่าพอคุณพรชัยยังอยู่ที่เดิมนะคะคุณธีรักแสงสนิทรองปลัดกระทรวงการคลังก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งนะคะได้รับเลือกเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ค่ะส่วนคุณทิพย์บดีวัฒนกุลนะคะจากผู้อำนวยการสครหรือผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไปดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.อันนี้ก็ตามคาดอยู่นะคะคุณพลจักรนิ่มวัฒนาที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแทนคุณทิพย์บดีค่ะส่วนคุณคณาวุฒิสิติธีรพันธ์นะคะผู้ตรวจราชการก็มาดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะนางสาวสภัทพรธรรมพรพิราชนะคะที่ปรึกษาสสคมาเป็นผู้ตรวจราชการนางธรพรสิงหพันธ์มหิธาฟองกุลที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์ไปเป็นตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงค่ะจิตรานีสนันนะคะที่ปรึกษาพัฒนาฐานภาษีกรมสรรพากรไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังค่ะอันนี้คือตำแหน่งสำคัญในระดับสูงนะคะข้าราชการระดับสูงในการยกย้ายนะคะข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการคลังทั้งหมด8ตำแหน่งค่ะสรุปแล้วคุณสลักจิตเนี่ยขึ้นเป็นอธิบดีกรมสรรพากรคุณธีรักษ์แสงสนิทเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์แล้วก็โยกคุณทิพดีวัฒนกุลไปนั่งผอ.สบน.ค่ะ
2: ตามนั้นนะคะก็โยกย้ายตามที่มีการ
1: คาดเดากันแต่แรกเพียงแต่ว่าตัวเต็ง1เนี่ยไม่ได้ไปไหนนะคะเต็ง2คุณสลักจิตนี่ขึ้นมาได้เป็นอธิบดีกรมสรรพากรค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเมื่อวานนี้ครม.ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะมีอยู่เรื่องนึงนะคะก็คือการต่ออายุไทยพลัสนะคะ60/40เนี่ยจะต่ออีก2เดือนเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะ2เดือนนี้เราจะไม่ได้เดือนละ1,000แล้วนะเราจะได้1,012เดือน1,012เดือนก็คือตกเดือนละ500อ่ะถ้าคิดแบบง่ายๆนะคะคือพยุงต่อไปก่อนเพราะว่าเงินยังเหลืออยู่ก็เลยมาช่วยเป็นไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นะคะซึ่งก็มีการเข้ามาช่วยตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็ลดลงกว่าเดิมนะเรามา4เดือนก็ 4,000 นะทีนี้พอหมดเดือนนี้ก็ไทยช่วยไทยพลัสที่วงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนเนี่ยนักวิเคราะห์มองว่าเออให้มันต่ำกว่าที่ตลาดคาดทำไมไม่ให้เดือนละ1,000เหมือนเดิมไปเลยอ่ะทำไมต้อง 1,000 2เดือนด้วยอะไรเงี้ยนะคะครม.อนุมัติอายุไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ระหว่าง1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569กำหนดวงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนค่ะแต่นักวิเคราะห์มองว่าวงเงินดังกล่าวอ่ะต่ำกว่าที่ตลาดคาดส่งผลให้แรงกระตุ้นกำลังซื้อก็จำกัดโดยเฉพาะเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่เน้นการใช้จ่ายผ่านร้านค้ารายย่อยนะคะขณะที่ผลต่อยอดขายแล้วก็กำไรของหุ้นค้าปลีกขนาดใหญ่ยังมีไม่มากนะคะต้องติดตามแรงส่งจากการบริโภคในช่วงไฮซีซั่นปลายปีกันอีกทีหนึ่งนะคะ
2: ทีนี้ทางกสิกรไทยเนี่ยคุณวิจิตรอารยพิสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าไอ้มาตรการเฟส2ของรัฐที่จะออกมาวงเงิน1,000 บาท2 เดือนเนี่ยแม้วงเงินจะลดลงตามที่ตลาดคาดแต่ก็โอเคแหละก็สอดคล้องกับกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าคงไม่ได้ถึง1,000หรอกนะคะแหล่งเงินที่นํามาใช้เป็นเม็ดเงินก้อนเดิมที่ยังเหลืออยู่ค่ะโดยไม่ได้โยกจากวงเงิน200,000 ล้านบาทในส่วนหลังขณะที่วัตถุประสงค์สําคัญของรัฐบาลก็คือการขยายระยะเวลาการใช้จ่ายให้ครอบคลุมช่วงปลายปีนะคะซึ่งก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริโภคแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวมีผลต่อตลาดหุ้นยุโรปโดยรวมในระดับเป็นกลางค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดจากวงเงินที่ใช้กระตุ้นคือมันไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงนะคะถ้าเป็นผลกระทบรายกลุ่มเนี่ยค้าปลีกมาตรการนี้อาจจะไม่ได้ส่งผลบวกโดยตรงต่อบริษัทจดทะเบียนมากนักนะคะเพราะว่าเขากระตุ้นไปยังร้านค้ารายเล็กและเศรษฐกิจระดับฐานล่างเป็นหลักค่ะส่วนกลุ่มไฟแนนซ์คาดว่าจะได้รับผลบวกในลักษณะโมเมนตัมเล็กน้อยนะคะเพราะเม็ดเงินของมาตรการมันไม่สูงแต่ช่วยพยุงกำลังซื้อค่าครองชีพประชาชนระดับฐานรากได้บางส่วนกลุ่มค้าปลีกเริ่มมีสัญญาณเซนติเมนต์ฟื้นตัวแล้วก็ดาวไซด์ราคาหุ้นจำกัดแต่อัพไซด์ยังถูกกดดันจากการบริโภคและก็หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงนะคะนอกจากนี้ผลประกอบการกลุ่มยังมีโอกาสสร้างเรียกว่านี่เซอร์ไพรส์ได้ค่อนข้างยากค่ะมองว่ายังไม่มีหุ้นกลุ่มค้าปลีกเลยนะคะที่จะรับตรงนี้เพราะว่าคือดูมาตรการที่เข้าไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนะคะคือมันเป็นวงเงินที่น้อยคือโดยสรุปที่ดูก็คือไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ที่จะเริ่ม1 ตุลาคมเนี่ยวงเงิน1,000 บาท2 เดือนต่ำกว่าตลาดคาดเม็ดเงินเน้นรายร้านค้าเนี่ยรายย่อยมากกว่าที่จะเป็นโมเดิร์นเทรดนะคะหุ้นค้าปลีกก็ได้ผลจำกัดแต่เป็นกลางๆหน่อยเด่นที่ฟังจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงคุณจิดานุชประเวศโชตินันเนี่ยก็จะเป็นพวก CPO CRC CPN เหล่านี้ค่ะอันนี้คือมติครม.ที่ต่อยอดนะคะให้เรามาจริงค่ะแต่ว่าราคามันลดลงไปหน่อยด้วยวงเงินที่มีจำกัดจำเขี่ยนะคะแต่ว่าการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็ออกมามีพูดว่าการต่อเนี่ยก็มั่นใจว่าตามเป้าค่ะเพราะว่าเราจะต้องดูวินัยการเงินการคลังด้วยจะได้ไม่ต้องใช้งบประมาณออกไปแล้วบางทีอ่ะคือเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่อยากให้กู้เพิ่มนะคะคือผลกระทบจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางตอนนี้มันก็ยังมีอยู่อ่ะเนี่ยล่าสุดทรัมป์ก็ไปประกาศบนเวที UN เนี่ยจะปราบอิหร่านเนี้ยไหนล่ะมันจะจบได้ยังไงใช่ไหมคะตอนนี้รัฐบาลขยายอายุมาตรการไป1 เดือนคือจากที่ใช้ให้เดือนละ1,000ตั้งแต่มิถุนายนถึงกันยายน69รวม4 เดือนเข้าร่วมโครงการ26 ล้านคนรวมยอดการใช้จ่ายถึง21 กันยายน 69รวม164,470 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐช่วยจ่าย94,553 ล้านและเป็นส่วนของประชาชน69,917 ล้านคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนี้ก็บอกครม.เห็นชอบต่อมาตรการไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็เพิ่มวงเงินช่วยเหลือแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อที่จะบรรเทาค่าครองชีพและผลกระทบวิกฤตราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางที่ปะทุใหม่นะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินในตลาดโลกสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ไทยต้องเผชิญกับคลื่นวิกฤตเศรษฐกิจ3 ระลอกนะคะก็จะมีระลอกแรกก็จะเป็นราคาพลังงานกำลังซื้อค่าครองชีพนะแล้วก็เงินเฟ้อล่าสุดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.5 และดัชนีราคาผู้ผลิตสูงขึ้นเกือบ 10% ค่ะมาตรการช่วยเหลือที่ครม.อนุมัติการเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก็จะเป็นรับเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้อีก700จากเดิม300เป็น 1,000 และประคองค่าครองชีพเดือนตุลาคมเปิดการทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยขยายการรับรองจากเดิม 13.1 ล้านให้เป็น 14 ถึง 14.5 ล้านนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินช่วยเหลืออีก 1,000 ขยายออกไป2เดือนตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอันนี้มีข้อมูลใช้จ่ายช่วง3เดือนที่ผ่านมาประชาชนบางส่วนใช้วงเงินไม่หมดค่ะปรับกลุ่มเป้าหมายไทยช่วยไทยพลัสจาก26ล้านโดยพบผู้ได้รับสิทธิ์ย้ายไปอยู่กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1ล้านก็เหลือกลุ่มเดิม25ล้านเปิดรับกลุ่มตกหล่นเพิ่มอีก7ล้าน5แสนรวมเป็น 32.5 ล้านเมื่อรวมผู้ได้รับสิทธิ์2โครงการก็จะดูแลประชาชนประมาณ47ล้านคนค่ะคือมาตรการทั้งหมดเนี่ยใช้วงเงินกู้เดิมเยียวยาประชาชนคือเหลืออยู่ 44,000 ล้านก็จะใช้เงิน 43,000 ล้านไม่ตั้งงบประมาณใหม่หรือว่าไม่ดึงวงเงินกู้จากส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 200,000 ล้านบาทเพราะไทยอ่ะต้องเร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อลดพึ่งน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาตินำเข้าส่วนนี้จะเข้าสู่กรอบการกำกับจ่ายภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ค่ะฉะนั้นยอดการใช้จ่ายตามประเภทร้านค้าตอนนี้ ที่เราเห็นเขานับตั้งแต่วันแรกที่พวกเราเริ่มใช้1มิถุนายน69ไปจนถึง21กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะร้านอาหารเครื่องดื่มเนี่ยนะก็ในภาพรวมคือ 50% นะ81,590ล้านเนี่ยร้านอาหารเครื่องดื่มเยอะสุดเลยค่ะถัดมาเป็นร้านค้าทั่วไปค่ะ23%แล้วก็ร้านธงฟ้า22%ค่ะถ้าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะสั่ง Grab Food เยอะที่สุดนะคะ Grab จะ51,170ราย Line Man อ้อเหนียว Line Man เยอะสุด Line Man 59,451ราย Grab Food 51,170รายแล้วก็ Shopee Food 2,878รายโรบินฮูด1,103รายค่ะรวมทั้งสิ้น13,602รายนะคะอันนี้คือแยกให้ได้เห็นภาพว่าเอาไปใช้ตรงไหนยังไงบ้างคุณรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเมื่อวานก็ออกมาพูดเหมือนกันว่ากระทรวงการคลังยืนยันเขาจะไม่โอนเงินงบเงินกู้ก้อนสองมาแจกหรอกนะคะคืออันนี้มันเหลือจากไอ้บางส่วนเนี่ยเขาใช้ไม่หมดเนี่ยที่รอบแรกอ่ะ26ล้านอ่ะบางคนไม่ได้ใช้วงเงินบางคนใช้ก็ใช้นิดเดียวนะคะเขาก็ดึงกลับมาคือเขาก็ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลชุดนี้กระทรวงการคลังคุณเอกนิติเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาวินัยการเงินการคลังนะเนาะโครงการนี้ก็จะขับเคลื่อนเป็นการใช้เงินงบประมาณคงเหลืออยู่ประมาณ44,000ล้านบาทเศษจากแผนงานส่วนที่1ของพรก.กู้เงินซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนส่วนละ2,000ล้านบาทและงบประมาณที่นํามาใช้เยียวยาจากวงเงินส่วนแรกเท่านั้นไม่โอนเงินจากส่วนที่2ค่ะทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มไม่มีสาเหตุจากงบประมาณเหลือนะคะแต่ว่าเกิดจากเศรษฐกิจต่างประเทศแล้วก็ความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมารุนแรงก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบทะลุ$100ต่อบาร์เรลและโครงการช่วยเหลือเดิมจะสิ้นสุดเดือนกันยายน69รัฐบาลก็เลยต้องดูแลบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่องนะคะสำหรับแนวทางการดูแลประชาชนจะเน้นกระจายความช่วยเหลือทั่วถึงทุกกลุ่มค่ะโดยเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เริ่มใช้สิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่1ตุลาคม69นะคะนำฐานข้อมูลเดิมมาตรวจสอบซ้ำด้วยหลักเกณฑ์ใหม่และส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกหมู่บ้านแล้วก็เก็บตกกลุ่มชายขอบที่อาจจะตกสำรวจเพื่อขยายให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพิ่มนะแล้วก็ฟิตเลตติ้งเนี่ยอย่างที่เราได้รับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือจากสถาบันอันดับความน่าเชื่อถือของโลกนี่นะคะฟิตเลตติ้งที่คุณรวรนบอกเนี่ยเขาก็บอกว่าไทยรับมือวิกฤตได้ดีเขาก็ชมเราอ่ะเพราะว่าเขาปรับจากเศรษฐกิจไทยเนกาทีฟลบใช่ไหมคะเป็นสเตเบิลเป็นเสถียรภาพเพราะว่ามองว่าไทยอ่ะสามารถบริหารจัดการแล้วก็รับมือวิกฤตพลังงานได้มีประสิทธิภาพก็ปรับมุมมองแนวโน้มความน่าเชื่อถือของไทยขึ้นนะคะก็สอดคล้องสะท้อนมุ่งมั่นนะคะของไทยที่จะรักษาเรื่องของวินัยการเงินการคลังส่วนเรื่องของการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มันจะออกมาเป็นยังไงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเท่าที่ดูคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิก็บอกว่าสสคเนี่ยค่ะเขาเห็นชอบทบทวนเกณฑ์ตรงนี้เหมือนกันเขาก็จะปรับเกณฑ์นะคะปรับเกณฑ์ก็คือผู้ผ่านเกณฑ์รอบแรกเนี่ยจะมีทั้งสิ้นใช่ไหมคะทั้งสิ้นเนี่ยจะมี 9.5 ล้านคนขอทบทวนสิทธิ์อีก5ล้านรายทั้งนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้เดือดร้อนจริงก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษายกเว้นผู้อยู่ในโครงการอาชีวศึกษาค่ะแล้วก็ผู้เรียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้กศน.พวกนี้นะคะกสทร.ผู้ถือหุ้นกรรมการยกเว้นผู้มีชื่อในวิสาหกิจสังคมและวิสาหกิจชุมชนค่ะผู้ถือตราสารหนี้และหุ้นยกเว้นผู้ที่ไม่เคยมีธุรกรรมซื้อขายมูลค่ารวมกันในหุ้นตรงนั้นไม่เกิน 5,000 บาทผู้ถือกรรมสิทธิ์ยานพาหนะยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุไม่เกิน15ปีรวมถึงรถยนต์หรือรถพ่วงการเกษตรอายุเกิน20ปีแยกกลุ่มลดมูลค่าสูงและสัดลดสะสมออกการใช้งานกลุ่มเป้าหมายโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีกลุ่มเป้าหมายเดิมเป้าหมายเดิม25ล้านคนปรับไปรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ล้านจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์สิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายนตรงกับวันพุธหน้านะคะผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ60/40ก็จะได้รับขยายใช้สิทธิ์เพิ่มไปเลยแต่อย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะ1-15ตุลาคมเนี่ยในเป๋าตังค์อ่ะคนที่ใช้อยู่แล้วคุณจะใช้อีก 1,200 เดือนเนี่ยคุณจะต้องไปยืนยันก่อนรับนะคะมันจะเด้งขึ้นมาแหละเราก็กดยืนยันไปทีนี้เรื่องของ AI ตอนนี้เนี่ย AI เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าหารือกับภาคเอกชนและแพลตฟอร์ม Food Delivery พบว่าการนำ AI มาช่วยฝึกทักษะการขายก็ทำให้ร้านค้าที่เข้าร่วมก็มียอดขายเพิ่ม 60-70% นะคะแม้จบโครงการแล้วร้านค้าก็มียอด เติบโตต่อเนื่องเลยค่ะ10-20%ก็เปรียบเหมือนการมอบเบ็ดตกปลาให้ประชาชนสร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้รัฐบาลก็เตรียมสินเชื่อผ่านธนาคารรัฐเช่นธนาคารออมสินก็มีบรรษัทบริหารบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.ช่วยค้ำร้านค้าก็ใช้ข้อมูลยอดขายจากแอปพลิเคชันถุงเงินที่มีระบบ AI มาช่วยสรุปยื่นขอสินเชื่อได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะดึงร้านค้าออกจากการกู้นอกระบบไปเลยทีนี้เนี่ยคุณสิทธิกรเดียวเรกสุนทรกรรมการผู้จัดการทั่วไปของบสย.ก็บอกว่าโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเนี่ยก็จะได้ช่วยสร้างโอกาสผ่านช่องทางการเงินที่เข้าถึงง่ายและเกณฑ์การพิจารณาก็ยืดหยุ่นนะคะถือว่าเหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนไม่สูงมากเพื่อให้ใช้เงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายตั้งแต่หลักพันบาทขึ้นไปค่ะเริ่มจากที่บสย.เข้าไปช่วยดูดซับความเสี่ยงเครดิตโค้ดแล้วก็เพิ่มโอกาสด้านเครดิตก็มีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ2,000 ล้านเริ่มต้นเฟสแรก500 ล้านบาทระยะเวลาค้ำประกันสั้นไม่เกิน4 ปีใช้เครื่องมือบสย.เครดิตสกอริงสำหรับคนตัวเล็กในการบริหารความเสี่ยงโครงการนี้คาดว่าจะช่วย SME ได้สินเชื่อกว่า100,000 รายนะคะเฉลี่ยรายละ20,000รักษาการจ้างงานก็146,000ตำแหน่งสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้ำประกัน9,860 ล้านชูจุดเด่นก็คือวงเงินค้ำประกันสินเชื่อเริ่มต้น5,000 บาทสูงสุด50,000ต่อรายค่ะส่วนเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด4 ปีเนี่ยฟรีธรรมเนียมค้ำประกันตลอด4 ปีเลยนะคะบสย.ก็ช่วยชดเชย NPL สูงสุด5%ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เข้ามาช่วยเมื่อวานนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของครม.เนาะแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะของรัฐบาลก็ลุ้นว่าวันนี้หุ้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเมื่อวานนี้ก็บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็รวมของเรื่องของราคาทองนะคะก็ดูเหมือนว่าจะสดใสนะคุณผู้ฟังคือภาพเนี่ยภาพบรรยากาศที่ออกมาเนี่ยหลายคนก็คงจะเห็นว่าส่วนใหญ่อะปัจจัยมันก็มาจากต่างประเทศเป็นหลักใช้คำว่าเป็นหลักก็แล้วกันนะคะเพราะว่าปัจจัยที่มีภาพต่อการลงทุนทั้งทองทั้งน้ำมันทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ในส่วนของทองคำด้วยนะคะหุ้นไทยปิดบวกได้8 จุดค่ะเพราะราคาน้ำมันเนี่ยร่วงแรงเมื่อวานนี้นะคะก็เลยทำให้หุ้นร่วงเปิดมาบวกมาก็บวกได้ไม่เยอะแต่ก็ยืนเหนือ1,600ได้นะคะ1,606.12 จุดนะคะวอลุ่มก็7,857 ล้านบาทค่ะบริษัทหลักทรัพย์ในกลุ่ม SCBX คาดว่าเซ็ตน่าจะแกว่งขึ้นได้ต่อนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันมันร่วงลงแรงรับรู้ข่าวผู้นำสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านและบอนด์ยิวสหรัฐที่ย่อตัวลงก็ไปสร้างเซนติเมนต์เชิงบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยคาดว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อาจจะปรับขึ้นตามกลุ่มเทคที่ขยับขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงแอนติออยล์วันนี้ก็ติดตามการประชุมนะคะครม.เมื่อวานพอมีออกมาก็นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่เป็นภาพบวกนะคะแต่ว่าอีกภาพหนึ่ง24วันนี้ก็คงจะต้องติดตามดูนะคะติดตามดูการเจอกันของโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิง2 คนเนี่ยเขาจะพบปะแล้วก็เจรจากันก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนะคะซัมมิตค่ะซัมมิตเวลาจับตา2 คนนี้ก็จะต้องจับตาแบบแรงกันหน่อยนะคะคือการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำจีนสีจิ้นผิงและสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เป็นการหารือที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็เขาก็จับตามองอยู่ในเวลานี้วาระสำคัญในการเจรจาครอบคลุม3 ประเด็นหลักก็คือสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีและปัญญาไอ้ปัญหาเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่อ่อนไหวนะคะอย่างเช่นกรณีไต้หวันและวิกฤตอิหร่านนะคะซึ่งรอติดตามว่าจะเป็นยังไงครั้งนี้สีจิ้นผิงจากจีนเป็นฝ่ายไปเยือนสหรัฐนะคะสีจิ้นผิงเขาให้ความสําคัญกับการพบปะโดนัลด์ทรัมป์แค่ไหนก็ดูได้จากการที่เขาตัดสินใจเลือกไม่ไปขึ้นเวทีประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่มีขึ้นนะคะ UN เนาะที่นายกรัฐมนตรีเราไป22-29 กันยายนเขาไม่ไปขึ้นนะคะคือเขามาเยือนโดนัลด์ทรัมป์แทนแม้ว่างานนี้จะมีผู้นําระดับโลกเลยไปเกือบ130 ประเทศเข้าร่วมนะแต่ว่าสีจิ้นผิงเลือกเดินทางไปกรุงวอชิงตันไปหารือกับทรัมป์แทนที่จะไปนครนิวยอร์กค่ะโดยการไปเยือนสหรัฐของสีพบปะกับทรัมป์ในครั้งนี้ก็เป็นการเลือกเปลี่ยนการเดินทางไปเยือนระหว่างกันภายในเวลาเพียง6 เดือนนะคะซึ่งปักกิ่งก็ยกให้เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ประเด็นที่เราควรจับตาดูในการหารือครั้งนี้อย่างแรกคงหนีไม่พ้นสงครามการค้าเพราะว่าข้อตกลงพักรบทางภาษีระหว่าง2ประเทศจะสิ้นสุดลงในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งก่อนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะตัดสินใจสงบศึกทางภาษีตัวเลขอัตราที่คิดระหว่างกันเคยพุ่งไปถึง 100% โจทย์บนโต๊ะเจรจาครั้งนี้เลยมองว่าน่าจะเป็นการแลกหมัดกันตรงๆไปเลยนะคะโดยสหรัฐอาจจะต้องการให้จีนซื้อเครื่องบินโบอิ้งและสินค้าเกษตรเพิ่มแล้วต้องการให้ผ่อนคลายการคุมส่งออกแร่หายากขณะที่จีนเองก็คงต้องการให้สหรัฐคลายข้อจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีขั้นสูงหน่อยอีกประเด็นที่น่าติดตามก็คือสงครามเทคโนโลยีนะคะซึ่งการพบปะกันของสองผู้นำมหาอำนาจโลกจีนกับสหรัฐเนี่ยอาจจะหารือถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีรวมไปถึงเรื่อง AI ด้วยเนาะเพื่อลดความเสี่ยงมันมีปัญหาทางไซเบอร์ที่อาจจะกลายเป็นวิกฤตความมั่นคงซึ่งงานเลี้ยงรอบนี้มี CEO Big Tech ระดับโลกมาร่วมคับข้างเลยนะคะสะท้อนว่า AI ก็กลายเป็นทั้งโอกาสการค้าและภัยความมั่นคงที่มหาอำนาจต้องเจรจาขอบเขตความปลอดภัยกันนะคะแต่ประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดตอนนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นภูมิรัฐศาสตร์เน้นเรื่องของไต้หวันนะคะจีนเคยขู่จะถอนตัวไม่ร่วมประชุมซัมมิตรอบนี้ถ้าสหรัฐอนุมัติขายอาวุธระลอกใหม่ให้ไต้หวันอีกทั้งวิกฤตสงครามอิหร่านและความมั่นคงทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาพลังงานค่ะสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลกก็น่าจะเป็นเรื่องที่ผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยหยิบขึ้นมาหารือนะคะทีนี้การพบปะกันของสองมหาอำนาจโลกในรอบนี้ไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนมุมไหนมันย่อมสร้างแรงเหวี่ยงต่อโลกแน่นอนแล้วล่ะไทยเราเองก็จะต้องติดตามอยู่แล้วนะคะผลการหารือว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการห้ำหั่นกันในมิติต่างๆของทั้งสหรัฐของทั้งจีนเนี่ยกำลังกลายเป็นแรงกดดันให้ไทยต้องวางตัวอย่างระมัดระวังคือไม่ให้ถูกบีบต้องเลือกข้างอะค่ะที่สำคัญผลการหารือครั้งนี้อาจจะสร้างความผันผวนต่อการค้ามาตรการภาษีหรือแม้แต่วิกฤตพลังงานโลกซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นตลาดเงินรวมไปถึงห่วงโซ่อุปทานการผลิตของไทยก็หวังว่าการเจรจาเนี่ยจะมีการยุติจบไปได้ด้วยดีในทุกมิติเนี่ยทุกคนก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันจะมีผลต่อภาพรวมของการลงทุนแต่ตอนนี้ถ้าดิฉันดูน้ำมันคือล่าสุดนี้ครูดออยล์89.79หลุดจาก90แล้วนะคะถ้าเป็นที่ในเม็กซ์นะ89.79ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไป 0.85% ค่ะส่วนเบรนท์นะคะ98.85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะลบไปประมาณ 0.40% ทองคำโกลด์สปอตตอนนี้ล่าสุดก็ลบไป 2.50 นะคะยืนอยู่ 4,373 ดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนซ์ค่ะซึ่งเดี๋ยวภาพการลงทุนค่อยไปดูกันในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยรอบไฟนอลเนี่ยน้องขึ้นร้องแล้วนะ เปลี่ยนเรื่องมุมมองก่อนจะพักนะคะน้องเองเนี่ยขึ้นร้องแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นเพลงชาติชาวล็อกด้วยนะคะเดี๋ยวมารอผลลุ้นกันนะว่าเป็นยังไงมือกองในตำนานมาช่วยด้วยเห็นเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นเมแกนมาถวายหรือเปล่านะคะสำหรับคนที่สงสัยว่าน้องใช้เพลงอะไรก็เธอก็ฉลาดเลือกเพลงมากนะคะ Seven Nation Army ของวงล็อกดูโอจากอเมริกาเป็นหนึ่งในเพลงล็อกที่โด่งดังและทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้เป็นเพลงเชียร์ในสนามกีฬาต่างๆโดยเฉพาะอเมริกันฟุตบอลน้องเลือกเพลงนี้ค่ะน้องเลือกเพลงนี้เลยนะคะโดยผู้คนจะร่วมโอ้โอ้อะไรประมาณเนี่ยเพลงลองคิดดูฟุตบอลโลกอ่ะอเมริกันฟุตบอลโลกอ่ะเพลงนี้เลยค่ะตอนนั้นน่ะเพลงนี้ดังจุดเริ่มต้นเนี่ยดูย้อนกลับไปหลายปีนะคะปี2546อ่ะการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปแฟนบอลทีมคลับบรูชจากเบลเยียมได้ร้องฮัมทำนองท่อนลิปของเพลงนี้ในสนามกีฬาเพื่อเป็นการเชียร์ทีมรักของพวกเขาก็ลุกลามไปทั่วโลกต่อมาแฟนบอลทีมชาติอิตาลีก็นำไปร้องต่อกระทั่งคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2026ยิ่งทำให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงฮิตติดปากแฟนบอลของโลกในการใช้กีฬาทุกประเภทกลายเป็นเพลงชาติหรือเพลงปลุกใจในสนามกีฬาต่างๆนะคะเนี่ยแหละถือว่าเป็นเพลงชาติชาวร็อกเลยนะคะฮาวีออกหน้าวิ่งไปกอดพ่อแม่น้องเนเน่ด้วยนะรอบนี้นะคะเป็นเพลงชาติฟุตบอลน่ะลองดูหลายคนรู้จักแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาพักแล้วค่ะพักก่อนครู่หนึ่ง
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย เงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: นี่คือเสียงจากนักช็อปคิงพาวเวอร์
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได
8: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่คิงพาวเวอร์ทุกสาขา
9: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
5: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
6: ของแท้แบรนด์ดังครบ
7: ไม่บินก็ช็อปได้
8: สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
4: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
10: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
11: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
12: คิดถึงนะคะ
10: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
11: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
10: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: การ เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะ 9:50 นาทีค่ะผู้ฟังกลับมาดูภาพของการลงทุนนะคะตะกี้เราก็แตะไปในภาพรวมของการลงทุนของบ้านเราหลังจากที่เมื่อวานนี้ราคาเราเห็นราคาทั้งในส่วนของทองทองเนี่ยคือเป็นยังไงบ้างอ่ะล่าสุดอ่ะรอบแรกนี่คือบวกมาได้150บาทต่อบาททองคำนะคะราคาทองคำบ้านเราตามประกาศของสมาคมค้าทองคำรอบแรกก็เลยทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อ 67,950 ขายออก 68,150 ค่ะทองรูปรับซื้อ 66,597.88 ขายออก 68,950 นะคะวันนี้ก็โกลด์สปอตอยู่ที่ 4,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท 33.17 สตางค์นะคะดูจากภาพบรรยากาศของการลงทุนในบรรยากาศของต่างประเทศเนี่ยนะคะเราก็จะดูไอ้อย่างของนิกกี้เมื่อวานนี้เขาเป็นภาพปิดการซื้อขายนะแต่วันนี้พอเปิดมาก็เรียกว่าผสมผสานเลยค่ะเพราะราคาน้ำมันยังคงลดเพราะราคาน้ำมันพลังงานลดเนี่ยมันก็หนุนให้ตลาดมาเป็นบวกนะคะแล้วก็จับตาสหรัฐอิหร่านว่าจะยังไงนะคะเพราะอย่างที่ดิฉันบอกไปว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าเดี๋ยวจะทำลายล้างอิหร่านอันนี้ขู่กลางเวที UN เลยค่ะบอกว่าต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ระหว่างสงครามกับในส่วนของข้อตัดสินนะคะที่เป็นข้อตกลงสันติภาพอะค่ะต้องตัดสินใจละเดี๋ยวจะจัดการกับอิหร่านสักหน่อยหนึ่งอันนี้คือดูเหมือนจะยังไม่จบง่ายๆถ้าเราเห็นภาพตามนั้นนะคะน้ำมันลงก็จริงแต่ว่าคือเขายังคงจับตาดูทั้งเรื่องของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านทั้งเรื่องของสีจิ้นผิงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ที่เขาพบปะกันที่วอชิงตันในวันนี้เราก็คงจะทราบผลในช่วงของวันพรุ่งนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะผู้ฟังดูบรรยากาศของการลงทุนตลาดต่างประเทศนั้นนิกกี้ตอนนี้ปิดภาคเช้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนิกกี้หุ้นโตเกียวนะคะปิดที่ 65,108.95 จุดค่ะบวกมาได้ 882.70 จุดนะคะบวกมา 1.38% ค่ะส่วนหางเสงฮ่องกงลบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลบนะลบไป 173.069% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนก็ลบไป 0.23% ยืนอยู่ 3,943 จุดค่ะแล้วก็ในฝั่งของตลาดหุ้นออสเตรเลียนะคะ 8,757 จุดนะคะก็เป็นลบเช่นเดียวกันลบไปประมาณ 0.30 จุดนะคะของออสเตรเลียนะส่วนตัวของคอสปิกเกาหลีใต้เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างตัวอื่นๆนะคะคอสปิกเกาหลีใต้ตอนนี้บวกมาเล็กน้อยนะคะ4จุดแต่ยืนอยู่เหนือ 7,000 นะคะยืนที่ 7,022 จุดค่ะสิงคโปร์นะคะบวกมาได้เล็กน้อยเหมือนกันนะคะ 0.3 จุดค่ะยืนอยู่ 5,724 จุดแล้วก็ตลาดหุ้นฝั่งของไต้หวันนะคะตอนนี้บวกมาได้ 0.88 ยืนอยู่ 48,216 จุดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นฝั่งของเอเชียนะซึ่งฝั่งของข้อมูลหุ้นยุโรปแล้วก็ฝั่งนิวยอร์กเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะที่เราเห็นเป็นภาพบรรยากาศการลงทุนคือจะเห็นนะคะว่าดัชนีตลาดหุ้นนิวยอร์กนี่คือลบนะหุ้นนิวยอร์กนี่ลบท่ามกลางประเด็นเกี่ยวกับไอ้ข้อกังวลภาวะเงินเฟ้อเนื่องมาจากราคาน้ำมันถึงแม้ว่าจะลงแต่เขามองว่ายังสูงอยู่อาจจะไปกดดันให้สหรัฐเนี่ยปรับอัตราดอกเบี้ยอีกในปีนี้นะคะNASDAQยังคงปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อยู่นะปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคเกี่ยวกับ AI นะคะยังขายได้ขายดีอยู่นะคะรวมถึงพวกไมโครเทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นนะคะดาวโจนส์ปิดที่ 51,863.69 จุดค่ะลดลงไป 185.14 จุดนะคะหรือว่า 0.36% ค่ะ S&P 500ปิดที่ 7,764.64 จุดนะคะลบไป 0.06 จุดค่ะแล้วก็ NASDAQ นะคะไปปิดที่ 27,244.28 จุดค่ะ พิ่มขึ้นมา122จุดนะคะส่วนหุ้นยุโรปก็ปิดบวกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับสหรัฐอิหร่านซึ่งมันมีผลต่อน้ำมันและความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยบวกมาได้ 0.20% ปิด 8,154 จุดค่ะหุ้นเยอรมนีนะคะปิด 25,578 จุดบวกมาได้ 0.20% นะคะฟูซี่ร้อยลอนดอนปิด 1,708.33 จุดนะคะลดลงไป 30.68 จุดหรือว่า 0.29% ส่วนน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ในเม็กซ์ส่งมอบตุลาคมลดลงไป 1.24% ไปปิด 94.59 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบรนท์นะคะก็ลดลงไป 1.09% ปิด 99.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเรียลไทม์เนี่ยน้ำมันลงไปแรงกันเลยทีเดียวค่ะคงจะต้องจับตาดูนะคะในมุมมองของนักวิเคราะห์เองวันนี้ก็บอกว่าอาจจะต้องติดตามหลายประเด็นด้วยกันนะคะแนวโน้มคาดว่าจะไซด์เวย์ทูไซด์เวย์อัพในกรอบ1598ถึง1512อันนี้จาก Financial Sales นะคะแรงหนุนจากเม็ดเงินที่เข้าหุ้นกลุ่มเทคกับ AI และก็น้ำมันดิบชะลอตัวนะคะเพราะเบรนท์หลุดระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักลงทุนกันนะคะไม่ใช่สีนักวิเคราะห์เดี๋ยวช่วงหน้ามีพี่ก๊อฟวิทยาลาภพลรัตนะเข้ามาคุยกับเราพักสักครู่ค่ะ
12: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการเมโทรมอลโกกรีนที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัทแบงคอกเมโทรเน็ตเวิร์กจำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Wasteและภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์ Easy ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: เงินเลยที่เงินเดือนเข้า
15: หายจัดจากคาตาเลยพี่
14: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมัดหุ้ยอยากไปทุกที่เลย
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
22: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
18: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
23: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสตหลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
18: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี
1: ้นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้า

0: ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
2: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยใจทำประกันภัย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: มากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะในช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะทาง FM 97 MHz ค่ะสามารถติดตามรับฟังผ่านเพจก็ได้เช่นเดียวกันนะคะที่เพจของเรา QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะซึ่งวันนี้สามารถติดตามรับฟังก็อาจจะมีเสียงคุกคักคุกคักหน่อยนะคะช่วงนี้อินเทอร์เน็ตของเราจะค่อนข้างมีปัญหาบ่อยนะไม่รู้นะถามพี่เขาที่คอนโดเขาก็บอกว่าของเขาอยู่ช่วงกลางคืนทำงานอยู่มันก็ดับก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบ้างก็บอกว่าการเข้ามาของพวก Data Center หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะคะเราก็ยังไม่ได้มีหลักฐานอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะเสถียรนะไม่แน่ใจว่าผู้ฟังเนี่ยจะมองคล้ายๆกับดิฉันหรือเปล่านะคะเป็นภาพอย่างนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวยังไงรอดูกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสมมติเนี่ยติดกับขัดบอกมาได้นะคุณผู้ฟังส่งสัญญาณมาได้นะคะว่าเน็ตรู้สึกว่าไม่ชัดนะหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าใครที่ฟังทางคลื่นวิทยุไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ดิฉันจัดทางซูมอะเนาะจะพูดว่าไม่มีปัญหาก็ไม่ได้นะมันอาจจะมีบ้างนะก็เอาเป็นว่ามาดูอย่างน้อยเราเปิดเน็ตได้นะช้าหน่อยไม่เป็นไรนะคะคุยกับคุณผู้ฟังไปด้วยแต่ว่าตลาดหุ้นของเราเวลานี้ค่ะ 1,608.14 จุดนะคะบวกมาได้ทั้งสิ้นเนี่ย 3.70 จุดนะคะแล้วก็อยู่ที่ 1,608 จุดค่ะก็บวกมาเล็กน้อยดูว่าเดี๋ยววันนี้ในบรรยากาศของการลงทุนเนี่ยจะเป็นอย่างไรในตลอดทั้งวันนะคะวอลุ่มตอนนี้คือ 12,601 ล้านบาทนะคะหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นปตท.เลยค่ะ42บาทเดลต้าอันดับ2นะคะ257บาทบวก5บาทค่ะ KCE 69บาทนะคะบวก2บาทปตท.สผ148บาทลบไป1บาทKBank กสิกรไทย255บาทลบ2บาทอันนี้คือ5อันดับสูงสุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายในเวลานี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการลงทุนของตลาดหุ้นไทยของเรานะคะมุมมองของทางด้านนักวิเคราะห์เดี๋ยวจะมีพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรหมรัตนะเข้ามาแต่ว่าเราดูมุมมองของค่ายอื่นๆกันก่อนนะคะอย่างของฝั่งบล. CGS International ประเทศไทยซึ่งก็มองนะคะมองไอ้ภาพของบรรยากาศการลงทุนตลาดหุ้นในวันนี้มองว่าประเมินว่ากรอบของเซตเนี่ยน่าจะอยู่ที่มองว่าน่าจะอยู่ที่1,595ถึง1,630จุดค่ะ1,595ถึง1,630จุดนะคะคือดัชนีแนวโน้มค่อนข้างที่จะผันผวนนะคะวันนี้นักลงทุนก็จะต้องมีความระมัดระวังกันด้วยนะคะเนื่องจากว่ายังมีปัจจัยกดดันจากประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อเป็นหลักเลยค่ะเงินเฟ้อที่ได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันอาจจะทำให้เฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งก็ได้ขึ้นไปแล้ว1ครั้ง 0.25% ใช่ไหมคะเดี๋ยวตุลากับธันวาเนี่ยจะมีอีก2ครั้งแต่เขาคาดว่าน่าจะเป็นธันวานะคะขณะเดียวกันนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยเขาก็จับตาดูการประชุมสุดยอดผู้นำซัมมิต

ระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็จะเจอกันภาพของการพบปะกันระหว่างทั้งคู่เนี่ยนะคะก็เลยเป็นที่น่าจับตามองของทั่วโลกในภาพของการลงทุนนะคะยังไงก็ตามเซนติเมนต์ของหุ้นเทคโนโลยีก็วันนี้ภาพบรรยากาศก็ยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะโดย NASDAQ นี่ปิดระดับสูงสุดเนี่ยคือถึงแม้ว่านิวยอร์กดาวโจนส์เนี่ยจะลบนะคะแต่ NASDAQ นี่ยังปิดในระดับสูงสุดอยู่นะคะเป็นภาพบวกนะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นเกี่ยวกับ AI เหล่านี้ Supply Chain เนี่ยนะคะก็เป็นภาพบวกค่ะเดลต้านี่ฝ่ายวิจัยคาดว่าเดลต้าน่าจะมีรายได้เติบโตค่อนข้างที่จะสูงนะคะมองว่ารายได้จากกำไรรายได้เติบโตสูงในช่วงของครึ่งปีหลังครึ่งปีหลังเนื่องจากว่าเพราะเขามองเรื่องมาร์จิ้นค่ะมาร์จิ้นที่จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาร์จิ้นนี้ก็ขึ้นอย่างแข็งแกร่งด้วยนะคะได้รับแรงหนุนจากไอ้เผชิญอาจจะมีเผชิญแรงกดดันบ้างจากไอ้ต้นทุนวัตถุดิบประมาณการว่ารายได้ไตรมาส3ในปี2569เนี่ยค่ะจะเติบโตประมาณ15%เติบโตประมาณ15% Q on Q นะคะ Take Profit ที่256 Stop Loss ที่249ส่วนบลดาโอประเทศไทยเขาก็มีการคาดการณ์นะคะในภาพรวมของตลาดเหมือนกันค่ะนักวิเคราะห์ก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมานะคะ11% Year on Year ค่ะ11%แล้วก็31% Q on Q นะคะคือดาโอประเทศไทยมองวันนี้จะมีประเด็นที่น่าสนใจบรรยากาศก็ยังดูดีอยู่นะคะภาพรวมตอนนี้บรรยากาศการลงทุนก็ยังดูดีโดยเฉพาะกลุ่มซิมิคอนดักเตอร์เนาะเพราะว่าตลาดยังจับตาไอการพบปะกันของสีจิ้นผิงนะคะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงสองคนเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมากที่สุดในเวลานี้ก็ว่าได้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าตอนนี้ประเด็นนี้หลายคนก็คาดหวังว่ามันจะเป็นภาพเชิงบวกนะมันจะเป็นภาพเชิงบวกให้เราได้ติดตามกันซึ่งในบรรยากาศของการลงทุนในรอบนี้ค่ะจากประเด็นนี้ครม.ก็ของบ้านเราก็จะเป็นเรื่องของโครงการประหยัดพลังงานถ้าเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานเนี่ยคือคงจะต้องติดตามดูกันสักหน่อยหนึ่งนะคะการเจรจารับ3ชั่วโมงในนิวยอร์กระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านด้วยแล้วก็เรื่องของครม. MOU โครงการบ้านประหยัดพลังงานด้วยบ้านประหยัดพลังงานนี้เป็นเรื่องราวระหว่างทางด้านไอ้กคช.ก็คือการเคหะแห่งชาติการเคหะแห่งชาติกับไอ้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกค่ะผ่าน UNEP นะคะในการประชุมวันนี้โครงการนี้จะรวมกันมูลค่าประมาณ1,050 ล้านบาทนะคะสัดส่วนสนับสนุน GEF ราวทั้งสิ้นนะคะ3.14 ล้านดอลลาร์สหรัฐระยะเวลาดำเนินการนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือประมาณ5 ปีด้วยกันนะคะก็รอติดตามดูประเด็นนี้กันมันจะเป็นการครอบคลุมการพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานสําหรับบ้านเดียวก็ได้บ้านแฝดก็ได้นะคะได้หมดนะอันนี้คือเป็นความคาดการณ์ที่ออกมาล่าสุดนะคะของบรรยากาศการลงทุนณวันนี้ของเราเองก็รอติดตามอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะนอกจากนั้นเองคือบรรยากาศของภาพการลงทุนในวันนี้นอกคือจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสอันนี้น่าจะเป็นพวกค้าปลีกนะคะผู้ฟังพวกค้าปลีกค้าส่งเนาะว่าจะได้รับอานิสงส์จากภาพตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะคะอานิสงส์จากเรื่องของไอ้ไทยช่วยไทยพลัสที่จะต่ออายุมาตรการที่เข้ามานะคะซึ่งหลายคนก็รอติดตามอยู่เหมือนกันไอ้ประเด็นนี้ก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งนะคะที่จะได้มาติดตามไอ้หุ้นรายตัวบรรยากาศการลงทุนโดยรวมเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามพี่ก๊อฟวิริยาลาภพงษ์รัตนะอีกทีหนึ่งนะคะว่าพี่ก๊อฟมองอย่างไรบ้างสําหรับบรรยากาศตรงนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราเห็นบอกว่าเดี๋ยวพี่ก๊อฟขอเวลาประมาณสัก2 นาทีนะคะสัก2 นาทีเดี๋ยวจะเข้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในภาพใหญ่ของการลงทุนณวันนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็นอกจากนั้นนะคะต่างชาติเมื่อวานนี้ขายสุทธิของบ้านเรานะคะขายสุทธิตลาดหุ้นไทยนะคุณผู้ฟังนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตลาดหุ้นไทยทั้งสิ้นเนี่ยเห็นบอกว่ารวมไอ้มีพวกไอ้ตราสารนงสารหนี้อะไรพวกนี้ด้วยนะคะก็มีรายละเอียดของบรรยากาศของการขายในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็น
ในภาพ

0: นะคะของการลงทุนเซตอินเด็กซ์เนี่ย67,056ล้านบาท56ล้านบาทแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนักลงทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิ 3,049 ล้านบาทนะคะ Yield Curve ก็ปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าประมาณ 1-4 เบสิสพอยต์ด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นมีภาพที่ออกมาเนี่ยคือโรงไฟฟ้าที่เขาบอกว่าบรรยากาศกำลังจะไปมีรายละเอียดที่ออกมาก็คือ yield curve ทิศทาง US แล้วก็น้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวกระแสเงินทุนต่างชาตินะคะก็ยังเป็นภาพขายอยู่แล้วก็พฤติกรรมต่างชาติเนี่ยเราก็ลุ้นเนาะลุ้นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณวันนี้ค่ะเราจะเห็นว่าเราลุ้นให้ปลายปีเนี่ยคือจบปีเนี่ยให้นักลงทุนต่างชาตินี่เป็นภาพซื้อได้ไหมหนึ่งอย่างน้อยก็ปีหนึ่งอ่ะอย่างน้อยก็ปีหนึ่งแต่พอมาตอนนี้เริ่มขายแล้วนะคะแต่ยังบรรยากาศทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังเป็นภาพบวกได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะได้ฟังไอ้ภาพรวมตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหุ้นที่เรายังคงติดตามบรรยากาศเศรษฐกิจเนี่ยก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะค่าเงินบาทเมื่อวานเย็นเนี่ยค่ะคืออยู่ที่ระดับ33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็ทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ของบรรยากาศการลงทุนมีอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเป็นตัวที่เราจับตามองด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีผลต่อเรื่องของราคาทองด้วยนะคะราคาทองยังเป็นการบวกนะคะ150 บาทต่อบาททองกันอยู่นะคะถ้าทั้งปี2569เนี่ยบวกมาได้3,200นะคะ3,200บาทต่อบาททองคําค่ะตอนนี้ลุ้นให้ไปถึงพันเออ4,000ประมาณสัก4,400หลายคนลุ้นนะแล้วก็ลุ้นทองคําแท่งให้ไปยืนเหนือ7,000ให้ได้นะคะไปถึงไอ้70,000สิไม่ใช่7,00070,000ให้ได้นะคะก็เป็นภาพค่อยๆบวกมาแต่น้ำมันเนี่ยคืออย่างที่บอกคุณผู้ฟังกันไปค่ะน้ำมันมันลงทองมันก็ลงไปด้วยนะคะในส่วนของน้ำมันตอนนี้เนี่ยในเม็กซ์เนี่ย89.83ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์98.80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะสองตลาดนี้คือลงไปหมดเลยนะคะล่วงหน้านะคือเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันดิบที่ในเม็กซ์เนี่ยยังไม่ลงขนาดนี้นะไปปิดที่94ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่พอตอนนี้เลยเนี่ยนะคะอยู่ที่89ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลจาก94พอมาเป็นตอนนี้89คือน้ำมันก็ยังคงลงไปเรื่อยๆนะคะสิ่งที่จับตามองประเด็นที่สำคัญสำหรับภาพบรรยากาศแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเราจะได้ไปคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพรรัตนะจาก IV Global นะคะพี่ก๊อฟคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ก๊อฟมาดูจากบรรยากาศเนาะพี่ก๊อฟดูแล้ววันนี้น่าจะเป็นโฟกัสไปต่างประเทศเลยไหมหรือยังไงก็เห็นไทยของเรายังบวกแต่เนี่ยกรอบแคบๆใช่ไหมคะพี่
1: ก็ตัวของตลาดหุ้นไทยเรายังได้อานิสงส์จากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเทคโนโลยีก็คือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งวันนี้เดลต้าก็บวกต่อไปอีก3 บาทอ่ะมันเป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปใหญ่อ่ะก็มีผลต่อดัชนีประมาณสัก3 จุดแต่ว่าโดยรวมๆของตัวตลาดเองนะคะมันก็ยังคงเป็นแนวโน้มแกว่งตัวอยู่นะคะทีนี้ประเด็นของตลาดเองก็อาจจะเห็นได้ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวตามระดับราคาน้ำมันที่มีการพักตัวลงไปนะคะรวมถึงหุ้นในกลุ่มของทางด้านธนาคารพาณิชย์ที่มีการปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างโดดเด่นในรอบประมาณสัก3 วันจากวันนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวในการปรับฐานนะคะมันก็เลยทำให้วันนี้หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วก็กลุ่มของทางด้านพลังงานน้ำมันอาจจะเป็นตัวที่ทอนตลาดอยู่แต่ว่าเราก็ได้อานิสงส์ขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ทำให้ตลาดไปทางด้านบวกดังนั้นโดยรวมก็เราก็เลยประเมินว่าตลาดจะเป็นแนวโน้มของการแกว่งตัวค่ะซึ่งกรอบด้านบนเนี่ยหลังจากที่เมื่อวานนี้เราแกว่งเหนือกรอบ1,600ตลอดทั้งวันนะคะเราอาจจะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้1,610ถึง1,620จุดแต่ว่ากรอบแกว่งโดยทั่วโตแล้วก็จะอยู่ประมาณ1,590ถึง1,620จุดอะค่ะ
0: ค่ะนะคะแต่ว่าในภาพของการแกว่งนี่ก็คือตอนนี้คือไม่หลุด1,600ก็โอเคแล้วเนาะพี่ก๊อฟคุณไทยเราตอนนี้
1: กระดับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเล่นภายใต้ของการที่ต่ำกว่า1,600จุดนะคะซึ่งก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นของทางด้านเฟดของทางด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นรวมถึงการปรับขึ้นของราคาน้ำมันแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นที่ตลาดเล่นก็อาจจะเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการทอนลงของราคาน้ำมันในขณะที่ยังคงบอนด์ยิวของสหรัฐยังสูงนะคะเพราะเขาคาดว่าเงินเฟ้อยังขึ้นน่ะแล้วก็ตัวของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดยังคงดำเนินต่อแล้วก็น้ำหนักที่ถูกคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ให้ถึง 90% ว่าจะไปขึ้นในธันวา แต่ในกรอบเดือนตุลาเดือนหน้าเนี่ยให้น้ำหนักแค่50%นะคะดังนั้นตัวบอลยูมันก็เลยไม่ได้ลงแต่ว่าก็คือชะลอตัวเท่านั้นเองแต่ว่าหุ้นในกลุ่มของธนาคารพาณิชย์วันนี้ก็ถูกเทคโปรฟิตลงมานะคะส่วนประเด็นของตัวตลาดในรอบสัปดาห์นี้เพื่อนส่วนใหญ่คนก็จะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับทางด้านของจีนแล้วก็เรื่องของสหรัฐกับเรื่องของอิหร่านนะคะว่าจะมีการโอกาสของการเจรจาในการประชุมสมัชชาแห่งชาติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติคืออังกาหรือเปล่านะคะในสัปดาห์นี้ว่าจะมีโอกาสได้คุยกันไหมประมาณนี้แต่ว่าเรื่องของระดับราคาน้ำมันมันก็ทอนตัวลงเพราะว่าส่วนหนึ่งคือซาอุดิอาระเบียเริ่มมีการส่งออกน้ำมันผ่านทางด้านอ่าวโอมานได้นะคะแล้วก็ตัวของทางด้านอิหร่านที่เมื่อวานเป็นข่าวออกมาบอกว่าอาจจะอยากมีการได้คุยกันระหว่างทางด้านสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันมันการย่อตัวลงมาค่ะ
0: ค่ะนะคะแต่โดนัลด์ทรัมป์ยังไปขู่ว่าจะบดขยี้อิหร่านกลางเวที UN อยู่เลยอ่ะพี่ก๊อฟคือจริงๆอ่ะก็เตยก็เข้าใจว่าบางคนก็คิดว่าทำเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็จะเป็นภาพนี้อยู่แล้วใช่ไหม
1: ก็อันนั้นก็เวลาฟังข่าวก็ฟังไปค่ะแต่ว่าในลักษณะของที่เราดูเราก็จะดูเรื่องของกรอบแกว่งของราคาน้ำมันเป็นหลักนะคะซึ่งเวลาเราดูตัวเลขเนี่ยเราก็จะดูตัวเลขของกรอบแกว่งน้ำมันมันก็จะมีผลกับเรื่องของหุ้นใดตัวหรือหุ้นในกลุ่มของแต่ละกลุ่มที่มันมีบวกหรือลบกับเรื่องของน้ำมันก็จะเป็นประมาณนั้นมากกว่าค่ะ
0: ค่ะนะคะฉะนั้นแล้วช่วงนี้เราจะไปต้องรอดูอะไรอีกหรือเปล่าคะในภาพของการลงทุนนักลงทุนกลยุทธ์การลงทุนต้องไปทางไหนดีคะพี่ก๊อฟในช่วงนี้
1: ก็ถ้าอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะระหว่างทางด้านของจีนกับสหรัฐอเมริกาก็คือประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่คนเขาก็จะโฟกัสกันเกี่ยวกับเรื่องของพวก AI และท่าสำคัญเรื่องของการพักลบทางด้านการค้าแล้วก็แนวทางต่อการที่จะเป็นคนกลางหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่านเนี่ยอันนั้นตลาดมันก็เลยจะโฟกัสในเชิงที่เป็นทางด้านบวกกับตลาดภูมิภาคกับหุ้นเทคโนโลยีอะค่ะแต่อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของทางด้านสหรัฐกับอิหร่านเนาะแต่ที่สหรัฐอิหร่านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราไปอ่านบทวิเคราะห์ของทางด้านต่างประเทศอะเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีการเจรจากันในรอบสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้คุยกันแต่เผอิญว่าตลาดไปให้โฟกัสเป็นน้ำหนักว่าเหมือนกับออกข่าวมาทํานองว่าอาจจะมีการแบบอ่อนข้อกันคือแบบเริ่มแบบอยากจะคุยกันอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำให้ระดับราคาน้ำมันมันเป็นการย่อตัวนะคะทีนี้น้ำมันอยากจะเห็นกรอบนิดนึงก็คือว่าถ้าจริงๆเรามองน้ำมันเป็นกรอบแหวนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไต่ระดับไซด์เบย์นะแต่ว่าไซด์เบย์กรอบใหญ่ๆตอนนี้ของน้ำมัน WTI มันอยู่ที่80 เหรียญด้านล่างด้านบนก็จะติดกรอบแนวต้านประมาณใกล้105-110อะค่ะทีนี้ตอนนี้เราย่อตัวจากประมาณ105แล้วหลุด100แล้วก็หลุด90ประมาณ89ดังนั้นดาวไซด์มันอาจจะมีระดับอยู่ที่ประมาณ80 เหรียญนะคะซึ่งถ้าเป็นการแกว่งภายใต้กรอบเนี้ยก็จะเป็นภายใต้ของการที่อาจจะมีความคืบหน้าเชิงบวกเรื่องของการที่อาจจะทำให้น้ำมันมีการพักตัวลงไปแต่ว่ากรอบยังอยู่ประมาณนี้อยู่ซึ่งถ้าบางช่วงเวลาคุยกันไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปทางด้านน้ำมันขึ้นแต่เวลามีโอกาสคาดหวังว่าทางบวกก็น้ำมันก็จะลงประมาณนี้ค่ะ
0: แต่เวลามันขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นเร็วมากนะพี่ก๊อฟมันทะลุทะลวงมากเลยเหมือนกันนะคะอย่างเมื่อคืนนี้ดูจากสัญญาณน้ำมันดิบที่ของในเม็กซ์เนี่ยที่ปิดเมื่อคืนเนี่ย94อย่างเงี้ยไปดูล่วงหน้าตะกี้เนี่ยมันหลุด90ไปที่เรียบร้อยแล้วอ่ะไปอยู่89แล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะคือมันค่อนข้างไวเหมือนกันนะพี่
1: จริงๆแล้วขึ้นก็เร็วลงก็เร็วนะคะก็คือคอมมอดิตี้อ่ะมันก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นคือขึ้นก็ไวลงก็ไวดังนั้นเวลาใครเทรดหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับคอมมอดิตี้ก็ต้องระมัดระวังแบบนี้เหมือนกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่ป๊อปเล่าอ่ะถ้าเราเห็นเป็นกรอบอ่ะเราจะรู้ว่าน้ำมันเองก็วิ่งอยู่กรอบเนี้ยคือ80ด้านล่างนะคะของทางด้าน VTI หรือในเม็กนี่แหละ80ด้านล่างแล้วด้านบนก็ติดกรอบประมาณ105-110อะค่ะถ้าเล่นภายใต้กรอบเนี้ยก็คือตอนนี้กำลังวิ่งลงหางมาแนวรับที่ประมาณใกล้ๆ82หรือ80แล้วก็ถ้ายืนตรงนี้แล้วก็ไม่ได้มีข่าวอะไรเชิงบวกเดี๋ยวก็ดิ่งกลับขึ้นมาอย่างที่ระดับประมาณ90 95หรือ100อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแกว่งอยู่ประมาณกรอบนี้ไปก่อนนะคะ
0: นะคะหุ้นค้าปลีกน่าสนใจไหมมีคนถามมาอ๋อเมื่อวานมีไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมใช่ไหมแต่ว่าได้น้อยกว่าเดิมเนาะ1,000 บาท2 เดือนอันนี้จะทำให้หุ้นกลุ่มนี้มันขึ้นมาได้ไหมหรือเป็นบวกต่อกลุ่มนี้ไหมคะพี่ก๊อฟ
1: ก็ตอนนี้พอดีเราออกเปเปอร์ตัวนี้พอดีนะคะก็มีเวลาใช่ไหมเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่า1,000 บาทในกรอบ2 เดือนนะคะแต่แคปไว้วันละ200 บาทเหมือนเดิมนะวงเงินก็จะใช้จากทางด้านส่วนที่เหลือของอันเดิมนะแล้วก็มีกอกู้เงินเข้ามาเพิ่มนะคะค คือเป้าอ่ะก็ต้องการผลัก GDP ให้ได้ถึง 0.1 ถึง 0.2% และต้องการให้ GDP ภายใต้ปี69เนี่ยขยับขึ้นไปยืนที่ประมาณ 2.5% นะคะแล้วก็ในรอบนี้ก็คือเขาจะให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจาก400จะเป็น 1,000 เพื่อมาเติมไอ้ไทยช่วยไทยพาสด้วยนะคะทีนี้ในกรอบตั้งแต่มิถุนาถึงกันยาที่ผ่านมาเนี่ยวงเงินที่เขาใช้ไปอยู่ที่ประมาณ 120,000 ล้านบาทคือวงเงินในกรอบที่ให้ไว้อ่ะแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่ถึงนะคะคือยังใช้ไม่ถึงแต่ว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถูกกระตุ้นไปแล้วประมาณ 163,000 ล้านใน 163,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนของรัฐบาลที่เป็นเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเพราะมันเป็น 60-40 เนาะก็ตกประมาณ 90,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็ใน 163,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่จะไปใช้กับทางด้านธุรกิจอาหารประมาณ50%ตกเป็นมูลค่าเงินประมาณสัก 81,000 ล้านแล้วก็เป็นสินค้าทั่วไปประมาณ 23% พวกโครงฟ้า 22% แล้วก็ delivery ประมาณ 4.6% นะคะใน delivery เนี่ยก็คือ line man ก็ได้ไปเยอะหน่อย 52% แล้วก็ grab เนี่ยประมาณ 45% ทีนี้เนี่ยในตัวของ food and beverage นะคะคือเราอาจจะไม่ได้มองค้าปลีกอาจจะมอง2กลุ่มแล้วกันเอาค้าปลีกกับ food and beverage นะคะทีนี้กลุ่มของทางด้านการดีเนี่ยคาราบาวก็เป็นหุ้นที่เรา recommend อยู่นะคะแล้วก็จะมีเบอร์รี่ชูเกอร์ในกลุ่มค้าปลีกกับ CPO รวมถึง CRC ด้วยแต่ว่าในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยตัวของ CPO อาจจะดูอ่อนๆไปหน่อยนะคะ CRC กับ BJC เริ่มเคลื่อนตัวแต่ว่าตัวของ CRC เนี่ยเป็นตัวที่ถ้าเชิงเทรดดิ้งมันดูแข็งแกร่งกว่าตลาดนะคะในขณะที่คาราบาวเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนตัวกลับแล้วก็เราก็มีเรคคอมเมนต์เก็งกำไรบ้างบางช่วงในที่ผ่านมาก็จะมีคาราบาวกับทางด้านของ CRC นะคะ
0: ค่ะคาราบาวแล้วก็ CRC อันนี้ไม่ถึงว่าค้าปลีกนะคะอ่ะก็คงจะต้องมาดูว่าเขาจะมีอะไรกระตุ้นมาอีกนะคะเพราะอื่นๆก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังมียิบย่อยอยู่นะพี่ก๊อฟเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงปลายปีแล้วด้วยนะคะมาตรการต่างๆที่จะออกมาจะไหลเข้ามาจะมีอะไรที่เป็นภาพบวกได้บ้างนะคะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยก็พี่ก็มองว่าอย่างภาพของการท่องเที่ยวตอนนี้มีคนแอบถามเหมือนกันเพราะตัวเลขเหมือนก็จะดูดีนะพี่ก๊อฟแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยคือหุ้นเกี่ยวกับท่องเที่ยวอ่ะมองของเรามองยังไงบ้างคะพี่ก๊อฟช่วงนี
1: ้จริงๆแล้วหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวมันขึ้นมารอนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือขึ้นมารอเกี่ยวกับเรื่องของไทยเที่ยวไทยพลัสทีนี้พอไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยเขามีการเลื่อนออกไปเป็นเมษาปีหน้าเนี่ยหุ้นมันก็เคยเทคโปรฟิตลงมาค่ะอย่างเช่นตัวของเอราวัณเซนเทลเอดับบิลซีอะไรพวกเนี้ยแต่เพียงแต่ว่าในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยพวกนี้ดีกว่าตลาดนะหมายความว่าตอบโจทย์ขึ้นมาบ้างบางส่วนแล้วก็ยังคงมีน้ำหนักเป็นไปในเชิงของกรอบของการเทรดดิ้งได้ต่อค่ะแต่เพียงแต่ว่าระยะของสั้นๆนี่อาจจะอยู่ในกรอบของการพักตัวนะคะส่วนในตัวของถามว่าท่องเที่ยวมันดีไหมถ้าในเชิงของธุรกิจอ่ะมันก็เป็นอะไรที่บางช่วงก็ดีบางช่วงก็อาจจะซบเซาไปหน่อยนะคะแต่ว่าจากเมื่อวานเนี่ยที่ทางด้านของไทยแลนด์เนี่ยก็คือทางด้านของนายกอนุทินไปกับทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ไปของทางด้านของมีหลายภาคส่วนนะจำไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือไปเกี่ยวกับเรื่องของที่ไปญี่ปุ่นอเมริกาแล้วก็ทางด้านอังกฤษเป็นประเทศสุดท้ายนะแต่นั้นเนี่ยเขาได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ reinvestment Thailand ใน7กลุ่มนะคะเพื่อต้องการให้ผลักดันให้เป้า GDP ของไทยให้ไปอยู่ที่ 3% ให้ได้แล้วการลงทุนให้มีมากกว่า 30% นะคะแล้วก็จะมี7กลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มอาหารยานยนต์ค้าปลีกไฮเทคกลุ่มของทางด้านพวกเฮลท์อ่ะก็คือพวกเฮลเมทอ่ะก็คือพวกโรงพยาบาลเนี่ยค่ะกลุ่มท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มพวกไฮทัชนะคะดังนั้นมันก็อันอย่างน้อยก็เป็นเป้าที่รัฐบาลพยายามผลักดันอยู่แต่ว่าถ้าได้มากได้น้อยถ้าถามในเชิงของการเทรดดิ้งแล้วเนี่ยหุ้นท่องเที่ยวก็ปรับขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันก็ไต่ระดับขึ้นไปบ้างอย่างเช่นเอราวัณ AWC Centel นะคะ
0: ค่ะทีนี้มีอะไรฝากไปถึงนักลงทุนบ้างคะท่ามกลางความผันผวนในขนาดนี้เชิญค่ะ
1: จริงๆแล้วฟังข่าวได้นะคะแต่ว่าเวลาฟังข่าวเนี่ยเราต้องดูว่าข่าวเนี่ยมันสะท้อนไปที่ราคาหุ้นบ้างหรือยังถ้าสะท้อนไปบ้างแล้วเนี่ยมันก็ทำให้บางทีแกะของการซื้อขายมันอาจจะไม่ได้กว้างนะหรือว่าในบางครั้งเนี่ยข่าวสะท้อนไปในเชิงลบละในหุ้นมันก็อาจจะทำให้เกิดแกะของการเทรดดิ้งในระยะสั้นได้บ้างดังนั้นบางทีอิงกับตัวเลขก็เป็นหลักก็ดีกว่าอาจจะเอาข่าวอย่างเดียวทั้งหมดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ
0: ได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่ก๊อฟค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุยกับพี่ก๊อฟวิริยาลาภพงษ์รัตนาจาก IV Global นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ได้เห็นมาตรการของรัฐบาลที่ออกมาล่าสุดนะคะก็คือการขยายเกี่ยวกับไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2นะคะในวงเงิน1,000สองเดือนนะคะใช้ตุลาคมถึงพฤศจิกายนใครที่ใช้อยู่แล้วก็1ถึง15ตุลาคมอย่าลืมนะคะเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์กันด้วยค่ะเดี๋ยวถึงเวลาพักละเราจะพักกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาในช่วงของ AI Business Talk นะคะที่จะได้คุยกับคุณพันทิตศิรภพธาดานะคะอาจารย์วันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้คนเชื่อถือน้อยลงเรื่อยๆดิฉันก็มองแบบนั้นเหมือนกันถ้าโดยส่วนตัวก็จะเป็นคนหนึ่งในนั้นเลยทีเดียวเนาะการค้นหาจะเข้าสู่ยุค AI สมบูรณ์แบบและ AI จะให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถืออะไรยังไงนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะหรือโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งหลายคนเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็รักบางคนเธอทูลเลยแหละนะคะบางคนนี่ยอมเสียตุ้งเสียสตุ้งสตังทั้งๆที่เรามีเงินนิดเดียวนะคะเราไปแบ่งอะไรเขาก็เราจะเห็นภาพเนี่ยเกี่ยวกับไอ้เรื่องของอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้จากใจเลยเนาะบางทีอาจจะไม่เป็นอย่างภาพที่เราคิดก็ได้เนาะอันนี้คือข่าวคราวในโซเชียลมีเดียซึ่งเราไม่ได้เห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังเขาเราเห็นแต่ภาพที่เสนอแล้วก็ตัดต่อมาให้เราดูแล้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์ในภาพรวมทั้งหมดในช่วงหน้าพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขาม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: นี่คือเสียงจากนักช็อป King Power
4: ราคาดิวตี้ฟรีคุ้มกว่าที่คิด
5: ของแท้แบรนด์ดังครบ
6: ไม่บินก็ช็อปได
7: ้สมัครสมาชิกฟรีมีสิทธิประโยชน์เพียบ
3: สัมผัสประสบการณ์สุดคุ้มได้ที่ King Power ทุกสาขา
11: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
12: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
13: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
14: คิดถึงนะคะ
12: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
13: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
12: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: มากันต่อนะคะ 10:39 นค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะได้ไปพูดคุยกันในช่วงของ AI Business Talk นะคะมาดูกันหน่อยค่ะในประเด็นที่ดิฉันได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะได้เข้ามาพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นหลากหลายเลยทีเดียวเราอยู่กับโลกออนไลน์เราอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียเราอยู่กับโลกเสมือนจริงก็ว่าได้นะคะแม้แต่กระทั่งเรากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลทุกคนจะยกมือถือก้มหน้าก้มตาแทบจะไม่ได้คุยกันเลยหรือแม้แต่ก่อนจะกินจะต้องถ่ายรูปแล้วก็โชว์บนโซเชียลนะคะหรือแม้แต่เรื่องราวบนโซเชียลเราเชื่อมากกว่าพ่อแม่ที่สั่งสอนเราอีกอะไรประมาณนี้มันมีหลายอย่างนะคะวันนี้ก็เลยจะพูดคุยกับอาจารย์พทิศิระภพธาดานะคะตอนนี้พร้อมหรือยังเดี๋ยวขอดูก่อนอาจารย์มาหรือยังคะยังเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวรออาจารย์ก่อนคืออาจารย์จะคุยเรื่องนั้นด้วยนะคะคือมิจฉาชีพบนโซเชียลมีเดียคือตอนนี้มันเยอะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาทุกขณะนะคะแล้วก็เพจปลอมก็เป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้นะคะถ้าแก้ไขได้ไม่ว่าอะไรแก้ไขไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อย่างประเด็นที่สีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์ที่เขาสมิธแล้วก็จะหารือกันเนี่ยเขาจะคุยเรื่องของเกี่ยวกับ AI ด้วยนะคะ AI เนี่ยจะมีในส่วนของยุคเทคโนโลยี AI มันก็มีทั้งในส่วนของข้อดีแล้วก็เป็นระบบที่เขาพูดถึงว่าความปลอดภัยที่ทั้งสองเนี่ยผู้นำระดับโลกมหาอำนาจที่เขาจะคุยกันด้วยพอมันมีการเติบโตแบบนี้จะป้องกันยังไงให้มันไม่เกิดปัญหาขึ้นกับในส่วนของมนุษยชาตินะคะเรื่องนี้คุยกับอาจารย์พทิศมาแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับผู้ฟังครับ
0: คุยเรื่อง AI พอดีเลยอาจารย์อันดับแรกก็คือทั้งเรื่องของโซเชียลมีเดียเหล่านี้เป็นต้นตะกี้เตยก็บอกว่าเตยเป็นหนึ่งในเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องโซเชียลมีเดียคือถามว่าตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าแรกๆก็ยังเอ๊ะอยู่เพราะเราเพิ่งเริ่มใช้เนาะแต่ตอนนี้นี่ถามว่าคือต้องดูแล้วดูอีกอาจารย์มันเชื่อถืออะไรไม่ได้เลยแม้แต่ว่าอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายทั้งแหล่ที่คนติดตามกันเยอะๆบางทีเราเห็นภาพเขาแล้วเราก็ชื่นชมเขาใช่ไหมบางคนก็มีบริจาคบริจาคเงินอะไรเหล่านี้คือคนไทยจะใจบุญเนาะแล้วก็คือเรารู้สึกว่าเราเชื่อเขาง่ายเกินไปอาจารย์ทั้งหมดนี้อาจารย์จะมาเปิดเผยภาพแล้วก็รวมไปถึงมิจฉาชีพบนโซเชียลที่ตอนนี้ยังแก้ไขไม่ได้ด้วยเชิญค่ะอาจารย
14: ์ก็อย่าคิดว่าเปิดเผยภาพเลยภาพมันเห็นอยู่แล้วอะนะทุกคนก็ประสบกับปัญหาเรื่อง call center เรื่องแก๊งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่แต่ call center แล้วแก๊งที่โทรมาเพื่อที่จะหลอกเราเนี่ยแล้วก็ยังมีคนที่ซื้อของผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ไม่ได้ของอย่างผมเป็นคนชอบเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมครับผมก็จะเจอคนที่จองที่พักกับมิจฉาชีพมันปลอมเพจบางเพจที่พักที่บางแห่งอ่ะที่เป็นที่พักยอดนิยมเนี่ยก็จะมีคนปลอมเพจบางทีก็ 4-5 เพจเลยนะที่ปลอมของเขาเนี่ยแล้วถามว่าเจ้าของเขาก็ไม่ได้ช่วยยังไงในเมื่อคนซื้อเป็นคนที่ไม่รอบคอบเองนะครับผมว่าในปัจจุบันเนี่ยการที่เราจะใช้โซเชียลมีเดียมันไม่ใช่โลกสีขาวอย่างที่หลายๆคนเข้าใจมันมีประโยชน์ก็จริงในแง่ของการสื่อสารประชาสัมพันธ์แต่ว่าในแง่ของการที่เราจะใช้มันก็ไม่ต่างจากการที่เราจะเชื่อถือใครที่มาเป็นคนที่เรามาพูดเขามาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยหรือว่าหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์สมัยก่อนหรือว่าจะเป็นรายการชวนเชื่อต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องเป็นคนที่มีวิจารณญาณใช่ไหมครับรู้ว่าสิ่งเขาพูดนั้นถูกหรือผิดบางคนเนี่ยเห็นของขายในโซเชียลมีเดียเนี่ยอยากได้ของเสร็จแล้วก็ไปซื้อพอซื้อก็โดนหลอกถามว่ามันมีจุดสังเกตต้องมากมายที่จะรู้ว่าเพจนี่เป็นเพจปลอมแต่ว่าคนอยากได้อ่ะจริงๆ
0: ของถูก
14: อยากได้ของถูกมาเป็นบางทีอยู
0: ่ดูเขารีวิวด้วยดูเขารีวิวจริงๆอ่ะจริงปลอมไม่รู้
14: ใช่ฉะนั้นผมอยากจะบอกในช่วงวันนี้เนี่ยว่าเวลาเราจะดูโซเชียลมีเดียเราจะซื้อของจากใครหรือแม้แต่ในแพลตฟอร์มก็ตามผมไม่เคยซื้อของในแพลตฟอร์มเจอของปลอมเลยก็มีฉะนั้นการที่เราจะอยู่ในสังคมออนไลน์ได้นั้นเนี่ยเราจะต้องมีภูมิต้านทานที่มากพอที่จะ อยู่ในสังคมนี้ได้คนที่ดูเหมือนแบบว่าโซเชียลมีเดียผมไม่ค่อยเล่นหรอกคนพวกนี้คนถูกหลอกบ่อยที่สุดเลย
0: ไอ้คนที่บอกว่าผมไม่เล่นหรอกนี่หรออ
14: ืมนี่แหละเพราะไม่มีภูมิต้านทานไงคือมีอะไรเข้ามาก็ปัดทิ้งกับอีกประเภทนึงก็คือพวกนี้ก็เสพติดเลยก็คือมีอะไรมาฉันต้องดูมีอะไรมาฉันต้องเห็นใครส่งอะไรมาฉันต้องแชร์ต่อไม่มีสติเลยก็มี อย่างทุกวันนี้เวลาที่มีใครอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วแบบเป็นคนดังขึ้นมาเนี่ยถามว่าเรามีสติในการที่จะพิจารณาคนคนนี้นิดนึงไหมบางคนเป็นใครบางคนเป็นคนดังมาในโซเชียลมีเดียแต่เป็นคนดีหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่นะคนดังคนดีเนี่ยมันไม่ได้มาคู่กันนะเดี๋ยวนี้
0: ไม่ใช่ว่าดังแล้วต้องดีทุกคนบางคนบอกว่าชอบเขาที่เขาเป็นคนพูดตรงๆอ่ะเราก็พูดตรงได้นะจัน
14: ซึ่งประเด็นอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลย
0: ค่ะ
14: คนบางคนเนี่ยมีทัศนคติว่าใครพูดดังใครพูดแฉความผิดคนอื่นคนนี้แน่คนนี้ใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะคนนี้แล้วยังไงคนอย่างเงี้ยที่เป็นตัวแทนหมู่บ้านแบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นคนที่โกงโดนจับติดคุกก็เยอะใช่ไหมฉะนั้นเราอย่าเชื่อคนพูดเสียงดังเราอย่าเชื่อคนที่พูดมากเราอย่าเชื่อคนที่พูดแล้วเหมือนจะมีความรู้คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันผิด
0: บางทีมันทำให้ความเชื่อที่ถูกๆมาเนี่ยพอเขามีคนติดตามเยอะเรากลายเป็นเชื่อเขาไปหมดเลยเนาะ
14: ก็นั่นน่ะสิเพราะมันเป็นยุคของข้อมูลคือสมัยก่อนมันอาจจะยากหน่อยในการทำการชวนเชื่อคนอื่นถ้าเกิดการชวนเชื่อคนอื่นเนี่ยมันต้องมีบุคลิกยังไงล่ะคนที่ทำแบบนี้ได้ก็ต้องพูดเสียงดังฉาดฉานพูดดูมีหลักการนะหรือว่าพูดแล้วมีความสุภาพดูอ่อนโยนพูดแล้วคนชอบอ่ะเอางี้ว่ามันพูดแล้วคนชอบแต่เนื้อในของสิ่งที่เขาพูดสิ่งเขานำเสนอมันถูกหรือเปล่ามันใช่ไหมตรงเนี้ยคนบางคนบางส่วนนะก็ไม่พิจารณานี้เลยโอ้เห็นคนนี้ตือโอ้บุคลิกดีดูท่าทางจะเป็นคนดูเป็นคนดีนะโอ้ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้เอาของไปบริจาคที่นั่นที่นี่โอ้ใครมีเรื่องอะไรฉันไปถึงก่อนเลยฉันเป็นคนที่ไปช่วยคนนี้ก่อนเออเห็นคนยากจนเอาของไปแจกเขานะมันผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าผมเอาเงินผมเอาเงินสักผมมีเงินเยอะผมเอาเงินสัก500,000นะผมไปซื้อไข่ไก่นะสัก500,000ผมก็ไปเดินแจกชาวบ้านยากจนจากคนยากจนตามชุมชนต่างๆคิดดู500,000มันซื้อไข่ได้กี่ใบอ่ะผมตีว่าสมมุติว่าไม่รู้นะใบละ5 บาทเงินไข่ดิบอ่ะนะแสนใบผมแจกไข่แสนใบแล้วก็ทำคอนเทนต์ออกไปแจกได้แสนใบทุกแจกบ้านละ10 ใบ
0: ค่ะ
14: เนี่ยก็ได้หมื่นบ้านแล้วทำคอนเทนต์ได้โอ้โหยาวนานเป็นคนใจบุญมากลงทุนแค่500,000มันมีแบบจริง
0: จริงแต่ไม่มีจริงอาจารย์ดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังเราอยู่นี่เขาเชื่ออาจารย์นะเขาเห็นด้วยกับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเชื่ออาจารย์เห็นด้วยกับอาจารย์นี่แหละ
14: เออไม่ต้องเชื่อผมแต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันไหมถ้าเกิดคือผมอยู่ในแวดวงของสื่อออนไลน์มาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเนี่ยผมเห็นพฤติกรรมคนในยุคออนไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าวิธีการเสพสื่อวิธีการใช้สื่อมันเปลี่ยนไปแต่นิสัยคนเนี่ยมันยังเหมือนเดิมม
0: ัน
14: ยังมีคนที่มักจะมาอวดอ้างสรรพคุณตัวเองโดยการพูดเสียงดังพูดจาดูมีหลักการแต่หลักการนั้นเป็นหลักการขี้โกงหรือเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้องแต่เขาจะพูดด้วยแหมมากนักวิชาการมากความมีความน่าเชื่อถือแต่งตัวคือเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องคือมันเป็นเรื่องของการ PR ตัวเองขึ้นมา
0: ค่ะ
14: ผมเป็นผู้จัดการฝ่าย PR มาก่อนเนี่ยผมก็รู้ว่าไอ้การที่จะปั้นใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้วิธีเหล่านี้แหละคือปั้นตัวเองขึ้นมาให้กลายเป็นคนดีของสังคม
0: ค่ะ
14: ปั้นขึ้นมาให้เป็นร้านค้าที่น่าเชื่อถือแต่สุดท้ายไอ้ของที่มาขายให้เราเนี่ยเป็นของที่เป็นไงฮะเป็นของไม่มีคุณภาพแต่เราซื้อเพราะอะไรแต่เราซื้อไปแต่ซื้อไปเพราะอะไรพวกดาร์เอฟซีทั้งหลายที่แบบมาขอมาต้องเอฟในไลฟ์สดเนี่ยเพราะอะไรตื่นเต้นไปกับเขา
0: ตื่นเต้น
14: เออแล้วก็มีความชื่นชอบตัวแม่ค้าหรือว่าพ่อค้าเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะฉันเขาชวนทำอะไรฉันทำหมดเพราะฉันอยากเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาไอ้ตรงนี้แหละคุณเตยอยากเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยนี่คือประเด็นที่คนถูกหลอกทางออนไลน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะมาเป็นซื้อของแล้วของไม่มีคุณภาพในต่างๆเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้ยังยืนอยู่ในสังคมได
0: ้ เ
14: พราะอะไรก็เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งของสังคมเรานี่แหละสนับสนุนพวกเขาก็ถึงยืนอยู่ได้ฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ย Google นะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่สืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเริ่มใช้ AI เข้ามาพิจารณาว่าข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนไม่จริงเขาสืบค้น ฉะนั้นการเสิร์ชข้อมูลในอนาคตนับแต่วันนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นการสืบค้นข้อมูลแบบที่เขาเรียกว่ามี AI มาเป็นผู้กันกรองข้อมูล
0: ค่ะ
14: โกหกยากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Google เข้าไม่ถึง

0: แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Google เข้าไปก็ได้ระดับหนึ่งแต่คนที่เป็นมิจฉาชีพคนที่เป็นคนคิดไม่ดีจะหลอกชาวบ้านเนี่ยมันก็มักจะใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนี่แหละบางคนเนี่ยมาคอมเมนต์ด่าคนนั้นคนนี้แต่ย้อนกลับไปดูสิมีตัวตนไหมโพสต์ไหมบางคนเป็นตัวไอคอนสีเทาบางคนเป็นตัวตุ๊กตาตุ๊กตุ๋นไม่ได้ใช้ชื่อจริงแล้วพอย้อนกลับไปดูข้างในมีอะไรไม่มีเนื้อหาอะไรเลยแต่ไป
1: ค่
0: ด
1: ะ
0: ่าคนอื่นเขานะไปด่าเขาฉะนั้นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกำลังจะถูกสังคมเบื่อหน่ายคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ย Gen Z เนี่ย Gen Z เนี่ยเริ่มเบื่อหน่ายแล้วจะมีคน Gen Z กลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช้โซเชียลมีเดีย
1: ค่ะ
0: ไม่ใช้นี่ไม่ได้
1: ม
0: หม
1: ี
0: าย
1: ด
0: ถ
1: ้
0: ึ
1: ว
0: ง
1: ยเ
0: ไ
1: ห
0: ม
1: ร
0: ่
1: อ
0: มีเยอะเลยเยอะเลยครับ
1: กลุ่มไหน
0: ลูก
1: เนี
0: ช
1: ่ย
0: ายผมลูกชายผม
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: นหนึ่งที่ไม่
1: ล
0: ใช
1: ูก
0: ้
1: ชายคุณ
0: ลูกชายผมไม่ใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าเขาบอกว่ารำคาญเพราะข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยคือไม่จริงเสร็จแล้วมันจะมีประเภทคนที่มาคอมเมนต์แบบด่าเขาคอมเมนต์ดูถูกคอมเมนต์อะไรก็ตามเนี่ยแล้วไม่มีตัวตนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราจะอยู่ในสังคมที่อะไรถูกคนมากล่าวว่าเรามาคุยกับเราหรือมาต่อว่าเราโดยที่คนเหล่านั้นไม่มีตัวตนเหรอเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายสังคมแบบนี้เลยผมก็เบื่อแต่ผมต้องมีโซเชียลมีเดียไว้ทํางานเท่านั้น
1: ค
0: เอ
1: ่ะ
0: งแต่คนที่เป็นเจนซีเนี่ยเขารู้วิธีที่เขาจะไปใช้โซเชียลมีเดียอ่ะผมยกตัวอย่างนะคุณเตยรู้จักตัวอินสตาแกรมใช่ไหม
1: รู้จักค่ะก็เป็นในแอคเคาท์เ
0: เจนซีทำไงรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะโพสต์รูปบนอินสตาแกรมเนี่ยแค่10โพสต์นะแล้วเวลาที่เขามีโพสต์ใหม่ขึ้นมาแล้วมันเกิน10เนี่ยเขาจะลบโพสต์แรกออก
1: มตาใช่อันนี้รู้ดีค่ะเพราะที่บ้านเจนซี
0: ใช่ใช่ไหมเขาจะเป็นอย่างนี้เขาบอกให้เห็นแค่ปัจจุบันพออดีตไม่ต้องเห็นของฉันแล้วเขาก็จะไม่แล้วคนปัจจุบันเนี่ยเด็กเจนซีปัจจุบันไม่คุยไลน์นะเขาส่ง direct message ผ่านทางแพลตฟอร์มเช่น Instagram เ
1: ใ
0: ข
1: ช
0: า
1: ่
0: เรียก
1: ถูกต้อง
0: DM เรา DM นะเรา DM กันเขาจะไม่มาส่งไลน์ให้มันดังตึ้งตั้งตึ้งตั้งน่ารำคาญเพราะว่าเด็กเจนนี้เนี่ยเขาเป็นเด็กเจนที่ยังอาจยังไม่ได้ทำงานอาจจะเป็นเด็กที่เราอาจจะเรียกว่า introvert ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่เขาเรียกว่าความเบื่อในโซเชียลมีเดียของเด็กเจนซีเนี่ยมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกทุกท่านเลยนะครับเวลาเสพติดโซเชียลมีเดียมากๆแล้วเนี่ยสมองเลยของเราเนี่ยหรือว่าสุขภาพร่างกายเราจะแย่ลงไปเลยนะแย่ลงไปมากไอ้เรื่องถูกหลอกจากโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าการที่เดี๋ยวก็ไถฟีดดูเนี่ยสมองมันแย่นะ
1: ค
0: มั
1: ่ะ
0: นทําให้เคมีในสมองเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปมันจะหลั่งสารที่ไม่ควรหลั่งออกมาแล้วสารที่ควรจะหลั่งก็ไม่หลั่งออกมาเพราะว่าอารมณ์ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามไอ้ฟีดนั้นกำลังโอ้มีความสุขฟังเพลงไถฟีดไปเอาเจอคนชกกันละบนถนนนะไถฟีดไปแล้วเราเป็นใครเราเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แปรปรวนแบบนี้หรือเปล่าฉะนั้นอารมณ์แปรปรวนของมนุษย์ของคนในยุคปัจจุบันที่แบบเราเห็นทำไมเขาอารมณ์แปรปรวนจากมันมาจากโซเชียลมีเดียที่แปรปรวน
1: ค่ะ
0: นี่แหละฟีดนี่แหละมันเป็นตัวทําให้เกิดความแปรปรวนแล้วมันก็จะสะกดเรานะให้อยู่กับไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยให้อยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: คุณเตยชอบฟังเพลงอ้าวคุณเตยชอบดูคนทะเลาะกันอ่ะมันก็จะส่งเดี๋ยวส่งเพลงบ้างหรือส่งคนทะเลาะกันก็จะส่งเนี่ยสลับกันไปมาแบบเนี้ยเราคิดดู
1: แล
0: ม
1: ้
0: ั
1: ว
0: นจะ
1: เราจริงๆนะอาจารย์พูดจริงนะบางทีอ่ะอย่างเด็กที่บ้านอ่ะคือก็จะเห็นไอ้เพื่อนที่เขารู้จักคนหนึ่งอ่ะวันนี้ทะเลาะกับคนนั้นวันนี้ด่าคนนั้นวันนี้เขาก็จะมาเล่าให้เราฟังเราบอกว่าไม่ต้องไปดูหรอกลูกเพราะว่า มันทําบั่นทอนจิตใจไปดูอะไรที่มั
0: ใน ช
1: สร้
0: ่
1: างสรรค์บอกไม่ใช่โผล่ออกมาก็ต้องดูนักยกเว้นว่าเราจะต้องปิดมันไปเลยบอกกล้าปิดไหมล่ะ
0: คุณเตยวิธีหนึ่งนะที่จะรักษาไอ้โรคเสพติดโซเชียลมีเดียนะก็คือปิดไปเลยครับปิดไปเลยครับไม่ต้องเปิดรอใครฮะถ้าคุณไม่ได้ทำงานและมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มันจริงๆอ่ะคุณเปิดเป็นช่วงเวลาก็ได้อ่ะวันหนึ่งเปิดสักดูสักช่วงหนึ่งแล้วถ้าเกิดคนที่จะติดต่อคุณจริงๆก็ติดต่อทางไลน์หรือทางโทรศัพท์เท่าน
1: ค
0: ั้น
1: ่ะ
0: ไม่ต้องมาโพสต์บนโซเชียลมีเดียงั้นไอการที่เสพติดในการใช้โซเชียลมีเดียมันจะมีสองทางทางหนึ่งคือเสพติดในการดูสองเสพติดในการโพสต์

0: ีอะไรกูต้องปวดแล้วต้องโชว์แล้วต้องโพสต์แล้วให้สังคมได้รู้เพราะว่ายุคนี้สมัยนี้คนมันขี้เหงามากขึ้นอ่ะโดยเฉพาะคน
1: ค่ะ
0: เจนเอ็กซ์อย่างผมเนี่ยมันคนขี้เหงาไงไปทําอะไรมากินอะไรก็ต้องถ่ายรูปก็ต้องโพสต์ไปไหนมาก็ต้องอวดเดี๋ยวกลัวเพื่อนไม่รู้ไอ้ตรง
1: ใช
0: นี้
1: ่
0: แหละแล้วมันทําให้เกิดการเสพติดวิธีเดียวที่จะแก้ไขปัญหายากก็คือกลับสู่ธรรมชาติครับเลย
1: กลับสู่ธรรมชาติเหมือนที่เราเคยเป็น
0: ใช่
1: อ
0: ท
1: น
0: ี่เ
1: า
0: รา
1: ค
0: เค
1: ต
0: ย
1: เนี
0: เ
1: ่
0: ป
1: ย
0: ็
1: อานจจะเป็นภาพนั้นเยอะนะอาจารย์ถึงแม้ว่า
0: อ
1: จะ
0: ืม
1: การเข้ามาของ AI ที่หลายคนมองดูสิว่าหุ้น AI มันก็ยังขึ้นอยู่มันจะอะไรกลับไปยังไงล่ะก็ดูการใช้พลังงานหรือว่า Data Center
0: อ
1: ที่
0: ือ
1: าจ
0: ม
1: ารย์แตะไป
0: อ
1: วั
0: ื
1: นน
0: ม
1: ั้นน่ะว่ามันจะ
0: อ
1: ต
0: ื
1: ้อง
0: ม
1: ใช้น้ำมันน้ำเท่าไหร่ใช้พ
0: ใ
1: ล
0: ช
1: ัง
0: ่
1: งานอะไรที
0: ใ
1: ่
0: ช
1: มา
0: ่
1: เบียดบังประชาชนเท่าไหร่มันเป็นโลกที่เราอยากจะออกจากตรงนั้นได้นะอนาคตอ่ะ
0: มันโลกทั้งใบกำลังเผชิญกับการสูบพลังงานมหาศาลจาก Data Center ซึ่งอันนี้แก้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้แล้วยิ่งมียุค AI ขึ้นมายิ่งการประมวลผลมากขึ้นคนใช้Data มากขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งเพิ่มขยายตัวมากขึ้นเหมือนยุคอุตสาหกรรมสมัยหนึ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมก็ผุดขึ้นมามากมายฉะนั้นในปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิตอลแล้วเนี่ยฉะนั้นการใช้ Data เนี่ยมันจะมาสนับสนุนการใช้ข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันลดลงไม่ได้จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่สร้าง Data Center ได้ไหมไม่ได้แล้วโลกจะอยู่ยังไงในเมื่อโลกมันเดินแบบนี้แล้วนะเปลี่ย
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: วิธีใช้สิครับเปลี่ยนที่ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็อย่าไปพึ่งพาโซเชียลมีเดียเยอะนะบางคนมีธุรกิจเนี่ยไปทำเว็บไซต์ซะมีเว็บไซต์ไปพัฒนาของตัวเองที่มันดูไม่ดีอ่ะทำให้มันดีซะเพราะว่ายังไงเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนเป็นบ้านที่เราควบคุมได้เราใช้งานมันได้ตลอดแต่ถ้าเกิดคุณใช้โซเชียลมีเดียวันหนึ่งเขาปิดเพจคุณขึ้นมาเนี่ยผมมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นอินฟูประมาณหนึ่งเนี่ยนะปรากฏว่าคนฟอลโล่ประมาณ3-4 แสนนะแล้ววันนี้โซเชียลมีเดียเขาถูกปิดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ร้องไห้เลยครับร
1: อ
0: ้องไห้แบบหมดทางทำมาหากินแล้วเขาก็เลยหันมาบอกว่าเดี๋ยวจากนี้ไปนะเขาจะเอาคลิปทั้งหลายเนี่ยทำเป็นเว็บไซต์ของเขาแหละ
1: ค่ะ
0: โอ้นั่นแหละมันเป็นอ
1: ไ
0: ย
1: ด
0: ่า
1: ้
0: งนั้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: นะครับวันนี้ก็เล่าแค่นี้ให้ฟังก่อนเดี๋ยววันพุธหน้ามาคุยกันต่อเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องสร้างการรับรู้นะครับสร้างการใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็การใช้ AI ที่ถูกต้องนะครับเอาฝา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ไว้พันธิตอะคาเดมี่นะครับขอบคุณครับคุณเตยคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะอ่ะหมดเวลาด้วยนะคะคุณผู้ฟังเจอกันพรุ่งนี้ใหม่9 โมงที่ FM 97กับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศวันนี้สวัสดีค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินPower Pass Membership จาก King Power สมัครฟรีใช้ส่วนลดได้ทันทีลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTEM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16 วันนี้คุณสามารถชม TN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16ท่าน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
13: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทีมโคได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนคริสนาสังแสนสุขรายงาน
7: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
14: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาท สูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตร

0: ตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่อง

0: เอาทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
1: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน

0: ดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันวันพุธนะครับ23กันยายน2569เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดกลับมาอยู่กับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมคิดว่าผู้คนในสังคมต่างตื่นตระหนกหวาดผวากับกรณีข่าวที่โหมกระพือในช่วงวันสองวันที่ผ่านมาจนเกิดปรากฏการณ์ความตื่นตัวผมไม่อยากใช้คำว่าตื่นตูมนะผมคิดว่าพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้ต้องใช้คำว่าตื่นตัวเพราะเกิดจากความตื่นตระหนกข่าวจากเพจหนึ่งนะครับซึ่งปลิวไปแล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยก็ผู้ที่เป็นแอดมินเพจเขายืนยันว่าเพจมีความปรารถนาตั้งใจอยากจะให้สังคมได้รับรู้กรณีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน120ชั่วโมงข้างหน้านี้ท่านผู้ฟังผมจึงนำเพลงน้ำท่วมกลับมาเปิดให้ฟังใหม่เพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากท่านผู้ฟังครับแล้วเสียงที่ร้องเนี่ยก็ไม่ใช่เสียงออริจินอลนะครับแต่เป็นเพลงที่รายการทีวีเป็นรายการประกวดการแข่งขันร้องเพลงรายการหนึ่งเขาจัดขึ้นมาเสียงเพราะมากนะครับแต่ว่าแฝงไปด้วยเนื้อหาแห่งความทุกข์ระทมของผู้คนที่จะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์น้ำท่วมไม่ว่าจะเกิดที่ไหนเกิดเมื่อไหร่ใครโดนก็หนักหน่วงไปหมดท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ผู้คนทั้งสังคมเกิดความแตกตื่นมากแล้วก็เป็นไวรัลไปอย่างรวดเร็วเพราะสำนักหน้าเพจดังกล่าวเขายืนยันว่าภายใน120ชั่วโมงน้ำจะท่วมหนักทางโซนตะวันออกไล่เรียงมานะครับยาวมาจนถึงกรุงเทพแล้วก็มีอีกหลายจังหวัด ที่ปรากฏเป็นข่าวนะทีนี้ผมขออนุญาตหยิบการเคลื่อนโคจรของดวงดาวมาคุยกับท่านผู้ฟังสักหน่อยหนึ่งครูโหนเนี่ยเวลาท่านบอกว่าจะดูว่าฝนจะเยอะน้ำจะเยอะหรือปริมาณน้ำจะมีมากมายมหาศาลให้ดูที่ไหนนะครับให้ดูที่ดาวธาตุน้ำตำราโหราศาสตร์ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าพุธกับศุกร์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุน้ำท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่22กันยายนเกิดปรากฏการณ์ดาวพุธเคลื่อนย้ายจากราศีกันเข้าสู่ราศีตุลครับนะซึ่งพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลเมื่อวานนี้นะครับวันที่22เวลา 7:39 นและพุธจะสถิตอยู่ที่ราศีตุลซึ่งอยู่ร่วมกับดาวศุกร์กินระยะเวลาไปประมาณเกือบ1เดือนเต็มท่านผู้ฟังครับอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่เดี๋ยวนะฮะโอ้ดาวพุธเดินผิดปกติด้วยนะครับอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่โอ้กลางพฤศจิกายนโอ้เที่ยวนี้พุธอยู่นานพุธกับศุกร์อยู่แช่ยาวนานไปจนถึงประมาณวันที่28 29พฤศจิกายนครับผู้ฟังโอ้โหนี่แสดงว่าอยู่ไปเดือนเศษๆพุธศุกร์เนี่ยตำราโหรบอกว่าเป็นคู่ธาตุน้ำและคู่ธาตุน้ำนะจะมีพละกำลังอย่างรุนแรงเมื่อคู่ธาตุคู่นี้ไปสถิตอยู่ในเรือนราศีที่เป็นธาตุน้ำหรือเป็นธาตุลมปรากฏว่าพุธกับศุกร์อยู่ที่ราศีธาตุลมหมายความว่าลมจะหอบน้ำมาอย่างรุนแรงนะครับและดาวคู่นี้สถิตอยู่ที่ราศีตุลเล็งมาที่ลัคนาชะตาเมืองของประเทศไทยของเราด้วยและของโลกใบนี้ด้วยท่านผู้ฟังครับเน้นข่าวน้ำท่วมขนาดหนักที่จังหวัดชิบะที่นาโกย่าที่ญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นแน่นอนและมันก็ยังจะเกิดขึ้นอีกหลายที่ขณะนี้ปรากฏการณ์ที่ทุกคนเฝ้าติดตามซึ่งเป็นพิบัติภัยทางธรรมชาติเกิดจากความร้อนที่รุนแรงจนทำให้การระเหยของน้ำจากน้ำทะเลนะกลายตัวครวบแน่นขึ้นไปเป็น มวลอากาศเป็นกลุ่มเมฆขนาดใหญ่แล้วก็เมฆขนาดใหญ่เหล่านี้เมื่อลอยสูงขึ้นจากพื้นผิวทะเลก็ถูกกระแสลมดูดเข้าไปเข้าสู่เมืองต่างๆอย่างรุนแรงและรวดเร็วเพราะในเมืองก็มีแต่ความร้อนนะครับความชื้นจากทะเลก็ถูกหอบถูกผลักดันเข้าไปเกิดเป็นคลื่นพายุขนาดใหญ่หรือเกิดเป็นพายุไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นพายุทอร์นาโดหรือพายุเฮอริเคนที่เราเรียกกันนะท่านผู้ฟังแต่มันเกิดจากปรากฏการณ์เดียวกันเพราะโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีข่าวออกมายืนยันในลักษณะแบบนี้จึงมีความเชื่อได้ว่าสถานการณ์น้ำจะมีมากขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งผมคิดว่าเราติดตามเพจต่างๆไม่ใช่เรื่องผิดไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ว่าต้องย้อนมาดูว่าแล้วอะไรทำให้คนแตกตื่นนะเดี๋ยวผมคิดว่าต้องหยิบข้อมูลจากกรมอุตุมาเตือนด้วยนะซึ่งข้อมูลนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วครับกรมอุตุเตือน38จังหวัดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรุงเทพมหานครโดนด้วยประมาณ 80% นะครับกรมอุตุวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่4เตือนภัยทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก23ถึง27กันยายนนี้วันนี้กระทบ38จังหวัดแล้วก็ระบุว่ากรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกอ่วมหนักฝนกระหน่ำ180ของพื้นที่เตือนเรือเล็กอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะสาเหตุนะครับสาเหตุเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางกำลังเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกตอนกลางภาคตะวันออกขออภัยนะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะสำหรับวันนี้นะครับโอ้ข้อมูลวันนี้นะสำหรับวันนี้กรุงเทพมหานครนะครับยืนยันว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมต่อเนื่องซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกจะมีฝนตกกระจายมากกว่าภาคอื่นสูงถึง180ของพื้นที่แสดงว่าช่วงบ่ายเราต้องกลับบ้านครับท่านผู้ฟังเราคงอยู่นอกพื้นที่หรืออาจจะ ต้องมีเหตุนะเอาตัวออกจากแหล่งที่มันรถติดมากๆหรือพื้นที่ที่เราจำได้ว่าเวลาฝนตกหนักน้ำมันไม่เคยระบายทันแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์อันนี้เป็นข้อมูลที่กรมอุตุประกาศอย่างชัดเจนท่านผู้ฟังครับทีนี้ผมคิดว่าเรื่องหนึ่งที่เรายังต้องอธิบายต่อเพราะว่าขณะนี้ดาวพุธที่เดินเข้าสู่ราศีตุลนี้ก็ยังทำมูลตรีโกณกับราหูครับนะพุธกับราหูนะเป็นคู่ข่าวปั่นด้วยนะพุธราหูนี่เป็นคู่ข่าวปั่นข่าวลือข่าวสร้างกระแสนะข่าวโน้มน้าวหรือการพรอพาแกนดาการสร้างกระแสอย่างใดอย่างหนึ่งเรายังอยู่ในจังหวะดวงดาวในลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเชื่ออะไรซะเลยทีเดียวต้องหาข้อมูลอ้างอิงหลายฝั่งหลายฝ่ายอย่าเชื่ออะไรซะเลยทีเดียวท่านผู้ฟังแต่ทำไมประชาชนไทยเชื่อเพจดังกล่าวเมื่อวานนี้ที่ปลิวแล้วกลับมาใหม่ผมว่ามันมีสาเหตุนะฮะเพราะอะไรครับ ประสบการณ์พี่น้องคนไทยเมื่อปีที่แล้วกรณีที่เพจนี้เคยออกมาพยากรณ์ว่าน้ำจะท่วมหนักจะเกิดฝนพันปีที่หาดใหญ่จำได้ไหมครับแล้วก็ที่เขาพยากรณ์แต่รอบที่แล้วเนี่ยนะทางหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็เคยรายงานแต่นายกเทศมนตรีในพื้นที่หาดใหญ่ยืนยันว่าเอาอยู่ไม่มีปัญหาคนเชื่อท่านนะครับนะท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ตั้งใจดีแหละท่านก็บอกประชาชนว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคนก็เอาละไม่มีปัญหาแต่ท้ายที่สุดเราเจออภิมหาอุทกภัยที่หาดใหญ่ไม่เคยเจอมาก่อนและเป็นภาพจำที่ทำให้คนทั้งประเทศหวาดผวา ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำขึ้นมาอีกนะครับคนกรุงเทพหรือคนไทยภาพจำที่เราติดตาคือกรณีน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทยปี54กรณีน้ำหลากที่อำเภอแม่สายจำได้นะครับนะแล้วไม่กี่วันมานี้ก็ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งอำเภอนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นที่ไหลเขาอยู่บนพื้นที่สูงนะครับแต่ว่าปริมาณน้ำที่ตกฝนตกอย่างหนักหน่วงรุนแรงนะก็จะเห็นว่าบริเวณเขาใหญ่แถวแถวตำบลหมูสีนะคลองลำตะคองคือน้ำขึ้นเต็มที่เลยแต่ขณะนี้ก็ลดปริมาณแล้วแต่ว่าตอนที่มันหลากมาเนี่ยมันไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกล่วงหน้าเลยท่านผู้ฟังครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเห็นใจประชาชนเราจะไปบอกว่าประชาชนไปฟังข่าวหรือก็พูดอย่างนั้นคงไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ประชาชนจำนวนเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มรู้สึกว่าเขาหาที่พึ่งไม่ได้เมื่อเขาหาที่พึ่งไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งพาตัวเองคืออัตตาหิอัตโนนาโถอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็ต้องค้นขวายหาข้อมูลมาเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันนะแล้วก็ช่วยกันเตือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะอย่าลืมนะครับข้อมูลชัดเจนนะของผู้รู้หรือนักวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำยืนยันชัดเจนว่ากรุงเทพมหานครของเรานี่ผมเอามาจากเพจ DB สัวเถานะฮะมีกรุงเทพมหานครของเรามีขีดจำกัดการรับน้ำของกรุงเทพมหานครกับความเสี่ยงเรื่องเรนบอมระบบกทมรับได้เพียง30ถึง60มิลลิเมตรปัจจุบันระบบระบายน้ำของกรุงเทพสามารถระบายน้ำได้โดยไม่มีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรอยู่ที่ประมาณ30มิลลิเมตรต่อชั่วโมงหรือสะสมราวๆ60มิลลิเมตรต่อทั้ง1วันหากฝนตกเกินเกณฑ์นี้จะต้องใช้เวลาระบายอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดฝนหนักถึง100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะหากเกิดปรากฏการณ์ฝนกระหน่ำสุดขั้วในเวลาสั้นๆที่เราเรียกว่าเรนบอมหรือประมาณ100มิลลิเมตรต่อชั่วโมงเหมือนในต่างประเทศกรุงเทพมหานครจะไม่สามารถรับมือได้เลยและต้องเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ำอีกอย่างน้อย3เท่าปัญหาก็คือเส้นเลือดขนาดกลางและคลองถูกลุกล้ำนะท่อริมถนนดีขึ้นแต่คลองยังวิกฤตท่อระบายน้ำริมถนนเส้นเลือดฝอยมีการขุดลอกสม่ำเสมอขึ้นแต่เส้นเลือดขนาดกลางซึ่งคือระบบคลองสายหลักและสายย่อยเช่นคลองลาดพร้าวคลองบางซื่อยังติดปัญหาการลุกล้ำตลิ่งและก็ขยะอุดตันส่งน้ำต่อไม่ทันปัญหาการลุกล้ำทำให้ไม่สามารถขยายขนาดคลองพื้นที่ส่งน้ำต่อไปอย่างสถานีสูบน้ำอุโมงค์ยักษ์หรือแม้แต่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มศักยภาพคือระบบเนี่ยมีแต่ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่อาจจะไม่ตระเตรียมตัวเองก็เลยมีการลุกล้ำท่านผู้ฟังครับนะประเด็นถัดมาคือผังเมืองขวางผังน้ำหรือทางน้ำหลากหรือฟลัดเวย์แคบลงนะซึ่งอันนี้เป็นภารกิจหลักของระบบ urbanization คือระบบผังเมืองนะครับอันนี้เนี่ยกรมโยธาธิการและสทนชก็พยายามผลักดันให้การอนุมัติสิ่งปลูกสร้างคอนโดโรงงานต้องยึดผังน้ำควบคู่กับผังเมืองเพื่อไม่ให้ก่อสร้างขวางแนวทางน้ำหลากสายหลักซึ่งทางน้ำหลากสายหลักในบริเวณภาคกลางคือเจ้าพระยาป่าสักแล้วก็แม่น้ำน้อยฟลัดเวย์ภาคตะวันออกหดตัวอันนี้ต้องยอมรับนะครับนะในอดีตพื้นที่ฝั่งตะวันออกคือปทุมธานีมีนบุรีลาดกระบังสู่สมุทรปราการเคยถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวทางน้ำผ่านกว้างนับ10กิโลเมตรแต่ปัจจุบันถูกแปลงเป็นเมืองและสร้างถนนจนช่องทางระบายน้ำแคบลงเหลือเพียงราว2กิโลเมตรเท่านั้นคือน้ำมาน้ำหลากแล้วก็หลากลงไปนะจากเหนือลงใต้ท่านผู้ฟังนะหน้าเพจยังยืนยันให้ข้อมูลนะครับบูรณาการบริหารจัดการน้ำข้ามจังหวัดมรดกของระบายน้ำสมัยรัชกาลที่5คือคลองขุดโบราณอย่างคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์ถูกวางแผนเพื่อผันน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงฉะเชิงเทราและคลองพระโขนงออกสู่เจ้าพระยาก็จำกัดเส้นแดงรอยต่อคือปัจจุบันจังหวัดปลายน้ำเช่นฉะเชิงเทรามีเกณฑ์จำกัดไม่ให้กทม.สูบน้ำข้ามเขตเกิน กำหนดเพราะกังวลเรื่องน้ำท่วมพื้นที่ตนเองจึงจำเป็นต้องมีคณะทำงานระดับยุทธศาสตร์ร่วมกันระหว่างกทม.สมุทรปราการฉะเชิงเทราปทุมธานีและนนทบุรีเพื่อเปิดทางน้ำไหลลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนั้นวันนี้ผมคิดว่าคนตื่นตัวด้วยเหตุภาพจำที่เกิดปรากฏการณ์นะหลายครั้งที่ผ่านมาแล้วประชาชนเตรียมตัวตั้งตัวรับมือไม่ทันนะผู้ฟังวันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องเสียหายและไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับถ้าพี่น้องประชาชนต่างคนต่างจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ตระเตรียมตัวเองทีนี้ท่านผู้ฟังครับผมยังอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการที่พุธกับราหูส่งพลังงานถึงกันนะก็คือราหูเป็นเกษตรพุธศุกร์ได้คู่ธาตุน้ําหมายความว่าพุธกับราหูเนี่ยเป็นคู่เบียนบ่อนข้อมูลข่าวสารที่ได้มานะการให้ข้อมูลอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีวัตถุประสงค์แฝงคือมีอเจนดาแฝงด้วยล่าสุดท่านผู้ฟังครับขอชวนท่านผู้ฟังขยับออกไปต่างประเทศวันนี้เราเตรียมตัวละเรารู้ละนะกรมอุตุก็ยืนยันเพจก็ยืนยันคนที่มีประสบการณ์ก็รู้ละเพราะฉะนั้นเราก็คงจะไม่ปล่อยให้เราติดอยู่ท่ามกลางสายฝนและน้ำในช่วงเย็นช่วงค่ำในวันนี้ท่านผู้ฟังรีบกลับบ้านไม่มีอะไรมากกว่านี้นะถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่มันเคยท่วมซ้ำซากท่านก็ต้องเตรียมตัวปล่อยไม่ได้ละครับถูกไหมฮะนะส่วนต่างประเทศที่ขณะนี้มีข่าวแพร่สะพรัดกระจายออกมาคือล่าสุดนะครับมีข้อมูลยืนยันทางแพลตฟอร์ม X แล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งนะครับยืนยันว่าอิหร่านพร้อมที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันถ้าสหรัฐยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านสามารถเปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ภายใน7วันนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะครับถ้าอเมริกาผ่อนคลายแรงกดดันทางทหารและยกเลิกมาตรการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของเตหะรานในวันอังคารที่22กันยายนความเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นก่อนหน้าที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดกลับไปกลับมาซึ่งผมก็ฟังท่านแล้วผมก็เหนื่อยนะครับนะเบื้องต้นบอกว่าจะทำลายล้างรัฐสาธารณรัฐอิสลามถ้าไม่บรรลุข้อตกลงยุติสงครามความขัดแย้งแต่ต่อมาเผยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐมีการพูดคุยที่ดีกับผู้แทนอิหร่านบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มมีความคืบหน้าไปทิศทางที่ดีนะเมื่อวันอาทิตย์ที่20ที่ผ่านมานะครับกองบัญชาการกลางกองทัพอิหร่านก็เปิดเผยว่าพวกเขาได้รับแจ้งว่าสหรัฐกำลังเตรียมการสำหรับการเปิดปฏิบัติการทางทหารภายใต้การสนับสนุนจากประเทศในภูมิภาคพร้อมเตือนมันจะนำไปสู่การแก้แค้นของเตหะรานที่ปราศจากข้อจำกัดและข้อคำนึงใดๆสหรัฐจำเป็นต้องแถลงว่าพวกเขาต้องการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีทางการทูตแถลงอย่างเป็นทางการและจากนั้นก็ตกลงกันในเรื่องกรอบเวลาสำหรับดำเนินการในขั้นต่อไปรอยเตอร์ก็อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านพร้อมระบุว่าคณะผู้แทนอิหร่านประจำสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอยู่ในนครนิวยอร์กเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีอำนาจเต็มที่ในการคืนชีพการเจรจากับสหรัฐเห็นไหมฮะตอนนี้ก็มีการยืนยันนะครับอย่างเราก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่ามาซูสเปเซสเคียนนะครับประธานาธิบดีซึ่งออกเดินทางจากเตหะรานไปนิวยอร์กเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวันอังคาร22จะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หน้าสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กเจ้าหน้าที่อิหร่านรายนี้ก็บอกว่ารายละเอียดต่างๆในข้อตกลงยุติความเป็นปรปักษ์กับวอชิงตันสามารถพูดคุยหารือในนิวยอร์กผ่านคนกลางพร้อมอธิบายว่าเตหะรานได้ส่งมอบข้อเสนอผ่านคนกลางไปยังสหรัฐตั้งแต่16กันยาที่ผ่านมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองสำหรับสหรัฐในการกลับสู่เส้นทางด้านการทูตเจ้าหน้าที่อิหร่านรายดังกล่าวระบุพร้อมบอกต่อว่าเตหะรานจะยินดีคืนชีพการเจรจาการทูตถ้าอเมริกาดำเนินการต่างๆอย่างเป็นรูปเป็นร่างผมได้อ่านข่าวนี้ด้วยความหวังนะท่านผู้ฟังคือมีความคาดหวังนะแต่พอชำเลืองไปดูการโคจรของดวงดาวแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่กลัวว่าจะผิดหวังเพราะอะไรครับเพราะหลังจากที่ทรัมป์พูดกลับไปกลับมาป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บ ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะหุ้นสหรัฐอเมริกาก็แหมปรากฏการดีดกลับขึ้นมาใหม่เห็นไหมครับราคาถ้ามันลงไปใหม่ทีหนึ่งนะคนทั้งโลกอยู่ในอาการมีความหวังอีกแล้วว่าหลายอย่างมันน่าจะจบลงนะถูกไหมฮะอะไรแบบนี้แต่ผมก็เป็นห่วงว่าคนอย่างทรัมป์ที่มีอาทิตย์เกตและมฤตยูร่วมราศีเดียวกันที่ราศีพฤษภการกลับไปกลับมาของทรัมป์จับกลับจนบางทีผมว่าเจ้าตัวแกจำไม่ได้จะพูดอะไรไปบ้างเนี่ยนะครับนะมันจะทำให้ยิ่งเกิดความเปราะบางในการเจรจารอบนี้หรือไม่ท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะขณะนี้เองเนี่ยนะฮะดาวอังคารซึ่งเป็นตนุรักษ์ของโลกอังคารเป็นเรื่องของการสงครามนะเวลาอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎท่านผู้ฟังไปเปิดปูมโหนอังคารอยู่ที่ราศีกรกฎหรือใครก็ตามมีอังคารราศีนี้จะขี้หงุดหงิดบางคนบอกเอ้ยชยุทธอังคารมันเป็นดาวแห่งความมุทะลุดุดันโมโหโทโสพอมันเป็นนิดกำลังมันก็น้อยลงสิไม่ใช่นะครับเวลาใครก็ตามมีอังคารเป็นมหาอุดนะจะมีความบึกบึนอังคารนี่เป็นดาวบึกบึนอดทนข่มกลั้นนะอังคารเป็นดาวทหารตำรวจทหารกับตำรวจเนี่ยถ้าอังคารในชะตาดีนี่หมายความมันต้องข่มกลั้นอดกลั้นได้เพราะอะไรครับมันมีอาวุธในมือมันมีพละกำลังถูกไหมฮะมันมีการฝึกซ้อมมันมีกองกำลังและที่สำคัญมันมีอำนาจการทำลายล้างสูงแต่เวลาดาวอังคารดวงนี้เดินเข้าสู่ราศีกรกฎทีไรเนี่ยมันน่าจะเกิดปรากฏการความหงุดหงิดไม่พอใจอารมณ์เสียเล็กๆน้อยๆไม่ได้ดังใจกับเพราะฉะนั้นไอ้ความพลุ่งพล่านของอารมณ์จะมีหนักครับท่านผู้ฟังนะแล้วอังคารดวงนี้ยังจะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอยู่ยาวไปจนถึงประมาณวันที่9พฤศจิกายนและยกเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่10พฤศจิกายน10พฤศจิกายนอังคารราหูเล็งกันโดยมีมฤตยูเป็นจตุโกณแก่ทั้งอังคารและราหูเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดเหตุใหญ่นี่ก็คือเนี่ยแหละครับตุลาพฤศจิกาเพราะขณะนี้มฤตยูดวงนี้ เหมือนกับมีดาวเสาร่วมอยู่ด้วยนะเสาเป็นดาวแห่งความอาฆาตเคียดแค้นความอัตตาตัวตนนะซูเปอร์อีโก้ใครที่เสาในดวงชะตาเด่นก็ไม่เชื่อใครในโลกใบนี้นะเอาพระถังซัมจั๋งมาสิบองค์ก็ไม่เชื่อผมเป็นเชื่ออย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขณะนี้ปรากฏการณ์ที่โลกกำลังดำเนินไปมันอยู่ภายใต้นอกจากข้อมูลข่าวสารแล้วก็ภายใต้เงื่อนไขของจังหวะดวงดาวที่ผมได้อธิบายไปท่านผู้ฟังทรัมป์ได้มีการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้นะครับนะเมื่อวันที่22ก็คือเมื่อวานนี้โดยทรัมป์ได้แสดงวิสัยทัศน์และขอเสียงสนับสนุนแนวทางการทำสงครามกับอิหร่านของเขาอ้างว่ามันช่วยขัดขวางเตหะรานจากการมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองพร้อมเตือนว่าเขาจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ถ้าไม่ได้บรรลุข้อตกลง1-1สำหรับยุติความขัดแย้งผมคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำนี้เป็นการฉีกตำราการทูตทุกเล่มเป็นการฉีกกฎกติกามารยาทสังคมทุกกรณีในโลกใบนี้คือไม่ได้ดังใจฉันทุกถ้าได้ดังใจได้คืบเอาศอกได้ศอกเอากิโลเมตรได้กิโลเมตรเอาเป็นเอเคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือปรากฏการณ์ที่ทรัมป์กำลังทำอยู่นะท่านผู้ฟัง เพราะฉะนั้นความแรงของมฤตยูที่เดินย้อนกลับมาทับมฤตยูเดิมในชะตาของทรัมป์เนี่ยมันทำให้ความกลัวเรื่องการเกิดการดับหรือการมองไม่เห็นกฎไตรลักษณ์ที่ทรัมป์มีอยู่เนี่ยผมว่ามีอยู่เต็มตัวนะงั้นคำว่าแหมใช้คำว่าบ้าระห่ำมันก็หนักไปนะแต่ก็นี่แหละครับผมว่าติดตามข่าวสารแล้วก็ให้ดูสิ่งเหล่านี้ไปพร้อมๆกันด้วยขณะที่เหตุการณ์เหล่านี้ดำเนินต่อไปเลยอย่างต่อเนื่องมันก็มีข้อมูลที่น่าตกใจท่านผู้ฟังประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งลืมเรื่องที่เราจะต้องจำให้แม่นนะท่านผู้ฟัง เพราะราหูที่มีกำลังเนี่ยมันยังทำงานอย่างขมักเขม้นฮะราหูคืออะไรครับเนี่ยคือนะมิจฉาชีพการหลอกลวงสแกมเมอร์นะไอ้พวกที่วันก่อนตำรวจไปจับจำได้ไหมฮะบ้านหรูราคาเป็น100 ล้านเป็นฐานสแกมเมอร์ใหญ่อยู่ในกรุงเทพเรานี่เลยนะแล้วการหลอกลวงยังมีเยอะมีหลากหลายรูปแบบบางทีเรากำลังขาดที่พึ่งเรากำลังต้องการความช่วยเหลือมาเจอคนหลอกลวงแบบนี้จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องระวังท่านผู้ฟังยังไม่พอยังไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งเสพติดสารเสพติดท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21-22 กันยายนนะมีข่าวจากสำนักข่าวอินเดียฮะฟังแล้วผมเพลียแทนพี่น้องคนไทยจริงๆนะครับนะปรากฏว่ามีสื่ออินเดียรายงานเมื่อ21-22 กันยาว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำสนามบินนานาชาติอามาเดบัตนะที่รัฐคุชราตประเทศอินเดียจับกลุ่มชายวัย41 ปีจากนครมุมไบหลังเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครประเทศไทยผู้ต้องหาเดินทางด้วยเที่ยวบินการบินไทย TG343เครื่องบิน TG อีกแล้วเส้นทางกรุงเทพอาเมดาบัดเมื่อวันที่21 กันยาก่อนถูกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทางอากาศยานทางอากาศของศุลกากรคัดกรองและเรียกตรวจสัมภาระอย่างละเอียดเมื่อตรวจค้นกระเป๋าที่โหลดใต้เครื่องเจ้าหน้าที่พบถุงพลาสติกปิดผนึกแน่น14 ถุงซุกปะปนอยู่ระหว่างเสื้อผ้าภายในบรรจุวัตถุสีเขียวต้องสงสัยเจ้าหน้าที่ใช้ชุดตรวจภาคสนามตามกฎหมายยาเสพติดของอินเดียตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นกัญชาน้ำหนัก8,913 กรัมหรือประมาณ 8.9 กิโลกรัมถ้าผู้ฟังเวลาเราเดินทางต่างประเทศสายการบินอินเตอร์นานาชาติกระเป๋าก็อาจจะขนได้สัก22หรือ25กิโลกรัมหรือถ้าไกลมากอเมริกาบางทีได้27กิโลกรัมนี่ไปอินเดีย 8.9 กิโลกรัมแสดงว่าใส่เสื้อผ้าแค่ครึ่งเดียว10กิโลอีกครึ่งหนึ่งซัดเข้าไป 8.9 กิโลกรัมพกกัญชาทางการอินเดียระบุว่าเป็นกัญชาไฮโดรโปนิกและประเมินมูลค่าของกลางประมาณ 931,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30.9 ล้านบาทผู้ต้องหาถูกจับกุมตามกฎหมายยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทของอินเดียขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขยายผลหาที่มาของกัญชาผู้รับปลายทางและตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหรือไม่ผมตอบแทนเลยครับผมว่าเกี่ยวครับท่านนะแล้วมันออกจากเมืองไทยอีกแล้วแล้วก็ไปโดยสายการบินนี้อีกแล้วเนาะคนไทยกับสายการบินก็คงไม่เกี่ยวหรอกแต่ไอ้กวนเนี่ยมันทำไมจะต้องทำแบบนี้คดีนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สนามบินอาเมดาบัดตรวจพบกัญชาไฮโดรโปนิกจากเส้นทางกรุงเทพโดยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาศุลกากรอินเดียตรวจยึดของกลางจากผู้โดยสารเส้นทางดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งถ้าผู้ฟังที่มันเป็นข่าวเนี่ยเพราะว่ามันหลายครั้งจนข่าวต้องตีข่าวนี้ออกมาท่านผู้ฟังเห็นไหมนั้นวันนี้นะท่ามกลางมหาภิบัติภัยทางธรรมชาตินะท่ามกลางข่าวความคลอนแคลนไม่แน่นอนในเรื่องการเจรจาเพื่อยุติสงครามซึ่งมันจะไปผูกพันโยงใยกับราคาพลังงานไปผูกพันโยงใยกับเสถียรภาพของผู้คนทั้งโลกใบนี้แล้วก็ท่ามกลางความเปราะบางของผู้คนโดยเฉพาะนะเศรษฐฐานะหรือฐานะการเงินมันก็ลำบากกันอยู่แล้วเนี่ยผมว่าอย่าให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันทำให้จิตเราคลอนแคลนและถูกหลอกลวงล่อลวงครอบงำไปในทางใดทางหนึ่งนะครับนะราหูมีกำลังมากวันนี้เป็นการวัดกำลังจิตของทุกคนนะว่าเราเนี่ยนะผมว่าคนเราจะอยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่างๆเนี่ยสติต้องเต็มที่ข้อมูลครบถ้วนและที่สำคัญต้องพิจารณาทุกอย่างอย่างเป็นกลางไม่โปรนะครับคือโหเราเกลียดไอ้ฟังเนี่ยพูดอะไรมาเราไม่เชื่อมันอ่ะอย่าเป็นอย่างนั้นนะครับนะผมว่าเราต้องฟังทุกฝ่ายพินิจอย่างถี่ถ้วนเราจะตรึกตรองด้วยเหตุผลแล้วก็มาตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกับตัวเราเองนะฮะก็ทุบโตโหนก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับทักทายแฟนรายการซะหน่อยฮะคุณจิรโรจน์ คุณศิวพรมหิทธิกุลสวัสดีครับคุณวัฒนชัยพฤกษาฮิรันสวัสดีครับคุณจิรโรจน์บอกสวัสดีวันพุธที่23คุณภักวัตสวัสดีครับคุณวีนาสวัสดีครับคุณวันอัศนีสวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับพี่สมใจคุณสุธัญญาสวัสดีครับคุณพัฒนันคุณกุลเทเลอร์นะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักสายสักแป๊บดีไหมครับเรามาเปิดสายดูดวงสดหน้าใหม่กันก็รับได้สองสายเลยนะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33นะครับเดี๋ยวจะพักแป๊บหนึ่งฟังดนตรีสบายๆถึงผมจะมาทางสายโทรศัพท์แต่ก็คุยได้เสียงชัดแจ๋วครับเบอร์โทรศัพท์022763632และ33พักสักครู่พบกันช่วงหน้าเชิญครับ
0: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงปลายปีนี้นะครับดวงดาวที่เคลื่อนย้ายโคจรในลักษณะที่เป็นการโคจรแบบวิปริตคือเดินโคจรไม่เป็นปกตินะดาวพุธเนี่ยไม่เป็นปกติอยู่หลายรอบนะครับขณะนี้เนี่ยดาวพุธเดินเป็นปกติแต่ว่าพุธจะเดินผิดปกติตั้งแต่4ตุลาไปถึง11ตุลาฉะนั้นช่วงตั้งแต่4ตุลาถึง11ตุลานะก็ต้องระมัดระวังให้ดีเพราะพุธอยู่ที่ราศีตุลเล็งชะตาเมืองแล้วก็ตรีโกณไปที่ราหูช่วงนั้นถ้ามีข่าวลือเรื่องอะไรใดๆก็ตามท่านผู้ฟังก็ต้องพินิจพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนอย่าเพิ่งปักใจเชื่ออย่าเพิ่งรู้สึกมาโอ้ข่าวแบบนี้มันโกรธทนไม่ได้ใจเย็นๆนะเวลามันชุลมุนวุ่นวายนี่แหละนะมันเป็นโอกาสดีมาก สำหรับการหลอกลวงล่อลวงครอบงำปั่นกระแสนะผมก็โหราศาสตร์นี้ช่วยเราได้ท่านผู้ฟังครับย้อนกลับมานะเรื่องห่วงจุ้ยสักหน่อยถ้าท่านฟังเพราะว่าขณะนี้เองเมื่อดาวธาตุน้ำมีกำลังมากนะคู่ธาตุน้ำเนี่ยนะครับถ้าในชะตาของใครก็ตามดาวธาตุน้ำมีกำลังสูงมากๆนะก็อาจจะโดดเด่นเรื่องมนุษยสัมพันธ์การปรับตัวการลื่นไหลแต่สิ่งที่แฝงอยู่ในนั้นคือการขาดวินัยดาวธาตุน้ำถ้าพลังมันสูงมากเนี่ยมันจะเข้าข่ายลักษณะเพ้อฝันนะถ้าดาวธาตุน้ำมันอยู่บนราศีธาตุดินก็ทำให้ธาตุดินเสื่อมคลายดินคืออะไรครับดินคือความอดทนความหนักแน่นนะแต่นี่ดาวธาตุน้ำอยู่บนราศีธาตุลมลมคืออะไรครับลมก็คือทั้งข่าวสารการสื่อสารการติดต่อรวมไปถึงพายุอะไรต่างๆนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นการหลั่งไหลนะการหลากมาของข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เราจะได้รับทุกช่องทางข่าวทุกประเภทตอนนี้อภิมหาข่าวมาหมดนะจนทำให้บางวันเราแทบจะไม่รู้เลยว่าตกลงเรื่องนี้ต้นทางมันมาจากไหนแล้วสุดท้ายที่สุดมันเป็นอย่างไรท่านผู้ฟังนะครับเอาตอนนี้เปิดสายโทรศัพท์นะครับ02-276-3632และ02-276-3633นะครับท่านผู้ฟังสามารถพูดคุยทักทายกับผมได้โดยบน Facebook ก็ปรากฏตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนนะครับถ้าเกิดว่าเป็น LINE ID คือโหรา 97A HORA เลข9เลข7แล้วก็ตัว A นะครับเราฝากทีมงานนะฮะเบอร์โทรศัพท์276-3632และ33ใครที่จะดูดวงสดก็โทรมาทางนี้นะครับตอนนี้เองผมคิดว่าหลักห่วงจุ้ยที่สำคัญที่อยากฝากแฟนรายการที่รักของผมทุกท่านไปลองปรับดูนะเพราะพอธาตุน้ำมันมีมากนะคือผมสังเกตนะอังคารเป็นนิดศุกร์เกษตรร่วมพุธอังคารนิดนี่หมายความว่าตรงกันข้ามกับอุดอังคารอุดนี่คือมีความบึกบึนหนักแน่นอดทนนะวันนี้ความอดทนของคนในสังคมอาจจะมีน้อยลงความอดทนมีน้อยลงความข่มใจมีน้อยลงนะ ประกอบกับธาตุน้ำก็แรงขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึก depressed ในสังคมคงมีเยอะมากครับผู้ฟังผมก็อยากจะฝากว่าตอนนี้สิ่งที่ผมทำกับลูกๆทุกวันก่อนนอนเมื่อวานนี้ลูกชายคนเล็กก็ถวายสังฆทานพระแล้วก็ก่อนนอนก็มาถามผมว่าอย่างเนี้ยได้บุญไหมพ่อแล้วเวลาได้บุญเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันจะสบายใจหรือมันจะได้อะไรไหม ผมก็อธิบายว่าบุญเนี่ยถ้าเทียบตามสภาพของเราก็หมายความว่าเราอยู่เป็นปกติสุขนะเรามีความรู้เท่าทันสถานการณ์ที่มันจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้อยากชวนแฟนๆรายการ ถ้าเราพูดสั้นๆว่าตั้งสติเนี่ยมันคงไม่พอครับ

0: มันคงจะต้องรวบรวมสติฮะต้องรวบรวมนะครับนะเราก็มาพิจารณาก่อนนอนทุกวันว่าขณะนี้เราอยู่ท่ามกลางสถานการณ์อะไรนะเรื่องบางเรื่องทำแล้วเกิดประโยชน์ไหมคนบางกลุ่มคบหาสื่อสารสมาคมด้วยแล้วนำพาความเจริญมาสู่เราไหมสถานที่บางแห่งที่เราไปเป็นประจำมันทำให้เราเติบโตถดถอยหรือฉุดรั้งเราไหมนะหลักความเชื่อบางอย่างที่เราเชื่อมาโดยตลอดมันยังเป็นประโยชน์กับความเป็นปัจจุบันกับอนาคตที่เรากำลังจะเดินเข้าไปสู่หรือเปล่าเพราะผมคิดว่ายุคที่เป็นยุคแห่งการใช้สติปัญญาหรือยุคธาตุไฟเนี่ยนะที่เราบอกเรามี AI แล้วต่อไป AI ต่อไปจะครองโลกมาทำแทนมนุษย์ทุกอย่างนะแต่ว่าคำว่า human being เนี่ยผมว่า AI มันมาแทนไม่ได้ท่านผู้ฟังเพราะ human being หรือมนุษย์มันมีจิตวิญญาณมันมีความระลึกรู้ มันมีความตระหนักถึงความเป็นมนุษย์คือผู้มีใจสูง AI มันไม่รู้เรื่องหรอกครับมันก็ประมวลผลดึงข้อมูลแล้วก็มีการจัดแคตตากรีกลุ่มข้อมูลมีระบบอัลกอริทึมทำงานแต่จิตมนุษย์มันมีลึกกว่านั้นท่านผู้ฟังวันนี้ผมว่าต้องทำควบคู่กันไปหาข้อมูลรวบรวมสติและลึกรู้แล้วก็ต้องเพิ่มเติมยกระดับจิตให้สูงขึ้นยิ่งสภาพการหนักหน่วงบ้านเมืองวิปริตเศรษฐกิจติดขัดภัยธรรมชาติถาโถมผู้คนก็เป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยผมว่ายิ่งต้องรวบรวมสติดึงตัวเองกลับมาสู่มนุษยภูมิให้เป็นปกติให้ได้แต่ท่านผู้ฟังก็สังเกตนะครับหลายครั้งเวลามันเกิดเหตุการณ์นะเช่นเกิดพิบัติภัยที่หาดใหญ่เกิดที่ไหนมันก็จะมีไอ้พวกแก๊งลักวิ่งชิงปล้นนะมีคนไปลักลอบเอาหน้าเอาชื่อเอาเสียงบางคนอย่างปี54น้ำท่วมจำได้ไหมครับเขาส่งของไปบริจาคกับไปกักตุนเอาไปไว้บ้านนั้นบ้านนี้อะไรแบบนี้อย่าให้สภาพเหล่านี้นะครับมาฉุดรั้งฉุดดึงความเป็นมนุษย์ความเป็นคนที่สมบูรณ์ของเราลงไปท่านผู้ฟังครับนะวันนี้ก็สถานการณ์นี้แหละเป็นบททดสอบเราไม่ต้องไปจ่ายเงินนะเพื่อซื้อบททดสอบหรือเปิดข้อสอบใดๆวันนี้สิ่งที่ต้องจ่ายออกไปคือความระลึกรู้การรวบรวมสติให้เต็มที่ท่านผู้ฟังผมว่าเรามาร่วมกันเผชิญสถานการณ์นะด้วยสติอย่างเข้มข้นเข้มแข็งแล้วก็ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะอันนี้คงเป็นคำที่ดีที่สุดส่วนเรื่องห่วงจุ้ยก็แน่นอนเลยครับเวลาธาตุน้ำมันแรงนะคนไม่ได้ดังใจธาตุดินมันจะเสื่อมธาตุดินคือความหนักแน่นธาตุไฟคือกำลังสติปัญญาดังนั้นวันนี้ธาตุดินต้องแข็งแรงคือเราต้องรวมตัวกันครับที่บ้านแต่ละท่านต้องมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับครอบครัวรับประทานอาหารร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระร่วมกันทบทวนเรื่องราวต่างๆพร้อมๆกันนะส่วนธาตุไฟคือการถกแถลงด้วยเหตุและผลท่านผู้ฟังขอให้กำลังใจแฟนรายการที่รักของผมทุกท่านนะครับไม่เจอหน้ากันก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ข้างๆกันทุกวันนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ท่านใดต้องการแอดไลน์ผมไว้นะครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกท่านนะฮะลากันไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ทุบโต๊ะโหนกลับมารับใช้เหมือนเดิม FM 97วันนี้ก็ลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนะส่วนธาตุไฟคือการถกแถลงด้วยเหตุและผล
1: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร0955349666

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน

0: ถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
1: นางสาวกิริดาภพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์ม Traffy Fondu เป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมือง รือทรัฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยัง

0: หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
2: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
3: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี
2: ้ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิต สุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C13จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
5: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรัง ดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน

0: ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงนี้เองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
3: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชน

0: ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
1: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List เปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมาก รวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
6: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทธ์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้ง พร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
7: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องดูกันต่อไปก็จะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ตรวจระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาเลยก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
6: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
8: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
6: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัฒน์อัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 คุณวิเวกสงครามปลัดกรมนา600หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
14: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
13: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
14: หยุดอย่า กดอย่าโอน
13: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
14: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
13: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราจ้างพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.thสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลิกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแกร่งได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวม อาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
17: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
5: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออรัลไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออรัลไรซ์ Mouthwash
6: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธ.ก.ส. BAAC The Way We Are
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะพบกับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์และก็ทีมข่าวคุณภาพทาง FM 97.0 MHz สถานีข่าวคุณภาพคุณฟังคะเรื่องของภัยธรรมชาติเวลาที่มีคนส่งเข้ามาในไลน์ห้องไลน์ต่างๆให้คุณฟังคิดถึงกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าข่าวสารจากรัฐบาลไว้ก่อนนะคะเพราะว่าครั้งเนี้ยข่าวสารการแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากเพจหรือข้อมูลบางอย่างหรือแอปบางอย่างเนี่ยก็ทำให้เรานั้นตกใจกลัวแล้วก็รีบแชร์ค่ะอย่างที่ตอนนี้มีเรื่องของการแชร์ข้อมูลเตือนภัยน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะโอ้โหมีคนนี่ก็แชร์ข้อมูลผ่านเพจต่างๆค่ะบอกว่าจะมีน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็ทำให้เกิดความตกอกตกใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เจอเหตุการณ์ลักษณะนี้อย่าเพิ่งรีบแชร์ออกไปค่ะคุณฟังอย่างในเพจนึงเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศว่าจะเกิดฝนตกหนักแช่ทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะแล้วก็บอกว่าอยู่ที่เราว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่ล่าสุดนะคุณฟังในส่วนของสภาพอากาศนะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยค่ะก็ทำงานทันทีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่มีการแชร์ข้อมูลว่าจะเกิดน้ำท่วมนะคุณฟังแล้วก็ทำให้เพจเนี่ยปลิวไปด้วยเหมือนกันนะคะเพจที่มีการแจ้งเรื่องนี้คือเพจทีลมฟ้าอากาศที่ยังคงยืนยันว่าช่วงวันที่24ถึง27เนี่ยนะจะมีเหตุการณ์ฝนตกแช่ล่าสุดทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยก็บอกว่าการเตือนภัยพิบัติเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หากตั้งอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และก็ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีเจตนาสร้างความตื่นตระหนกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เนื่องจากสภาพอากาศและภัยพิบัติเป็นเพียงการคาดการณ์ที่ไม่สามารถยืนยันผลลัพธ์ล่วงหน้าได้แน่นอนขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยตรงเท่านั้นนะคะแล้วก็โปรดหลีกเลี่ยงการเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลพยากรณ์ที่ไม่ปรากฏแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะคะคือเวลาเจออะไรเกี่ยวกับสภาพอากาศเนี่ยคุณฟังคิดถึงนะกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ก่อนเลยทีเดียวค่ะทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ชี้แจงนะคะที่มีเพจแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกฝนแช่นะคะฝนถล่มอะไรแบบนี้นะคะจนจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ก็บอกว่า ข้อมูลนี้เนี่ยเพจก็เคยเตือนนะคะเรื่องน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่แต่ว่าบริบทของทั้งสองเหตุการณ์นี้แตกต่างกันกรณีของที่หาดใหญ่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวตรงอ่าวไทยและก็อยู่ใกล้กับทะเลเมื่อหย่อมความกดอากาศต่ำยกตัวและทวีกำลังแรงขึ้นก็สามารถเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งได้ทันทีประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ในบริเวณนั้นก่อให้เกิดสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างแน่นอนแต่ว่าสถานการณ์ครั้งนี้เนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ห่างไกลออกไปที่เวียดนามและทะเลจีนใต้ตอนล่างนอกจากนี้หย่อมความกดอากาศดังกล่าวยังต้องเคลื่อนผ่านแผ่นดินของประเทศกัมพูชาทำให้ก่อตัวได้ไม่ดีมีกำลังแรงมากนักไม่มีกำลังแรงมากนักก่อนที่จะเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและก็เข้าสู่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครซึ่งข้อมูลจากเพจดังกล่าวนั้นเป็นการประเมินจากโมเดลเพียงรูปแบบเดียวในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ใช้โมเดลมากกว่า10รูปแบบเพื่อประเมินความแม่นยำจึงขอยืนยันว่าลักษณะอากาศที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงสำหรับเรื่องของปัญหาหลักที่แท้จริงและน่ากังวลนะคะบอกไม่ได้อยู่ที่

ไม่สามารถซับน้ำได้ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่แนวฝนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกก่อนนะคะในวันที่ประมาณสักวันที่25กันยายนโดยในช่วงนี้จะมีปริมาณฝนตกหนักวันละ100กว่ามิลลิเมตรหากตกต่อเนื่อง3วันก็จะมีปริมาณฝนสะสมรวมกว่า300มิลลิเมตรโดยเฉพาะบริเวณเขาใหญ่ที่คาดว่าจะมีปริมาณฝนเนี่ยเติมเข้าไปอีกวันละ100กว่ามิลลิเมตรค่ะทำให้มีความเสี่ยงมากที่จะมีภาวะน้ำป่าไหลหลากซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็สระบุรีนะคะและนะคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าแนะนำให้ประชาชนงดการเดินทางไปท่องเที่ยวน้ำตกในช่วงวันนี้นะคะ23ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายนค่ะย้ำนะคะคุณฟังถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปน้ำตกเนี่ยเปลี่ยนแผนเลยนะคะเพราะว่าท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแนะนำนะให้คุณงดการเดินทางไปท่องเที่ยวน้ำตกในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนส่วนพื้นที่พัทยาก็คาดว่าจะมีฝนตกเนี่ยวันละ100กว่ามิลลิเมตรเช่นกันเนื่องจากสระพื้นที่ลาดชันก็จะทำให้ระบายน้ำได้เร็วกว่านะแต่พัทยานี่เวลาฝนตกหนักก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคุณฟังขณะเดียวกันค่ะนะคะภาคกลางและกรุงเทพมหานครคาดว่าฝนจะตกหนักสุดในช่วงวันที่26กันยายนโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดการว่าจะมีฝนตกประมาณ 35-50 มิลลิเมตรหรืออาจจะถึง60มิลลิเมตรซึ่งเมื่อฝนตกสภาพดินรับน้ำไม่ไหวจะทำให้เกิดปัญหาน้ำรอระบายและก็มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรได้ง่ายนอกจากนี้ในพื้นที่ลุ่มต่ำทางตอนเหนืออย่างสุโขทัยและพิษณุโลกที่มีปริมาณฝนสะสมสูงทำให้เขื่อนเจ้าพระยาต้องเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจมีระดับน้ำที่สูงขึ้นและก็เกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้ในด้านการเตรียมความพร้อมทางภาครัฐมีการประชุมร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีซึ่งมีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำล่วงหน้าไว้2วันเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่างๆทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แนะนำประชาชนนะคะติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะเขามีเรดาร์ตรวจอากาศนะแล้วก็เป็นการตรวจอากาศแบบเรียลไทม์ด้วยนะคุณฟังก็ข้อมูลที่แชร์เข้ามาในเรื่องของแฟนเพจต่างๆเนี่ยที่เป็นเพจต่างๆเราก็อย่าไปแชร์ต่อคุณฟังมีอะไรก็โทรหาเลยนะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหรือเข้าไปตรวจสอบได้เขาจะมีพยากรณ์อากาศให้นะคุณฟังและคุณฟังยกหูโทรศัพท์ได้นะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยหรือเนี่ยอย่างบรรดาผู้ขายของเนี่ยเขาก็ไม่ชอบฝนนะคุณฟังไม่ชอบฝนเนี่ยเวลามีอะไรเนี่ยจะต้องยกหูหากรมอุตุนิยมวิทยาที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาเลยทีเดียวนะคะก็งานนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็บอกว่าขอให้ติดตามข่าวสารนะคะกับกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์เขานะคะที่เป็นสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็จำง่ายคุณฟัง1182สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1182นะคะงานนี้นี่ก็กรมอุตุนิยมค่ะก็ต้องทำงานอย่างหนักนะเพราะว่าต้องสู้กับบรรดาเพจต่างๆด้วยหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้เลยทีเดียวค่ะคุณฟังอย่างไรก็ตามนะคะห่วงช่วงนี้นะคะช่วงวันนี้23ถึง27กันยายนเนี่ยมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะเป็นฝนที่อยู่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและก็ภาคใต้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และก็ฝนตกหนักมากบางแห่งจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำ

ท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะส่วนคลื่นลมเนี่ยก็มีกำลังแรงนะคะคุณฟังอ่าวไทยเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองด้วยอ่าวไทยตอนล่างแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็คลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเรือเล็กก็ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะอ่าวไทยตอนบน23-27กันยายน2569นี้นะคะวันนี้ให้ความสำคัญกับข่าวพยากรณ์อากาศเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราได้ข้อมูลกันทางไลน์แล้วเราก็อาจจะแชร์ต่อๆกันไปนะคะแต่ทั้งนี้คุณฟังมันก็มีความจริงเพราะว่ามีเรื่องของฝนตกหนักที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกประกาศนะคะวันนี้ก็ออกประกาศด้วยนะคะก็โดยท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนางสาวสุกัญญานียะวินชาญแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการวางแผนในการใช้ชีวิตและก็การเดินทางเนี่ยในช่วงที่มีฝนตกฟ้าคะนองนะคะเราก็ต้องวางแผนแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวน้ำตกกันเพราะว่าน้ำตกเนี่ยเราไปถ่ายภาพเนี่ยมันฝนตกหินก็ลื่นด้วยที่มีข่าวนะคะคุณฟังว่านักท่องเที่ยวสาวเนี่ยต้องไปจบชีวิตนะจากการลื่นพื้นดินที่มันลื่นแล้วก็ตกลงไปนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรสายด่วนเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยา1182นะคะเมื่อวานนี้นะคะฟังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะคนที่รอคอยโครงการ60-40ก็ไม่ได้พลิกโผแต่อย่างใดนะคะก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราได้เพียงแค่2เดือนนี้นะคะไทยช่วยไทยรอบนี้เนี่ยไทยช่วยไทยรอบนี้ก็เป็นเฟส2นะคะก็2เดือนเอาไป 1,000 ค่ะนะ2เดือนเอาไป 1,000 เพราะว่าอันนี้เขาเป็นงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่นั่นเองนะคะตามนี้เลยคุณฟังเริ่มใช้ได้1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเรียกว่า4เดือนแรกนี้หลายคนใช้กันครบเลยนะดิจิฟาก็ครบค่ะคุณฟัง60 40ที่รัฐบาลให้เรามา 4,000 เนี่ยแค่2อาทิตย์แรกก็หมดนะคุณฟังหมดทุกเดือนนะใช้คุ้มเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ตามที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั้นเข้าครม.เป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เป็นการลดผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานความขัดแย้งตอนนี้ในตะวันออกกลางก็ยังคงยืดเยื้อนะคะรัฐบาลก็ต้องการรักษากำลังซื้อของภาคครัวเรือนการบริโภคภาคเอกชนพยุงเศรษฐกิจไม่ให้หดตัวลงและก็ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็ไม่ดราม่าหรอกคุณฟังนะได้ก็โอเคแหละนะคะเราก็ไปใช้จ่ายกันนะคะทั้งนี้ก็เป็นการใช้แหล่งเงินกู้ตามพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะคะพ.ร.ก. 400,000 นะคะคุณฟัง 400,000 ล้านลดผลกระทบนะคะจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ค่ะนะก็ผ่านครม.ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะเฟส2 60 40นี่ก็ได้ใช้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราได้เพียงแค่ 1,000 บาทนะวาง 1,000 บาทเนี่ย2เดือนนะกำหนด2เดือนก็คือวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนรวม2เดือนก็เป็นภาครัฐจ่ายให้60ประชาชนออกเอง40วันละไม่เกิน200บาทต่อคนถามว่าทำอย่างไรนะคะก็ต้องไปกดยืนยันสิทธิ์ค่ะต้องกดยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังย้ำนะคะกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคมหลายท่านเองถ้าคุณไม่กดยืนยันสิทธิ์นี่คุณเข้าร่วมโครงการ60 40เฟส2นี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการก็กดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569แล้วก็ใช้จ่ายได้นะคะทั้งซื้อสินค้าบริการหน้าร้านนะคะแล้วก็ไปซื้อที่ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็ได้ตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยฮัท60 40นี่ดิฉันยังไม่เคยสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่เลยนะคะส่วนใหญ่ก็ไปตลาดไปร้านค้ามากกว่านะคะขณะเดียวกันนะครม.ยังเห็นชอบเรื่องการเติมเงินบัตรคนจนให้ด้วยนะคะให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะก็จะเพิ่มให้ด้วยจากวงเงินเดิมเนี่ย300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะคุณฟังก็เพิ่มให้นะคะให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนก็คือในเดือนตุลาคม2569นะคะก็ใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะก็เป็นโครงการนี้หลายท่านก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แล้วนะคะได้เติมเงินเข้ามาอีก700บาทในเดือนตุลาคมเฉพาะเดือนตุลาคมเท่านั้นนะคะที่เราจะได้รับเงินเพิ่มขึ้นนะที่เรียกว่าบัตรคนจนเนี่ยคุณฟังเขาจะใช้คำนี้นะกันนะคะแต่จริงๆก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จากเดิมเนี่ยคุณได้ไปซื้อสินค้าเนี่ยจากร้านธงฟ้าต่างๆเนี่ย300บาทก็จะเพิ่มเป็นอีก700บาทเป็น 1,000 บาทและก็ให้เฉพาะเดือนตุลาคมส่วนโครงการไทยช่วยไทยพาสก็เราคุ้นชินกันดีอยู่แล้วนะคะคุณฟางก็ได้2เดือนนะคุณฟางก็คือใช้จ่ายได้1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนรวมกันนะ 1,000 บาทก็คือตกลงก็ใช้จ่ายไปนะสูงสุด200บาทต่อวันและอย่าลืมนะคะอย่าลืมเข้าไปกดนะยืนยันสิทธิ์ผ่านโครงการแอปเป่าตัง 1-15 ตุลาคม 2569 ค่ะคุณฟังอยู่กับช่วงเวลาของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าเราทักทายกันด้วยผ่านทาง Facebook Live Fanpage QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่คุณคิดถึงกันค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธกส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธกส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะคุณฟังว่าเบรกที่แล้วเนี่ยก็เน้นเรื่องเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศค่ะและท่านใดที่ติดตามฟังนะเข้าไปใน Facebook Fanpage ก็ได้ของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยเข้าได้เลยค่ะคุณฟังหรือถ้าต้องการสอบถามรายละเอียดก็โทรสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเขามีสายด่วน1182และก็รวมทั้งเบอร์โทรกลางก็มีนะคุณฟัง023994566นะก็คุณฟังอย่าไปแชร์ข่าวที่ไม่ใช่ข่าวที่แท้จริงนะคะทางนี้เนี่ยคุณฟังช่วงนี้เนี่ยช่วงเดือนกันยายนเนี่ยโดยปกติแล้วนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็บอกแล้วค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนปกติในเดือนกันยายนก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะฝนตก 60-80% ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากในหลายแห่งก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ดังนั้นเนี่ยการเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะและก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือค่ะคุณฟาร์มอย่าตกเป็นเหยื่อข่าวลือนะแล้วก็ข่าวสารเนี่ยเราติดตามได้เนื่องจากช่วงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะคะ23-27กันยายนเนี่ยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่หลายคนอาจจะ เปลี่ยนแผนนะคุณฟาร์มอาจจะเที่ยวอยู่ในแถวๆกรุงเทพปริมณฑลไปก่อนนะเพราะว่าบางทีเนี่ยออกไปต่างจังหวัดเนี่ยขับรถไปก็เจอฝนตกหนักมากเลยนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเนี่ยสำคัญนะอย่าไปผ่านไปในพื้นที่ที่อาจจะทำให้เรานั้นมีอันตรายได้นะอย่างพวกพื้นที่ป่าแล้วก็น้ำตกต่างๆอย่างที่ท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวานนี้นำมาฝากกันเพราะว่าข่าวสารเรื่องภัยพิบัติน่ะเราก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะปกติดิจฟาเนี่ยก็จะเช็คข่าวก่อนเพราะบางทีเราไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องวางแผนการเดินทางอย่างน้อยต้องเตรียมร่มละค่ะและคุณฟังใครที่ติดตามคุณไพวันวรรณบุตรนะคะคุณแพรรี่นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับการสูญเสียคุณแม่ไปค่ะคุณแม่ของคุณไพวันนะคุณไพวันวรรณบุตรนะ ซึ่งก็เรียกว่าคุณไพวันนั้นก็สึกออกมาเพื่อที่จะดูแลคุณแม่ด้วยนะคะก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะก็ในเพจ Facebook คุณไพวันวรรณบุตรภาษาไทยเลยนะคะคุณแพรี่นะคะบอกว่าคุณแม่นั้นได้จากไปแล้วนะคะวันอังคารที่22กันยายน2569เวลา 18:34 นแม่ได้สละธาตุขันธ์กลับคืนสู่ธรรมชาติแม่ได้หลับไปอย่างสงบท่ามกลางความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและญาติพี่น้องแม่หนูภูมิใจมากนะคะที่หนูได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นะคะก็มีภาพของคุณแพรี่ไพวรรณบุตรนะคะก็โอ้โหดูแล้วสะเทือนใจนะคุณฟังความรักความผูกพันนะคะก็กราบเท้าแม่หอมแม่นะคะเอาเท้าของคุณแม่เนี่ยมาแนบกับหน้าของตัวเองนะคะก็คุณแม่ของคุณไพวันวรรณบุตรนะคะท่านก็จากไปนะลูกนี่ดูแลอย่างดียิ่งนะคุณแม่อารมณ์วัดโทนะตั้งศพ บำเพ็ญกุศลที่วัดหนองคันตำบลตะกาดเง่าอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้เนี่ยมีพิธีรดน้ำศพ 10:00 นพิธีสวดพระอภิธรรมณ ทุ่มครึ่งณ 23-27 กันยายนแล้วก็วันจันทร์ที่28กันยายนเวลา 13:00 จะเป็นพิธีชาปนกิจณเมนวัดหนองคันค่ะคุณไพวันก็บอกขอให้คุณแม่เนี่ยได้บุญกุศลนะนำคุณแม่เนี่ยไปสู่ดินแดนแห่งสุคติภูมินะคะก่อนที่คุณแม่จากไปเนี่ยก็มีครูบาอาจารย์นะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยมาสาธยายพระสูตรให้คุณแม่ด้วยให้ได้ฟังด้วยแล้วก็ก่อนที่คุณแม่จะจากไปนะคะทางครอบครัวของคุณไพวันวรรณบุตรเนี่ยก็ได้พาลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยมาร่วมกันนะคะแสดงอโหสิกรรมต่อคุณแม่นะคะเรื่องอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็คือลูกหลานก็มารวมตัวกันนะคะเพื่อมาขอขมาต่อคุณแม่อารมณ์ในช่วงที่ท่านยังมีสติอยู่นั่นเองนะคะก็มากราบขอขมากับท่านนะคะคุณฟังก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็คุณไพวันก็โพสต์คำพูดนี้นะคุณฟังอยู่ให้เป็นที่รักจากให้ผู้คนอาลัยก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณไพวันวรรณบุตรและก็ครอบครัวด้วยพูดถึงช่วงนี้คุณฟังอยู่ให้รักจากให้คิดถึงนะแต่บางทีเราก็อาจจะต้องบอกเลยว่าบางทีนานไปเขาก็ลืมนะคะในช่วงของเดือนกันยายนนี้ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเกษียณอายุราชการนะดีเจฝ่าเองก็มีโอกาสไปร่วมงานเกษียณเนี่ยหลายงานเลยในช่วงเวลานี้เพราะว่าสามีดีเจฝ่าก็เกษียณอายุราชการ30กันยายน2569นี้เหมือนกันนะเมื่อวานก็ไปร่วมงานเลี้ยงเกษียณที่ทางด้านของสมาคมภรรยาทหารเรือนะคะก็ได้จัดให้กับภรรยาของนายทหารที่เกษียณอายุราชการที่เป็นกรรมการบริหารสมาคมดิฉันก็ไปเมื่อวานนี้โอ้น้องๆ นะคะก็จัดงานได้อย่างดีเลยนะคะต้องขอบพระคุณนะคะคุณอริยาเฟื่องจันทร์นายกสมาคมภรรยาทหารเรือและก็ทีมคณะกรรมการทุกท่านเลยที่ได้ร่วมกันจัดงานให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการได้ประทับใจค่ะแล้วก็ท่านนายกสมาคมภรรยาฐานเรือนะคะคุณอริยาเฟื่องจันทร์ท่านก็เกษียณอายุราชการตามพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการฐานเรือด้วยเช่นกันนะก็ในปี2569วันที่1ตุลาคมครับเป็นพลเอกนเรศวงศ์ตระกูลนะคะจะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่แล้วก็คุณกรกนกวงศ์ตระกูลจะเป็นนายกสมาคมภรรยาฐานเรือคนใหม่นะคะก็ร่วมแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านด้วยพูดถึงเรื่องการทำงานนะคุณฟังอย่างดีจะฝ่าเองเนี่ยเรื่องของงานเกษียณเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมเลยคุณฟังส่วนใหญ่หมายถึงว่าที่เป็นตัวเองเป็นผู้เกษียณเองนะเพราะว่าตัวเองเนี่ยearly retireมาก็ไม่ได้มีการจัดงานนะตอนที่ทำงานที่ช่อง7กับอไทยรัฐเนี่ยอย่างที่ช่อง7นี่ก็อยู่ไม่ครบคุณฟังอยู่แค่21ปีนะเขาต้อง25ปีเขาถึงจะจัดงานให้ที่เขามีการมอบดอกมุ้งดอกไม้มอบประกาศนียบัตรนะฮะส่วนที่ไทยรัฐนี่ก็ออกมาก่อนนะฮะดังนั้นก็เลยไม่มีงานเมื่อวานนี้บรรยากาศงานเกษียณนี่เข้าใจเลยนะคะการที่ได้เจอกับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ทำงานผูกพันกันมานะหลายคนเนี่ยคือเราไม่ได้ร้องไห้นะคุณไปแต่พอน้องเขาร้องมาเนี่ยคือมันเป็นปฏิกิริยาออโต้อะก็เลยแบบมีน้ำตารินเหมือนกันนะก็ขอมอบบทกลอนจากท่านอาจารย์อภิชาติดำดีนะคะให้แก่ผู้เกษียณทุกท่านนะคะบทกลอนนี้ก็จะอ่านปีละครั้งเลยนะคะเพราะว่าเป็นบทกลอนที่ฝากไว้กับผู้เกษียณอายุนะคะวันเกษียณเอ่ยลาน้ำตาไหล พรุ่งนี้แล้วใช่ไหมต้องปิดม่านบนเส้นทางย่างก้าวมายาวนานเหลือแต่เพียงผลงานจดจารไว้ตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำแหน่งมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานเหลียวหลังบนเส้นทางเคยย่างก้าวล้วนเรื่องราวมากมายให้เล่าขานมองข้างหน้าต่อไปใจเบิกบานอุดมการวาดหวังยังรังรองวัยเกษียณแต่หัวใจไม่เกษียณยังภาคเพียรเป็นพลังคลังสมองประสบการณ์ทุกอย่างคือทางทองให้รุ่นน้องเป็นแบบอย่างทางชีวีแม้เกษียณแต่พลังยังเกษมพร้อมเติมเต็มเพื่อแผ่นดินทุกถิ่นที่แม้หยุดงานตามวาระประจำปีแต่ความดียังทำได้ไม่หยุดเลยนะคะท่านอาจารย์อภิชาติดำดีค่ะประพันธ์บทกลอนนี้ไว้นะคะเมื่อวันที่10กันยายน2564นะคะดิฉันก็บันทึกไว้นะคะท่านเองก็แต่งบทกลอนนี้ได้อย่างประทับใจเลยนะคะอย่าลืมนะคุณฟังตำแหน่งมีหมุนเวียนแล้วเปลี่ยนผ่านแต่ตำนานยังคงอยู่คู่ยุคสมัยผู้นำในตำนานมาแล้วไปที่ยิ่งใหญ่คือผู้นำในตำนานค่ะนะคะลองหันไปดูในเส้นทางรับราชการเส้นทางการทำงานค่ะดูว่าเราทำงานอย่างภาคเพียรจริงหรือเปล่าบางคนเกษียณเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะเขาตรวจสอบเจอนู่นต้องไปชี้แจงกับปปช.ค่ะนะแล้วเดี๋ยวพอเกษียณแล้วเนี่ยก็บางท่านเองนะตำแหน่งหน้าที่ก็จะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินกับปปช.ก็ตรวจสอบให้ดีละกันค่ะเพราะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ต้องปปช.ตรวจสอบเนี่ยคุณจะวุ่นวายนะเพราะคุณละจากตำแหน่งไปแล้วนะจะหาเอกสารอะไรหลักฐานก็ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวหลายคนใจหายนะคุณฟังใจหายกับตำแหน่งหน้าที่หลายคนช่วงนี้เป็นช่วงเก็บของนะอย่างเมื่อวานดีฝ่าก็เก็บของเอาชุดเนี่ยเอาให้น้องๆค่ะนะก็ค่อยๆจัดสรรชุดที่เหมาะสมนะใครที่ใส่ไซส์ XL เหมือนดีเจฝ่ามีทั้งขายมีทั้งให้บางส่วนใหญ่จะให้มากกว่าก็ออกไปโอ้โหราวนี่โล่งเลยนะคะเราเสื้อผ้าที่บ้านเนี่ยนะชุดเครื่องหมุนเครื่องแบบนี้ก็ที่น้องๆเขายังใส่ไซส์เดียวกับดีเจฝ่าได้ก็ค้นไปกระเป๋าใหญ่เลยนะโล่งไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีทิ้งขนอีกเหมือนกันนะคะเราก็ทำงานมานะคะอดใจหายไม่ได้เลยจริงๆค่ะนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือเราสูงวัยขึ้นนะคุณฟังพอเกษียณอายุแล้วเนี่ยถือเป็นโอกาสที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทของชีวิตแต่ถามว่าดีเจฝ่าตราบใดที่มีผู้สนับสนุนรายการแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังฟังรายการของดีเจฝ่าดีเจฝ่าก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะคะยังเป็นนักจัดรายการวิทยุอิสระอยู่เช่นนี้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยถ้าเกิดว่าคุณฟังช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ดีเจฝ่าคัดสรรมาอย่างตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยค่ะถ้าแฟนรายการฟังรายการมานานแล้วยังไม่เคยสั่งซื้อเลยเปิดใจสั่งซื้อสักหน่อยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณฟังสามารถจะมอบให้เป็นของขวัญของฝากได้เป็นอย่างดีเลยดีเจฝ่าก็จะใช้ตัวน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์แล้วก็สเปรย์ออร่าไรส์นี่แหละค่ะให้กับผู้ที่เกษียณอายุนะคะเดี๋ยวช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเนี่ยก็จะไปลาท่านปลัดท่านหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวมอบให้ท่านดูแลด้วยนะคะก็คือเราคิดว่าตัวเราเองเนี่ยของในบ้านมันเยอะแล้วคุณฟังก็ให้เป็นสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปใช้แล้วหมดไปแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าคุณฟังสนใจนะคะน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นและวิจัยโดยคณะทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะได้รับตรามหิดลคอลเลกชันไม่แสบปากเลยคุณฟังแล้วก็เข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage ออร่าไรส์ ORALRICE สั่งซื้อได้ในบ้านสีส้มด้วยนะคะสะดวกคุณฟังส่งมาที่บ้านท่านเลยนะแล้วก็แพ็คมาอย่างดีรวมทั้งคุณฟังสามารถจะเข้ามาดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook Fanpage ของ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะก็น้องๆทีมงานเองก็มีการสั่งผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์เนี่ยไปใช้ด้วยแล้วก็ทุกคนก็พูดเหมือนที่จะฝากว่ารสชาติอ่อนโยนแล้วรวมทั้งตัวของน้ำยาบ้วนปากตัวนี้เนี่ยไม่แสบปากไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แตกต่างจากน้ำยาบ้วนปากทั่วไปเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะขอบคุณที่รักฟันค่ะนะออร่าไรส์นั้นมีสารสกัดจากข้าวสีดำที่เป็นแหล่งของแอนโทไซยานินนะช่วยต้านอนุมูลอิสระมีฟูออไรด์ช่วยป้องกันฟันผุมีไลโซโซมซึ่งช่วยดูแลความสะอาดช่องปากปราศจากแอลกอฮอล์ไม่แสบปากนะคะดูแลช่องปากได้ง่ายในทุกวันเลยและมีฟูออไรด์ด้วยช่วยป้องกันฟันผุนะคะถ้าจะไปซื้อด้วยตัวเองค่ะคุณฟังออร่าไรส์มีจำหน่าย นะคะที่ร้าน GPO ค่ะองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะคะไปที่นี่ได้ค่ะ LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาที่สมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขานะคะที่ร้านมูลนิธิทันตะมหิดลที่ร้าน Healthy Max Healthy Max มีทั้ง Healthy Max Icon สยาม Healthy Max ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์คนะคะแล้วก็มี Healthy Max ที่โรงพยาบาลด้วยนะคะเป็นร้านจำหน่ายนะคะ Healthy Max นั้นเข้าไปดูผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆได้เยอะเลยแล้วก็มีวางจำหน่ายออร่าไรด้วยนะคะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษศาลายาและก็ที่โรงพยาบาลวิมุตค่ะส่วนเส้นพรานนกตัดใหม่นะคะก็มีจำหน่ายที่ร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านคลังยาเทพอาสาและก็ที่ร้านยาพิลล่านะคะก็ฝากแฟนๆรายการที่ติดตามฟังดีเจฝ่านะเขาไปดูใน Facebook Fanpage ก็ได้ @oralrice คุณฟัง ORALRICE เนี่ยเป็น Facebook Fanpage รวมทั้งเป็น LINE นะคุณฟังสามารถจะเข้าไปติดตามแล้วก็สั่งซื้อได้นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังช่วงนี้หลายคนเองนะคะที่อยู่ในวัยจะต้องเกษียณออกมานะอย่าลืมนะคะปรับชีวิตนะต้องหัดทำอะไรด้วยตัวเองและรวมทั้งเรื่องหนึ่งคุณฟังเรื่องการลงทุนต่างๆท่านต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนะมีเหมือนกันคุณฟังอย่างข่าวเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็มีรุ่นน้องดีจะฝากคนหนึ่งเนี่ยกลัวเหลือเกินว่าจะเกิดน้ำท่วมใหญ่กลัวจะไม่มีที่อยู่นะจะไปสร้างบ้านแล้วจริงๆตัวเองเป็นคนเมืองนะคุณฟังดูสิอายุ60แล้วจะไปสร้างบ้านอยู่ในต่างจังหวัดในสวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ถิ่นของเราด้วยดังนั้นเนี่ยก็เลยเตือนไปเหมือนกันว่าถ้าจะไปพักผ่อนต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยไปดูโรงแรมมะหรือไปเช่าโฮมสเตย์หรือไปเช่าบ้านอยู่ไหมเพราะยังไงเนี่ยชีวิตคนเมืองก็ต้องอยู่ในเมืองนะเราอยู่ในเมืองมาตลอดอ่ะตั้งแต่เกิดอ่ะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาจะทำยังไงนะคะบอกว่าเดี๋ยวเอาน้องไปเอาน้องก็ไม่สบายเหมือนกันนะไปอยู่ในป่าในเขาในสวนเนี่ยกว่าจะออกมาหาหมอได้ในวัยเกษียณ60กว่ามันลำบากค่ะคุณฟังนะคะมีแต่คนที่เขาจะเร่งขายอสังหาไปนะคะแล้วก็ไปเที่ยวอยู่ตามโรงแรมดีกว่าเราเก็บเงินล้านของเราไว้แล้วก็ไปพักผ่อนท่องเที่ยวไปนอนโรงแรมจังหวัดนั้นจังหวัดนี้นะคะดีกว่านะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยต้องคิดแผนดีๆนะคุณฟังเพราะว่าเราเองก็มีชีวิตอยู่ไม่นานนะต้องปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากตำแหน่งหน้าที่อะไรที่มันเป็นภาระนะอย่ามาเอาไว้กับตัวเองค่ะหลายคนบอกว่าจะเลี้ยงหลานหลายคนก็บอกโอ้โหเลี้ยงหลานนี่งานใหญ่งานยักษ์เลยทีเดียวนะคะคุณฟังแต่เลี้ยงหลานก็ดีไปอย่างนึงอะไรรู้ว่าได้เอ็นโดฟินเพราะเด็กน่ารักนะคะเป็นความรักความผูกพันเห็นปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานเนี่ยผอมลงเลยคุณฟังต้องวิ่งตามหลานนะคะดังนั้นเนี่ยชีวิตหลังเกษียณนะต้องวางแผนนะคะคุณว่าอะไรงานอดิเรกที่เราทำแล้วมีความสุขก็อาจทำให้เพลิดเพลินบางท่านชอบต่อจิ๊กซอนะคะบางท่านชอบดูซีรีส์แนวตั้งบางท่านชอบดูหนังดูละครฟังเพลงนะคะเราก็ทำตามที่เราชอบกันละกันนะคะอย่าไปสะสมความเครียดนะคะแล้วก็ฝึกใจเราที่แน่ต้องต่อสู้กับสังขารด้วยนะคะอย่ากินอิ่มนะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะเดี๋ยวโรคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนนะทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในวัยเกษียณเดี๋ยววันนี้ดิจฟ่าเองก็ยังไม่ได้อัปเดตหุ้นนะคุณฟังพอดีคุณหมอนัดเพราะว่าดิจฟ่าเนี่ยต้องตรวจด้านสุตินารีค่ะนะก็คือเรื่องของรังไข่ดิจฟ่านี่มีรังไข่ข้างเดียวนะคุณฟังเพราะฉะนั้นก็จะคอนเซิร์นเรื่องรังไข่มากเพราะว่าตัวของมะเร็งรังไข่เนี่ยมันหายากค่ะก็ต้องมีการตรวจ follow up ตลอดเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะคุณฟังเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จำเป็นเพราะบางครั้งช่วงนี้เราเจอการเป็นมะเร็งหรือแคนเซอร์เนี่ยในคนที่อายุน้อยลงอย่างที่มีคุณหมอท่านนึงนะคะคุณหมอเพิ่งตรวจสุขภาพแล้วก็ไม่ได้มีอาการอะไรเลยนะน่าจะชื่อคุณหมอลิลลี่ใช่ไหมคะที่คนแชร์กันเยอะเลยนะคะก็ให้กำลังใจท่านนะจริงๆการตรวจพบมะเร็งในระยะศูนย์หรือระยะเริ่มต้นเนี่ยถือว่าเราเนี่ยให้ความใส่ใจสุขภาพนะคะเพราะว่ามันรักษาสามารถหายขาดได้เพราะฉะนั้นสูญเสียอะไรก็ได้นะคะสูญเสียอวัยวะไปอาจจะต้องไปตัดไปอะไรแต่อย่าสูญเสียกำลังใจสู้กับมันสักตั้งนึงเพราะว่าอันนี้เป็นระยะเริ่มต้นหรือระยะศูนย์ดีกว่าเป็นระยะลุกลามอย่างระยะ4อะไรเงี้ยก็ได้คือการรักษาแบบประคับประคองแต่ก็อยู่ได้นะเดี๋ยวนี้การแพทย์เก่งมากเพราะฉะนั้นอย่าสูญเสียกำลังใจแต่ว่าต้องใส่ใจสุขภาพนี่ขนาดตัวเองใส่ใจสุขภาพเหมือนกันนะคุณฟังกินอาหารแค่2มื้อแต่ว่าก็ยังเหมือนจะต้องเพิ่มการออกกำลังกายมากขึ้นนะก็ขอฝากไว้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคนที่ อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็ฟังรายการกับดิจิฟายเยอะนะคะเล่นหุ้นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้มีความสุขแล้วก็อย่าไปทุ่มสุดตัวเล่นแบบเอาค่ากับข้าวกลับบ้านก็พอละแล้วก็ซื้อหุ้นที่มีปันผลนะผิดทางไปก็ยังได้ปันผลนะคุณฟังอย่าซื้อหุ้นที่เราไม่ถนัดซื้อหุ้นที่เราถนัดนะคุณฟังแล้วก็มีเงินปันผลเนี่ยอย่างน้อยผิดทางไปโอ้มีเงินปันผลเข้ามาทุกปีทุกปีเลยนะคะทำให้เราก็มันก็ชดเชยไปได้แล้วก็รวมทั้งกิจกรรมตอนนี้เนี่ยที่สำคัญตอนนี้คือต้องเคลียร์บ้านคุณฟังนะเดี๋ยวอาจจะทำตู้ดูทีวีที่มันเป็นแบบบิวอินที่มันปิดของอ่ะมันจะได้ดูบ้านเรียบร้อยนะพวกการจัดบ้านการโละข้าวของภายในบ้านเนี่ยต้องทำกันนะคะเป็นภารกิจเลยล่ะสำหรับคนที่เกษียณแล้วที่ต้องอยู่บ้านก็ทำบ้านของเราให้สะอาดนะบางทีก็มีปาร์ตี้ที่บ้านด้วยก็ชอบปาร์ตี้ที่บ้านคุณฟังเพราะว่าเราเสียงดังได้นะคะแล้วก็จัดบ้านให้น่าอยู่กันนะคะตอนนี้เนี่ยคนที่เกษียณเนี่ยต้องเอาของออกจากที่ทำงานเนี่ยเดิมถ้าไม่เกษียณเนี่ยย้ายงานย้ายห้องของมันก็ไปอยู่อีกห้องใหม่ได้แต่งานนี้เนี่ยต้องไปหอบหิ้วเอากลับมาบ้านนะตอนนี้ก็ต้องจัดบ้านอะไรให้ใครได้ก็ต้องให้ไปนะแจกไปบ้างค่ะแล้วก็รวมทั้งงานเลี้ยงเกษียณเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะอาหารของหวานอร่อยเขาเอาของอร่อยอร่อยมาให้นะคุณฟังงานนี้เนี่ยก็ต้องทำไอเอฟอดไปเผาผ่านน้ำตาลด้วยอย่างที่ฝาต้องคุมน้ำตาลนะคะเนี่ยมีงานเลี้ยงเกษียณทุกวันเลยช่วงนี้ค่ะนะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อย่าขาดเลยก็คือเรื่องของการคิดดีทำดีพูดดีสวดมนต์ไหว้พระนะคะยิ่งคนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายจากไปแล้วเนี่ยเราก็ทำดีนะคะบางคนก็ชอบที่จะไปบริจาคโลหิตนะแต่ถ้าอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็อย่าไปบริจาคโลหิตมากเกินไปนะคะเดี๋ยวไขสันหลังทำงานได้ไม่ดีนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับโลหิตวิทยาได้นะบอกคุณฟังไว้ก่อนนะต้องเช็คนะบางคนมีภาวะเลือดจางอะไรต่างๆต้องเช็คด้วยบางทีอยากจะทำบุญเนี่ยแต่ว่าต้องก็ทำบุญกับตัวเองด้วยเพราะว่าร่างกายก็เสื่อมไปเป็นของธรรมดาแต่ว่าดิฉันฝ่ายเองก็ทำบุญนะคุณฟังทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วก็คนที่เขาเดือดร้อนลำบากรวมทั้งการสวดมนต์ไหว้พระหรือลึกนึกถึงพระรัตนตรัยค่ะทำให้เรานั้นได้อุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติพี่น้องนะคะบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปด้วยแล้วก็ขอพรท่านด้วยให้ท่านคุ้มครองดูแลให้เรามีสุขภาพแข็งแรงอายุขัยยืนยาวจะได้อยู่สร้างบุญสร้างบารมีต่อไปนะคะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณแฟนเดี๋ยวช่วงหน้าทักทายพูดคุยกันแล้วก็ติดตามฟังข่าวกันต่อในเบรกหน้าค่ะ
0: กำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบคิดคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ติดตามฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังคะข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามนะคะก็คือการที่สองยักษ์ใหญ่ประธานาธิบดีสหรัฐและก็ประธานาธิบดีจีนนะคะจะเจอกันโดยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีรายงานเหมือนกันว่านายสีจิ้นผิงนะประธานาธิบดีของจีนเนี่ยมีอาการป่วยไม่สบายนะคะอย่างไรก็ตามจีนยืนยันว่า สีจิ้นผิงนั้นจะไปสหรัฐอเมริกาค่ะโดยจีนยืนยันว่าในช่วงวันนี้23-25กันยายนนะคะทางประธานาธิบดีจีนค่ะสีจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐระหว่างวันที่23-25กันยายนเพื่อพบปากกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการเจรจาการค้านี่แหละค่ะนะก็มีการแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจากทางการจีนค่ะโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนและทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาก็ยืนยันว่าสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนั้นจะเยือนสหรัฐนะคะ23-25กันยายนนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นนะในเชิงลึกด้วยระดับทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับจีนตลอดจนสันติภาพและก็การพัฒนาของโลกทั้งนี้ทั้งสองคนนี้นะคะก็จะต้องเยือนกันรวมทั้งหารือเรื่องการข้อมูลต่างๆที่เห็นต่างกันนั่นเองค่ะงานนี้เนี่ยทั้งคู่นะคุณฟังก็จะได้พบปะเจอกันนะยักษ์ใหญ่ของโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะต้องคุยกันเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆซึ่งทั้งคู่นี้นะคุณฟังก็เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมานะคะหลายคนเองก็คงจะต้องติดตามนะว่าเขาจะคุยอะไรกันบ้างอย่างเช่นเรื่องของการคาดการณ์ว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะมีการหารือกันนะเรื่องของแร่เอิร์ธแล้วก็แร่ธาตุที่สำคัญเรื่องการแข่งขันทางเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็การเจรจาเรื่องของการส่งออกชิปแล้วก็โมเดล AI เรื่องยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็การเข้าถึงตลาดค่ะต้องมีงานหารือแน่นอนเรื่องตลาดรถยนต์ไฟฟ้าค่ะเพราะว่าจีนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกหลักของโลกนะคุณฟังจีนนี่ส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าเยอะมากแล้วก็ทำเองก็จะต้องดูว่าเขาจะเปิดรับรถยนต์จากจีนมากแค่ไหนปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเนี่ยถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าสู่ตลาดสหรัฐนะคะด้วยอัตราภาษีศุลกากรที่สูงกว่า 100% แล้วก็เรื่องการค้าแล้วก็เรื่องภาษีต่างๆรวมทั้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์และก็ความมั่นคงนะคุณฟังที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้เรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเรื่องของยูเครนกับรัสเซียประเด็นสำคัญเรื่องนี้นะคะก็ต้องติดตามข้อมูลกันต่อไปเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทั่วโลกจับตานะรวมทั้งคนก็จับตาดูอาการของนายสีจิ้นผิงด้วยเช่นกันนะคะก็เป็นความกังวลต่างๆแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็จะเจอกันนะรวมทั้งจะต้องหาความคืบหน้าด้วยในการยุติสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีก็เป็นปัญหายาวนานต่อเนื่องกันมาเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันค่ะการพบปะครั้งนี้นะก็เชื่อว่าต้องดูว่าจะฝ่ามรสุมเรื่องของภาษีและก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้หรือไม่นะข้อมูลจากทันหุ้นค่ะนะจับตาทรัมป์สีจิ้นผิงนัดถกใหญ่จะฝ่ามรสุม AI ภาษีและก็เรื่องของความขัดแย้งสหรัฐอิหร่านได้หรือไม่นะคะก็จะต้องเจอกันในการประชุมสุดยอดในกรุงวอชิงตันครั้งนี้นะคะครั้งนี้บอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งอัตราภาษีที่สูงข้อถกเถียงเรื่องความครองความเป็นใหญ่ในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ตลอดจนแรงกดดันมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านซึ่งจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐนะคะนายสกอตต์เบสเซนนะคะยืนยันถึงความคืบหน้าในการเจรจาแนวโน้มการขยายข้อตกลงสงบศึกและก็ข้อเสนอการลดภาษีตอบแทนซึ่งกันและกันมูลค่า$30,000 ล้านสำหรับสินค้าทั่วไปและก็จะหารือเรื่องของกรอบ AI ต่างๆนะคะทางนี้ก็การหารือการประชุมสุดยอดครั้งนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งสหรัฐด้วยนะก็ดูซิว่าเขาจะมีผลลัพธ์ในการเจรจากันอย่างไรบ้างนะคะคุณฟังจะเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของการที่จะมีการผ่อนคลายหรือเปล่าเรื่องการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องนึงที่เป็นความขัดแย้งนะตอนนี้ก็ลุกลามเป็นความขัดแย้งทางวัฒนธรรมด้วยนะคะคุณฟังดิฉันนี่จะติดตามข้อมูลจากทั้งทางกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ในเพจหนึ่งคุณผู้ฟังก็คือเพจอาเซียนมองไทยเนี่ยเขาจะรวบรวมไว้นะหรือแม้กระทั่งตัวดิฉันเองนะคุณฟังที่ดิฉันลงเรื่องของชุดซัมป๊อตซึ่งเป็นชุดประจำชาติกัมพูชาเนี่ยปรากฏว่าก็มีคนกัมพูชาเนี่ยโอ้เข้ามานะคะเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเรียกว่าพูดไม่เหมาะสมอ่ะดิจฟาก็เลยต้องบล็อกไปเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการที่เขาเอาภาพคนไทยไปเคลมเป็นภาพของกัมพูชาค่ะคุณฟังก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสารของกัมพูชาเนี่ยนะคะว่าอ้างว่ารูปนี้มาจากหนังสือฝรั่งเศสและบอกว่าเขมรคือดินแดนต้นกำเนิดทางวัฒนธรรมนะ เนี่ยเขาเขียนแบบนี้เลยทีเดียวนะคะบอกว่าภาพเก่าๆของกัมพูชาสมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของเสียมก็คือเราเนี่ยนะคะบอกว่าเราเนี่ยยึดกัมพูชานะบอกยุคนั้นไม่มีกล้องแม้จะอ้างอิงจากประติมากรรมบนฝาผนังก็ไม่เหมือนกับชุดไทยพื้นเมืองเขมรเนี่ยอยู่ใต้เสียมเป็นร้อยปีจากนั้นก็อยู่ฝรั่งเศสแล้วก็อยู่ใต้การควบคุมของเวียดนามแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของพอพจน์นะพอพจน์นี่โอ้โหคุณฟังเขาก็ฆ่าครูนะฆ่าคนชั้นนำอะค่ะของเขมรนะหมอพยาบาลตำรวจและก็นักเรียนนะคะแล้วก็รวมสิ่งใดที่เก็บไว้ในบ้านเนี่ยก็ถูกเอาไปเผาทำลายหมดเลยนะคะตอนนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยพยายามจะสร้างประวัติศาสตร์นะคะจะสร้างประวัติศาสตร์ให้ใหม่อย่างล่าสุดนะคะในเพจของอาเซียนมองไทยที่ติดตามเรื่องนี้ก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชานางเฟืองสกุลนาบอกว่าสิ่งที่บรรพบุรุษชาวเขมรได้สร้างสรรค์ขึ้นนั้นประวัติศาสตร์ได้จารึกว่ามรดกทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องยืนยันและก็ทั่วโลกต่างให้การยอมรับอันนี้แหมคิดเองเองไปเลยทีเดียวนะคะและคุณฟังสื่อของกัมพูชานะคะก็มีการรายงานนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าของภาพถ่ายไม่ได้หมายความถึงการเป็นเจ้าของวัฒนธรรมนะอันนี้เขาก็อ้างตัวเองนะคุณฟังขณะเดียวกันคุณฟังล่าสุดนะครับในเพจอาเซียนมองไทยบอกว่าเขมรเนี่ยสู้นะเตรียมโพสต์ถึงยูเนสโกนะคะหรือมีการโพสต์เรื่องแล้วก็จะยื่นยูเนสโกในนามประเพณีแต่งงานเขมรแบบดั้งเดิมนะคะบอกว่าประเพณีชุดเขมรเนี่ยเป็นชุดแบบโบราณส่วนของเราเนี่ยยื่นชุดไทยพระราชยม8แบบผ่านการตัดเย็บก็คือเขาจะยื่นเป็นชุดของเขานะคะผู้ฟัง Cambodia Move to Preserve Traditional Use of Khmer Sabai นี่คือสิ่งที่เขมรเนี่ยพยายามจะเอาชุดดั้งเดิมออกมานะคะขณะเดียวกันค่ะฟังหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลักฐานทางประวัติศาสตร์หนึ่งที่มีข้อมูลนะคะบอกว่าหนังสือที่เอาไปก๊อปปี้เราเนี่ยนะคะบอกว่ามีการซื้อขายภาพถ่ายในยุคหนึ่งนะคะในช่วงปีคริสตศักราช1883ถึง1884ค่ะบอกว่าเป็นสมุดการเดินทางในกัมพูชาของนักสะสมศิลปะชาวอเมริกันนะคะชื่ออิสเบล่าสจ๊วตกราดเนอร์ในช่วงปีคริสตศักราช1883ถึง1884ซึ่งเอาภาพพิมพ์นะโฟโต้พิมพ์นะบอกว่าเป็นผลงานของอิมี่จีเซลมาติดไว้ในสมุดหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นภาพสตรีที่ประเด็นถกเถียงนะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าภาพถ่ายต้นฉบับฟิล์มกระจกนั้นถูกนำมาอัดก๊อปปี้ลงกระดาษคุณฟังก็คือภาพของสตรีไทยเนี่ยนะคะก็คือเอามาขายให้กับนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกซื้อกลับไปสะสมในอัลบั้มส่วนตัวด้วยก็คือตอนนั้นก็มีการทำภาพเนี่ยเอามาขายนะคะนี่เป็นรายงานข่าวมานะคะบอกว่าแคตตาล็อกจากรายการขายภาพเนี่ยเป็นใบรายการสินค้านะคะจากสตูดิโอของเอมิลี่จีเซลในไส้ง่อนซึ่งแนบอยู่ท้ายสมุดบันทึกที่เกี่ยวกับกัมพูชาจุดที่สำคัญที่สุดคือหัวกระดาษของแคตตาล็อกเนี่ยมีข้อความภาษาฝรั่งเศสว่าแคตตาล็อกภาพซากปรักหักพังแห่งนครวัดสยามนะคะทางนี้บอกว่าการพิมพ์วงเล็บคำว่าสยามต่อจากคำอังกอร์เนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนนะคะทั้งนี้คุณฟังบอกว่าชาวฝรั่งเศสที่เข้าไปบันทึกภาพและทำแคตตาล็อกขายนั้นชาติตะวันตกรู้ว่าพื้นที่นครวัดหรืออังกอร์หรือแม้แต่วัฒนธรรมในบริเวณนั้นอยู่ภายใต้อิทธิพลและการปกครองของสยามไทยอย่างเป็นทางการก็คือเราเคยยึดครองนครวัดได้นะคะคุณฟังส่วนภาพของสตรีคนดังกล่าวที่มีภาพผู้หญิงนะคะก็บอกเป็นข้อมูลที่ว่าถ่ายที่เมืองไส้ง่อนนครโฮจิมินห์หรือว่าเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ในเวลาต่อมามีทั้งหมด4ภาพเพื่อผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นการถ่ายให้สตรีเนี่ยมาถ่ายภาพนะคะคุณฟังแล้วก็เอามาขายแก่นักท่องเที่ยวนะในสตูดิโอนั้นก็มีภาพถ่ายจากหลายชนชาติแล้วก็หลายหมวดหมู่เลยทีเดียวนะคุณฟังตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยนะคะก็มีการขายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้บอกเลยว่าอันนี้เป็นภาพของการที่ภาพสงสติไทยเนี่ยออกไปได้เนี่ยเพราะว่าเขามีการจำหน่ายนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขมรพยายามจะเคลมเนี่ยเขาก็คือมาเคลมเอาภาพของเรานะเป็นภาพที่เป็นของคนไทยเนี่ยนะประเทศไทยของเรามีภาพแบบนี้เยอะมากแต่เขาก็มาเอาไปนะคะประเทศเขมรเนี่ยพยายามจะมาแย่งชิงแล้วก็ ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปชี้แจงกับเขมรและเขมรเนี่ยเขาเป็นเรื่องเฟกนิวทั้งนั้นเลยนะคะเอาข้อมูลที่ดีที่ถูกต้องของเรานะที่อยู่ในหอสมุดแห่งชาติเนี่ยเอาไปให้กับชาวโลกรู้ดีกว่านะคะมีคนหนึ่งเขาเขียนว่าคนเขมรคิดว่าทุกอย่างเดิมเป็นของเขาทุกประเทศแย่งชิงมาจากเขาโดยเฉพาะไทยต่อให้อธิบายเหตุผลอะไรเขาก็ไม่สนใจเสียเวลาอธิบายสู้เอาข้อมูลเผยแพร่ให้ประเทศอื่นๆดีกว่าแล้วก็ตอนนี้นะคุณฟังคนที่เล่นเฟซบุ๊กในเขมรเนี่ยก็พยายามเข้ามาชี้แจงเรื่องราวของตัวเองคุณฟังนะนี่คือสิ่งที่เราเองก็แต่ก่อนก็คือตอนที่เราใกล้ชิดกันเนี่ยนะมีรายงานด้วยว่าตอนที่สมเด็จพระนโรดมสีนุเนี่ยไปครองปกครองกัมพูชาเนี่ยมีความพยายามจัดตั้งคณะละครหลวงและก็วงมโหรีหลวงในวังพนมเปญรวมทั้งบอกมีการเชิญครูละครครูดนตรี

0: และนางรำสตรีจากราชสำนักสยามในกรุงเทพเนี่ยไปช่วยฝึกสอนวางรากฐานดนตรีแล้วก็ฝังตัวอยู่ในราชสำนักกัมพูชาเป็นจำนวนมากนะใครจะไปนึกนะคุณฟังว่าจะกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนะคะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ทางการไทยเองนะคะก็มีการทำหนังสือประท้วงไปแล้วเรียบร้อยกับเวทีการประกวดนะมิสยูนิเวิร์ส2026ของกัมพูชาแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นข้อพิพาททางวัฒนธรรมที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วขอบพระคุณคุณฟังที่ติดตามค่ะเราร่วมกันนะคะรักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมไทยของเรานะคะตอนนี้กำลังเปิดศึกกับกัมพูชาเพราะฉะนั้นคนไทยต้องรู้รักแล้วก็สามัคคีผนึกกำลังร่วมกันต่อไปนะคะเพราะว่าเขมรเนี่ยพยายามที่จะเข้ามานะคะเอาขโมยมาก๊อปปี้แล้วก็ไปอ้างเป็นสิทธิ์ของตัวเองเราก็ต้องติดตามกับท่าทีของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศของไทยต่อไปนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ดิจฟ้าลาคุณฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
3: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
4: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
5: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97 รายการร้อนวิชชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบวันแมปจัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที่
9: สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่า ในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังราย

ฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำโพอำเภอพรพิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอโนนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนาะ
2: ค่ะพี่
1: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
3: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
1: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ไม่มีลูก
1: ใครอ่ะไปส่งให้น่ะเมื่อวาน
3: เมื่อวานไปตนเองไปกับหลานกับน้องชาย
1: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
3: จ๊ะ
1: ไปส่งที่ไหนครับ
3: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
3: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานทีไม่เจอเลยไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
1: ไม่ละครับวัดหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
3: เรียนถึงผู้ว่าน
1: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประทับตรารับแล้วเนา
2: ะ
1: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
3: มันทั้งหมด3ไร่จะแบ่งไปที่ทางงานกัน20บา
1: ทนะแปลงนาข้าว3ไร่ของป้าเนี่ยนะครับสุดพังเสียหายลงบ่อทรายเขาไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7วันป้าบอกผมมาอีกนะ
3: จ้ะ
1: จะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
2: สวัสดีค่ะป้า
3: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณถนอมกับคุณน้ำฝนกับคุณจิตนี่ติดนะนานคุณป้าลินชะล่ายเลย
1: ครับ

0: ขอบคุณครับป้าครับ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ครับป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
1: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
0: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะ
1: ค่ะ
0: ฝนครับ
1: ค่ะ
0: คุณเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
1: ใช่แต่นี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
0: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
1: ใช่ค่ะ
0: โซ่ข้อท่าไหร่นะข้อกลาง
1: ข้อกลางครองใจ
0: ครองใจ
1: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมเหรอคะ
2: ถูกกับ
0: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
2: คอนโดครับคอนโด
0: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอะครับ
2: คือไอ้ตั้งแต่ปี57อะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
0: ครับ
2: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
0: ต่อตารางเมตร
2: ราคาเดิม
0: ครับ
2: ครับ
0: ทีนี้คุณจ่ายไหมพอเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
2: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
0: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
2: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดแหละครับ
0: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม
2: คือตอนนี้อย่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
1: ปี26
2: คือ26คือปีนี้ไอเราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
1: ย้อนไปเหรอคะ
2: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
0: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
2: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แจงเรา
0: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
2: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
0: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอะครับ
2: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับปีผมก็ร้องตรวจสอบไปทางสคบ
0: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเกี่ยวกับ
0: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี
2: ้
0: กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
2: อาคารชุดลูกบ้านกับกรรมการ
0: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
2: ถูกครับถูกครับ
0: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับเนี่ย
2: คือเดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
0: พี่ครับมันพี่สันติครับเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบ แต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
2: ครับผม
0: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี
1: ่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านอ่ะเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
2: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
0: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
2: อ๋อครับผม
0: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
2: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วครับ
0: ไม่เลยอย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี
2: ่ทั้งไอ้เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
0: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลเลย
1: ไม่แล้วแกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
0: แกจ่าย
1: เรื่องเวลานะ
0: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่มาแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้อง
1: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
0: ถ้าเราไม่ยอมเลยเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องก็ฟ้องขายเลยนะ
1: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
0: หลายครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลางนะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกินถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% เดี๋ยวถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
1: อันนี้คือของ
0: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
1: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
0: เหมือนกันหมด
1: ทั้งหมดรวมกัน
0: ถูกต้อง
1: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
0: เมื่อวานในเรื่องของคุณลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
1: ค่ะประเด็น
0: ที่ลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแกไปขโมยเครื่องสูบน้ำเขาอะ
1: อ๋อที่ไปกับลูกชาย
0: ไปขโมยเครื่องสูบน้ำไปกับลูกชายแล้วก็ขโมยตอนกลางคืน
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็แกก็ประกันตัวมาแกไปซื้อประกันบุคคลนะจากไปซื้อประกันนะไม่ได้มีเงินไปประกันเองนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะศาลเรียกประกันตั้ง 200,000 น่ะ
1: โอ้โห
0: พี่ชนะรอแป๊บนึงเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าหลายคนก็ค้างว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปคุยกับลุงบอกลุงเอาไงเดี
1: ๋
0: ยวจะไปพบอัยการเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวจะให้เขาประกันตัวลูกชายออกมาด้วยเอาไหม
1: ค่ะ
0: นะครับลุงก็ตัดสินใจแล้วบอกไม่เอาดีกว่าบอกว่าทำไมอ่ะผมก็เลยถามประวัติบอกลูกชายเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไม่โดน
1: อ๋อเหรอ
0: โดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งแล้วสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากเงินก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถไถนาน่ะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านน
1: ะ
0: ไปลากเขามาเลย
1: โอ้โห
0: โอ้ยบอกลุง
1: ปวดหัวเลยนะ
0: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่2,800เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
1: ไม่มีตังค์
0: ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
1: ไปขโมยร่วมกัน
0: โอ้อันนี้ตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
1: อันนี้
0: ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
1: วางแผนไว้แล้วใช่ไหม
0: แล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหม ไม่ประกันแล้วแต่ยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสาภาพยอมรับสารภาพ
1: เมื่อวานพี่ก็แหน
0: ะได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
1: ยังไงก็ต้องเสีย
0: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์ลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักไง
1: หนักกว่ากลางวัน
0: เออถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าคนหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดมากึ่งนึงเหลือ5
1: ค่ะ
0: เหลือ5แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกน
1: ะ
0: แต่รอลงอาญาได้แต่ว่าโทษปรับน่ะสิ
1: ต้องเสีย
0: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกมั้ย
1: โดน
0: กักขังแทนค่าปรับวันละ500
1: เอออ
0: ีก1ปี
1: โอ้โห
0: นะ
1: แล้วทำยังไงล่ะ
0: อย่าขโมยต่อไปย้ำมาอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
1: ไปสายคุณชนะนะ
0: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: พี่ชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดเหรอคะ
3: รังวัดแต่ปี64ครับ
1: 64แล้วเหรอนี่69แล้วนะ
3: ครับไปขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุดชุมจังหวัดยะโสแล้วครับที่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้แต่กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
0: ก็อ่านแล้ว
3: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
1: มัน
3: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินน่ะยโสธรจังหวัดยโสธรน่ะจะส่งให้กรมที่ดินน่ะ2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลคำภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
0: เดี๋ยวครับ
3: ครับ
0: พี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
3: ครับคร
0: ับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
3: เขามันออกเดิมเนี่ยมันพื้นที่เดิม
0: มันแป๊บเดียวครับพี่ชนะ
3: สาขากุดชุมส่งวันที่14มีนา67ครับ
0: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่ไหม
3: ส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
0: ไปจังหวัดไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี้
3: ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับเพราะยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
0: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
3: ใช่ครับยังไม่กลับมาจังหวัดยังมาหาผู้ว่าเลยครับ
0: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
3: ครับผม
0: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรางวัดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับรังวัดออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
1: า
0: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็กลับมาง ไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะ
1: ใช
0: ่เออแล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
1: ก็ยังงงอยู
0: ่พองงมาก็มาถามเรา
1: ค่ะ
0: เออทีนี้มันจะถามเราเนี่ยผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าที่ดินว่าเมื่อไรจะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วเขาบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
3: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักสัก
0: เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: ชมครับ
0: พี่ชนะฟังผม
3: หนังสือทวงถามนะครับ
0: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
3: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ได้ถามด้วยวาจาครับ
0: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
3: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับ
0: แต่เขาต้องตอบถ้าเราถาม
3: ปีแล้วครับ
0: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
3: ใช่ครับผมไปถาม
0: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะ
3: ยืนยันครับพี่ชนะยืนยันครับ
0: เออดังนั้นเดี๋ยวนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมานะมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือครึ่งนาทีให้จบนะ
4: ครับผม
0: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
1: ่
0: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีนึงแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีหนึ่งนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
1: ค่ะ
0: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
1: เมื่อกี้มีตัวอย่างหนังสือ
0: เจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้งสองฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับมาเราจะได้กลับไปตามเรื่องในถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
1: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
0: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นเมื่อไหร่
1: ยื่นกับใคร
0: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการนะ
1: ต้องฝากไว้
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติดต่อคุณ
0: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมีใครอ่ะเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลยทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
1: ไม่มี
0: ปัญหาถนนหนทางอันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
1: ่
0: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
1: ฟันธงเลยนะ
0: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพักพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
1: นี่พูดเรื่องจริง
0: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนนั้นชำรุดเนี่ย
1: คุณกิตรอแป๊บนึง
0: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจก็โอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
1: เ
0: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมาทำปีไหน
1: และไม่รู้จะทำตอนไหนด้วย
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะไปสายคุณกิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิต
5: สวัสดีครับ
1: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10ปีแล้วเหรอคะคุณกฤตคะคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกฤตนะ
0: ลุงกฤตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
5: 60แล้วครับ
0: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
5: เสียงมัน
1: ไม่สบายค่ะพี
0: ่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
1: คุณกิตไม่สบาย
0: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
5: เดี๋ยวผมจะคุย
1: จะเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอะ
0: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
5: ครับ
0: ถูกฟ้องได้ยังครับ
5: ฟ้องมา7ปีครับ
0: ฟ้องมา10ปีแล้ว
1: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
0: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
5: ไม่สะดวก
0: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวค่อยคุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
1: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้อง
0: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
1: ค่ะ
0: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
1: ทั้งของพ่อและแม่อ
0: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะอัตโนมัตินะครับพี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมาน
1: ะ
0: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
1: โดยอัตโนมัติเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
0: เนี่ยทำไงถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
1: โอนไปแล้วใช่ไหม
0: ก็อ้อยข้าปากช้างแล้ว
1: เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
0: ไม่เข้าใครออกใคร
1: จริงนะพี่
0: เรื่องยืมตังค์กันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3เท่าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ. 2.6 ล้านไม่จ่าย
1: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
0: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
1: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
0: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เข้ามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
1: ์
0: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
1: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
0: ใช่
1: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
0: ขัดแย้งกันเยอะ
1: เรื่องยืมเงินนะพี
0: ่เรื่องเงินหนึ่งทองทอง
1: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
0: ไม่คืน
1: ทำสัญญาแล้วกันยืมเงิน
0: สัญญาก็ไม่จ่าย
1: มีประโยชน์ไหม
0: ไม่ฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
1: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
0: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำบุญอะไรได้ก็ทำ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อ่ะไปสายคุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
4: ค่ะ
1: คุณวิไลวันจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
4: คือยายเนี่ยอายุ81แล้วม
1: ี
4: ที่ดินอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทําประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
1: ้ที่1ไร่
4: 9,317บาทท
1: ำประโยชน์ไหมคะที่1ไร่เนี้ยค่ะ
4: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
1: ตั้งเป็นโรงงานละบ้าน
0: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
4: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากรากไม้มีในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้รกร้างว่างเปล่า
1: เราเคยไปที่ดินเนาะ
0: เดี๋ยวนะ
1: แกเคยไป
0: ไอ้คำว่าไม่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยคือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะสมมุติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
1: ่
0: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้างถามว่ารกร้างไหมรกร้างป่ะ
1: ไม่รกร้าง
0: ไม่รกร้าง
1: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
0: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลี
1: ถูก
0: เอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
1: ภาษีเลี่ยงภาษี
0: ไม่อยากจะว่ากัน
1: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงคะ
0: ใช่
1: เอาคำไหนดี
0: นั่นแหละ เพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไร
1: ค่ะ
0: ถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรณ์อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
4: ก็ อบต.แคลายอะค
0: ่
4: ะ
0: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งน
1: ะ
0: ไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
1: ะ
0: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี
1: ้
0: นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร
1: ่
0: เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่อนนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาระภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
1: ่โอ๊ยทำไมสูงจัง
0: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
1: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะ
0: อบต.
1: เพ
0: ราะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่อนยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
1: ก็จ่าย
0: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องก็ไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
1: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละไปเทศบาลเลย
0: ครับ
1: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
0: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเขามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี
1: ่
0: เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นว่าให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่ไหมล่ะ
4: ป้าตกใจมากเลยอ่ะ
0: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
4: ยังค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งนึง
0: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
1: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
0: ใช่
1: ที่คุณป้าถึงวันไหน
0: หมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ปีนี
4: ้คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอนนี้ค่ะตอน
0: คุณป้าครับ
4: ตอน
0: คุณป้าครับค
4: ุ
0: ณป
4: ้
0: าคร
4: ับ เก้าเนี่ยค่ะ
0: คุณป้าครับฟังนะครับป้าครับไอการที่เขาไม่เรียกเก็บเนี่ยเราไม่โวยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เก็บเราอยากจ่ายภาษีเราไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่พอเขาเรียกเก็บมาเอ้าที่ผ่านมาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะ
1: เอ้
0: าใครผิดใครถูกอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าภาษีที่ได้และสิ่งปลูกสร้างมาเริ่มมาปี62นะป้านะเราไม่บ่นแล้วครับป้านะต่อไปถ้าเขาประเมินมาปั๊บเราถ้าไม่ถูกต้องเห็นว่ามันสูงไปอะไรไปเราก็ไปยื่นไปคัดค้านเขาได้และพอเขาประเมินมาเสร็จปั๊บเราอุทธรณ์ในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องชำระนะม
1: ี
0: สิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคุยกับป้าตามนี้ละครับสวัสดีครับ
4: ค่ะ
0: ตอนนี้มันเลยเวลาแล้ว
1: กรณีของฝนนะก็คือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาประเมินตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องปรากฏว่าเราก็ไปทางเทศบาล
0: คืออย่างนี้ครับ
1: ออ
0: ทุกท่านครับคือภาษีตัวนี้เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบลไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลนั้นจะไม่เอาภาษีเข้าส่วนกลางก
1: ็
0: คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่ขอทำถนนที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให
1: ้
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะ
0: ก็เพราะท้องถิ่นแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
1: หรอคะ
0: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
1: จากไหนบ้าง
0: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอขึ้นป้ายเขาเก็บภาษีป้ายนั้นเข้าท้องถิ่นสองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
1: ค่ะ
0: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
1: ก็น้อยอ่ะเสียน้อยถูกไหม
0: เก็บไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึง50ล้านเข้าใจไหม
1: เ
0: ข้าใจป่ะ
1: 50ล้านก็
0: เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็อุทธรณ์ได้อย่างที่บอกนะระหว่างอุทธรณ์ก็ยังไม่ต้องจ่าย
1: ค่ะ
0: ให้สิ้นสุดอุทธรณ์ก่อน
1: ค่ะไปสายคุณสมจิตต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ
6: ครับ
1: คุณสมจิตจากชัยภูมิปรึกษาเรื่องความหมายของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดง คือต้องการทราบความแตกต่างของครุฑเขียวครุฑแดงเหรอคะ
5: ครับ
0: ครุฑแดงคือโฉนดที่ดิน
5: ครับ
0: ครุฑเขียวคือนสสามกแล้วลุงมีครุฑสีอะไร
5: สีเขียวครับ
0: สีเขียวก็นสสามกใช่ไหมเขียนข้างบนหัวใช่ไหม
5: ครับครับ
0: มันมีสีดำนะคือนสสองนสนนนสสองอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับนะครับแล้วนสนสสามเฉย
1: ๆ
0: ดำ
5: ค่
1: ะ
0: เขียวก็คือนสสามกกไก
1: ่นสสามก
0: แล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือนสสี่จ
1: อ
0: คือโฉนดที่ดิน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในบรรดาในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
1: เออ
0: เอาครุฑแดงไปถ่ายเอกสารได้ขาวดำมาอันนั้นไม่น้ำนะ
1: เล่นมุกเนาะ
0: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึงนั่นน่ะดูตัวอย่าง
1: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
5: อ๋อมีปัญหาว่าคือเขาบอกว่าเรามีโฉนดเราจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแต่ว่า
0: ลงลงลง
5: เจ้าหน้าที
0: ่ลงครับ
5: เจ้าหน้าที่เขามา
1: ลุงสมจิต
0: ลุงสมจิตครับที่นสสามกของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
5: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
0: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนสสามกของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะ
1: ค่ะ
0: ยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปก
5: ร
0: ถ้าปลูกในที่สปกต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นส
1: 3ก
0: นส4จโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะ
1: ๆ
0: บางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเฉนดเนี่ยเพราะเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
1: แจ้งให้ทราบ
0: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนเนี่ยต้องขออนุญาต
1: คุณลุงเข้าใจ
0: ไหมต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเองครับ
1: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงอ่ะนสสามก
0: สวัสดีครับลุง
1: สวัสดีจ้า
0: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
1: หมดแล้วนะ
0: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะแล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
0: ใช่ครับ
1: 2เดือนได้ 1,000
0: ได้ 1,000
1: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการตัวเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วก็แล้วแต่นะ
0: ที่ท่าน
1: บริหารยังไง
0: บางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกให้แค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
1: อ
0: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
1: เขามีเงินแค่นี้
0: ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
1: เพราะพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
0: ไม่เชิงคือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: วิธี
0: ก็คือว่าวิธีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
1: ่
0: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
1: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
0: ไม่มี
1: ไทยช่วยไทยพลัส
0: ไม่มี
1: ไม่มีเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอจะมีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเน
1: าะ
0: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้ 4,000 ได้ 45,000 ล้าน
1: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
0: ใช่ที่มันไม่หมดเนี่ยก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะเอามาได้มา 45,000 ล้านแล้วเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้พันนึง
1: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
0: ครับ
1: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
6: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับ
0: และท่านน้องฝนน้องฝน
1: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NDT ไม่ทราบว่าได้รับไหมหรอ
6: ครับผม
1: อุทธรณ์บัตรคนจนพี
0: ่แกไม่ฟังอะไรแกไม่ได้ดูทีวีส
1: ่
0: งไม่ส่งมาแล้วไม่ดู
1: เออ
0: ผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
1: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ส่งมาแล้วไม่ดู
1: ได้รับแล้วคุณลุง
0: ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
1: น่าเห็นพี่
0: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะอันนั้นเป็นตามข้อเท็จจริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้นะผ่านท่านผ่านมาที่รายการ NBT เรานะผมส่งให้แล้วนะเห็นน้องฝนอ่านนะชื่อสุพลไหม
6: ครับใช่ครับ
1: ใช่สุพลทองอ่อนไหมคะ
6: ครับผม
1: นี่อ่านสดๆเลยนะพี่เขาเพิ่งโชว์ให้ฝนดูนะ
0: แล้วดูไลน์ที่ส่งให้ใคร
1: คุณรวรนแสงสนิท
0: ท่านเป็นท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังอ
1: ันนี้โดยตรงเลยอ่ะพี
0: ่แล้วท่านตอบว่าไงดูคำตอบ
1: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับผม
0: ดูคำตอบ
1: โอเค
0: เห็นไหมมีตัวโอเค
1: นี่ไม่ได้เตรียมกันนะพี่เขาเปิดให้ฝนดู
0: ก็เปิดได้ดูว่าส่งให้แล้วไม่ละเลยแล้วก็ออกทีวีไปตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่พี่ส่งมาไม่นานนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูไง
6: ครับผม
0: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค์ค่าไม่ดูรายการ
1: พี่เข้าใจแล้วนะ
0: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้รอผลประกาศวันที่30นะแล้ว
6: คุณถนอมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
1: ขอบพระคุณ
0: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
1: โอ้คุ้มไหมอ่ะพี
0: ่คุ้ม
1: เหรอตัวหนึ่งเลยนะ
6: ดีพึ่งจริงๆกับขอบพระคุณครับที่วนดูกันเยอะเลยครับผม
1: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
6: จริงครับ
0: ที่อุบลคนดูกันเยอะ
1: จริงเหรอสวัสดีชาวอุบลด้วยนะคะ
0: ก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
1: เอ๊ะนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นน่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
0: ประกาศแล้วเหรอ
1: เ
0: ออสิ้นเดือนนี้ไม่อยากประกาศนะประกาศผลสิ้นเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
1: ฝนไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
0: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
0: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางเขาเลย
1: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
0: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
1: อันนี้คือสุดท้ายเลย
0: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
1: เจรจากัน
0: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
1: สวัสดีค่ะพี่หนอ
0: ผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
1: แล้วให้ทำไงดีคะพี่หนอ
0: ช่วยผมหน่อยได้ไหม
1: ช่วยอะไร
0: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้อะ
1: พอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมคะ
0: แล้วพี่จะเอาอะไรอะครับ
1: แลกกันไหมคะ
0: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอะ
1: ส้มแรกกับทางเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้มันน้อยไปไหมแบบมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
0: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ง่ายดีเนาะแต่ว่าขายแพงหรือเปล่าครับ
1: ไม่แพง
0: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะถ้าบางคนบอกได้แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
1: ใช่
0: แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
1: กำลังจะบอก
0: ราคาประเมินน่ะคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
1: แต่ฝนพูดโดยตรง
0: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% น
1: ะ
0: ของราคาประเมินน
1: ะ
0: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงแล้วไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
1: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
0: ราคาตลาดถ้าพักพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะ จะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการเป็นทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัย
0: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
7: จ้า
0: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการนะเบิกตรงนะครับ
1: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
0: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
1: ใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
7: จ้า
0: ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับ
7: ภรรยาก ับภรรยา
1: ลูกก็ชอบด้วยกฎหมายของภรรยา
0: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
1: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
7: รับแล้วนะ
1: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
7: ไม่รู้รับเพราะว่าสัญญา
0: ลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
1: ซึ่งต้องไปจด
0: ทะเบียนสมรสกับภรรย
1: า
0: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหารนะเขารับรองตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
1: ะ
0: สมมติว่าฉันกับเธอ2คนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะแต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม
1: ่แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่ไหม
0: ได้ครับภายหลังนะที่ทำคือภายหลัง
1: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
0: ใช่
1: ถูกไหมสิทธิ์รักษาของพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
0: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แหละ
1: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนใน3ไร
0: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเนาะอันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะกรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่แล้วต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
1: ่
0: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อเท็จจริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอเนี้ยถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
1: ะ
0: ไอที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
1: สิบไร
0: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
1: โอ้โห
0: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อที่จริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได
1: ้
0: ตามข้อที่จริงถูกต้องไหม
1: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
0: แล้ว2นะก็คือว่าถ้าบอกว่าเอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ย
1: อัน
0: นี้ต้องไปดูข้อที่จริง
1: ทางวาจาอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะ
1: ค่ะ
0: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขนาดใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
1: ใครแนะนำพี่แนะนำเขาเหรอหรือไง
0: แกพูดเนี่ย เอาต้นตะไคร้มาคืออย่างนี้ตอนนี้นะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพใหม่ก็ได้นะ
1: มีอีกเรื่องที่เรายังไม่เตือนกัน
0: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้23 24 25 26ไปถึง27
1: ด้วย
0: ครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือภาคเหนือตอนล่
1: าง
0: ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
1: ะ
0: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
1: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี่แหละนะ
0: พราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์น
1: ะ
0: นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
1: พี่
0: ฮะ
1: แล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมผมเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
0: คนไปเชื่อเขาเยอะ
1: ข้อมูลเพียบเลย
0: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
1: 4,143 k
0: เข้ามาแล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
1: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
0: แต่จะฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
1: ้ที่จุดๆๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
0: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
1: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
0: ใช้ความรู้สึกแล้วมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่เขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีดาวเทียม
1: ก็
0: ม
1: ีภาพอากาศ
0: จอเรดาร์ก็เชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกแล้วยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
1: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
0: กรมอ
1: ุ
0: ตุนิยมวิทยา
1: ค่ะ
0: นะ
1: พี่เหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
0: ประชุมนี้นี
1: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
0: นี่
1: ปี2026นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งท่านรัชดาธนาดิเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
0: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
1: ่วันที่เท่าไหร
0: ่โน่นะหยุดพิเศษ16
1: ตุลาคมคือวันหยุดเลยแหละวันหยุดเลยแหละ
0: 16.
1: แล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
0: นะ12
1: 14
0: 15
1: 15ก่อนมีประชุม16
0: แล้วก็ศุกร์16
1: ใช่ไหมนะ16ประชุม
0: คือทำภาพนี้มันฉับชนนะ
1: ฉับชนยังไงอ่ะ
0: 16มาก่อน
1: ใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก
0: ็
1: วันหยุดใช่ไหมแต่ว่าเขาแบ่งเป็นกรุ๊ปไงว่าจะมี work from home ไง
0: ครับ
1: อ่ะพี่หมดเวลา
0: work from home คือทำงานที่บ้าน
1: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านไหม
0: ทำงานที่บ้าน
1: เรายังมาจัดรายการสิ
0: ถูกไหมโอเค
1: หมด
0: เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
8: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: สถานีวิทยุกระจายเสียง
8: แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: สถานีวิทยุกระจายเสียง
8: แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
10: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียน สังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
12: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
13: ได้เลยเช็คมา
12: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
13: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
12: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูก

0: โทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
3: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากสิ่งเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ105หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
4: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
2: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทำซันก้าเอ็มตุลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Focus Thailand ช่วง All Around the World มอมอยจอยเจี๊ยบ
2: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพันธ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามโฟกัสไทยแลนด์กันอีกแล้วนะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย3ไปจนถึง4โมงเย็นทางคลื่น FM 97 MHz แห่งนี้นะคะเราก็มากัน5วันต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียวแล้วก็วันพุธค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศ Nation TV ของเราก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่คุณพี่เจี๊ยบ
1: สวัสดีค่ะน้องจอยลูกจอยค่ะ
0: นี่นะเราก็ต้องมาแบบทั้งแม่ทั้งลูกกันเลยทีเดียวเชียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะค่ะ
1: ยิ่งอยู่ไปยิ่งกลายเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะ
0: ถูกต้องอยู่กันมาเกิน อยู่กันมาเกิน30กว่าป
1: ีเรียกได้ทุกอย่างอยากเรียกอะไรก็เรียกยกเว้นอีเท่านั้นแหละ
0: ถูก
1: ไม่ต้องใช้อีนำหน้า
0: ไม่สุภาพไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะจอยกับพี่เจี๊ยบเนี่ยเราแบบว่ารู้จักกันมานานแสนนานเนาะนานมากเลยกี่ปีแล้วอ่ะ30กว่าปีได้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: 30กว่าปีจ
0: ้
1: ะ
0: ใช่30กว่าปีคิดดูสิว่าอายุ
1: จอยแบบ
0: ยังเรียนไม่จบ
1: ต้นๆเนาะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ตอนที่เข้าไปทำงานที่เนชั่นน่าจะประมาณ20หรือ20 21 20 21อะประมาณนั้นอะประมาณนั้น
1: ตอนนั้นใช่ไหม
0: ใช่ตอนนั้นอะก็ยังใส่ชุดนักเรียนไปเรียนไปทำงานอยู่ตอนนั้นอะชุดมหาลัยไม่ใช่ชุดนักเรียนอะไรประมาณ
1: นักศึกษาสาว
0: ช
1: ุ
0: ดนักศึกษาสาวสุดเซ็กซี่อุ้ย
1: พูดคำหัวเราะคำใช่ไหมจัดรายการบันเท
0: ิ
1: ง
0: ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคนขำๆเหมือนกับว่าเอานอกเรื่องนิดนึงนะคุณผู้ฟังผู้ชมอาจจะเป็นเพราะว่าเราชื่อจอยไหมก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่นะที่แบบให้ชื่อเล่นเราว่าชื่อจอยชีวิตเลยไม่ค่อยจะมีความเศร้าสักเท่าไหร่มีแต่ความขำฮามากเกินไปบางทีก็ไม่ดีบางทีเรื่องที่เราไม่ควรจะขำอย่างคุยกับแฟนเงี้ยเขาเป็นเรื่องที่เรานะแต่เราด้วยความบุคลิกเราหัวเราะไงเราก็หัวเราะความมองหน้าหัวเราะอะไร
1: มันจะบอกว่าเป็นคนหัวเราะง่ายแต่ไม่ได้พร่ำเรื่อนเนาะ
0: ก็
1: คือหัวเราะอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงอะไม่ได้ไปแบบโอ้ยอะไรขนาดน
0: ั้
1: นอ
0: ะไรอย่างนี้เราก็มองโลกในแง่ดีอะไรประมาณนี้อืมนะดีกว่าทุกเนาะอืมจ้ะเราไปแนะนำรายการกันก่อนดีกว่านะคะคุณแม่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะรายการของเรานะคะอย่างที่บอกก็คือมาตั้งแต่วันจันทร์ละไปจนถึงวันศุกร์ช่วงวันจันทร์เนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะคะต้องไปติดตามข่าวใหญ่ไทยแลนด์เรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้กับคุณหนูนาลัคนาสุริยงนะคะส่วนวันอังคารเนาะพี่เจี๊ยบเนาะต้องเรื่องของสุขภาพทุกวันนี้สุขภาพสำคัญอยากจะอายุยืนอยากจะอายุยาวอยากจะสุขภาพร่างกายที่ดีสวยงามนู่นนี่นั่นไปติดตามได้กับคุณหนูนาสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะส่วนวันพุธแล้วก็วันศุกร์ออราเดอะเวิลด์มอมอยจอยเจี๊ยบของเรา2คนส่วนวันพฤหัสบดีก็จะเป็นช่วงโอ้โหนี่เลยค่ะไพ่ยิปซีกับกูรูดานีโดยอาจารย์แม่หมอดาดารินีแล้วก็คุณหนูนาเช่นเคยนะคะส่วนใครที่ไม่ได้รับฟังทางคลื่น FM 97พลาดรับฟังการจัดรายการสดๆเนี่ยก็ไปสามารถรับฟังรับชมทุกๆรายการนะคะรวมทั้งโฟกัส Thailand ของเราแล้วก็รายการอื่นๆของทางคลื่น97ได้ทาง Facebook QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรารับรองว่าไม่พลาดสักรายการเดียวเลยค่ะ
1: ใช่แล้วคือถ้าอยากจะฟังรายการคือก็ดีนะ
0: จ้ะ
1: 5วันเนี่ยสมมติอยากฟังเรื่องราวข่าวร้อนๆข่าวการเมืองข่าวอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นที่ผู้คนสนใจในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องไปคุยกับคุณหนูนาเนาะ
0: ถูกค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: หนูนานี่เขามากับหลายเรื่องเลยนะทั้งเรื่องข่าวร้อนในบ้านในเมืองสุขภาพก็ต้องคุยกับหนูนานะใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเรื่อง
1: ล่าสุดนี่เป็นแบบคุยกับแม่หมอด้วย
0: แม่หมอกุลูดานี
1: หนูนานี่น่าจะแบบเก็บทุกอย่างแล้วไหมรันทุกวงการแล้วไหมใช่ไหม
0: ถูกอะไรแบบนี้
1: ส่วนของเราก็เบาๆเนา
0: ะ
1: เป็นข่าวเบาๆอาจจะมีอาจแตะการเมืองร้อนๆบ้างในฐานะที่เราอยู่กับข่าวต่างประเทศ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีแบบเรื่องเบาๆเรื่องก็สิบซุบซิบนินทาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าสมมติฟังหนูนาฟังมา 2-3 วันมาฟังจอยเจี๊ยบบ้างก็ได้เนาะแล้วก็กลับไปฟังหนูนา
0: สลับกันไปสลับ
1: กันอยู
0: ่
1: คนนะ
0: คนกันอยู่แค่นี้อะไรแบบนี
1: ้
0: จ้ะ
1: คือตอนนี้โลกเรามันร้อนระอุมากอ่ะเราก็ไม่ได้ค่อยอยากซีเรียสใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอ่ะสงคราม
0: ใช่
1: เรื่องเศรษฐกิจเรื่องโอ้โหเชื้อเพลิงพลังงานอันนี้เป็นห่วงน้องจอยเลยแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะเข้าฤดูหนาวแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เออแล้วเป็นไงล่ะ
0: ตอนนี้
1: พลังงานเนี่ย
0: มัน
1: ข
0: ึ้
1: นไง
0: มัน
1: ฮีเตอร์ต้องเปิดใช่ไหม
0: ใช่
1: เป็นยังไงไหนเล่าสิ
0: ตอนนี้แอร์ก็ต้องเปิดค่ะคุณแม่เพราะว่ามันก็ยัง

0: ร้อนอยู่ถึงแม้ว่าจะเข้าฟอค่าไฟนี่ตกเดือนหนึ่งโอ้โหเกือบ300 เหรียญนะจ้ะ
1: ต่อเดือนนะ
0: ใช่ค่ะล่าสุดเดือนที่ผ่านมานี่289หรือว่า286 เหรียญนี่แหละอืมเปิดกันกระหน่ำมากอ่ะไอเราอ่ะขี้หนาวแต่น้องที่อยู่ด้วยกันรูมเมทขี้ร้อนเพราะฉะนั้นนางก็จะฉ่ำ อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้อ๋อเหรออันนี้จะถามว่าคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องเปิดใช่ไหมแอร์เนี่ยหรือว่าต้องเปิด
0: มันจะสลับกับฮีเตอร์ไงแต่ถ้าช่วงไหนที่มันอากาศดีๆเราก็เปิดหน้าต่างอะไรเงี้ยได้ในช่วงสปริงก็อากาศดีช่วงฟอลก็อากาศดีตอนนี้ก็เริ่มดรอปแล้วนะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเริ่มดรอปละเริ่มลดลงเหลืออยู่ประมาณถ้าตอนเช้าก็จะเหลือ60กว่าฟาเรนไฮต์ช่วงเย็นช่วงค่ำก็จะเหลือ70กว่าฟาเรนไฮต์จากที่เมื่อก่อน90นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยประมาณนี้
1: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกยุโรปเนี่ยเขาไม่ต้องเปิดแอร์กันเลยเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเน้นหนาว
0: อากาศเขาดีไงยุโรปอ่ะไม่มีแอร์จ้ะ
1: หนาวแล้วก็ฝนพอจะถึงช่วงหน้าร้อนก็ไม่ค่อยจะร้อนไงก็ถึงได้แบบโอ้โหดิ้นรนมาเที่ยวเมืองไทยกันเห็นไหม
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้ปรากฏว่าพอหลังจากเนี่ยเกิดภาวะโลกร้อนเอลนีโญอะไรต่างๆเนี่ยคนยุโรปไม่ต้องมาละไทยคืออยู่บ้านตัวเองก็ตับแตกแล้วใช่ไหมล่ะ
0: เห็นไหมอะไรๆก็เกิดขึ้นได้เนาะใช่ค่ะ
1: ก็นั่นแหละก็เลยบอกว่าเราเป็นห่วงมากเพราะว่าไม่ต้องเป็นจริงๆก็เป็นห่วงแต่เขาเราก็เหมือนกันแหละเนี่ยค่าไฟน่าจะหนักอ่ะ
0: หนัก
1: เดี๋ยวช่วงคือช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเปิดแอร์ไม่เปิดไม่ได้อ่ะจะเป็นลมเดินนิดเดินหน่อยเหงื่อก็ออกแล้วอ่ะใช่ไหม
0: ใช
1: ่แล้วพอเนี่ยเดี๋ยวพอช่วงหน้าหนาวก็ต้องเปลืองค่าไฟเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นอีก
0: อ๋อบ้านแต่บ้านเราหนาวไม่เท่าไหร่ไหมล่ะ
1: ไม่หนาวมันก็ไม่เชิงเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมันตกหนักมากเลยอ่ะก็เลยแบบตกเช้าตกเย็นตกเวลาไปทำงานตกเวลาตกตอนก่อนจะออกจากบ้านไปทำงานตกหลังจาก
0: เลิกงาน
1: ทำงานเสร็จกำลังจะกลับบ้านขยันตกจังรถก็ติดใช่ไหมล่ะ
0: บ้านเรารถติดเป็นแบบไหนแล้วตอนนี้หนักเหมือนเดิมไหม
1: ก็ติดอะยังไงก็ติดเพราะว่าอะไรเพราะว่าถนนมันก็เหมือนเดิมเส้นทางก็คงเดิมไง
0: รถมากขึ้น
1: ก่อให้เรามีทางด่วน
0: รถไฟฟ้าร
1: ถติดบนทางด่วนนะจ๊ะ
0: โอ้
1: ถูกไหม
0: เหมือนอเมริการถก็ติดบนทางด่วนเหมือนกัน
1: เอาง่ายๆเลยนะพอได้กลิ่นฝนเนี่ยก็คือรถติดละยังไม่ทันอะไรเลย
0: มันเป็นเรื่องปกติ
1: อ่ะ
0: อือฮึค่ะ
1: ใช่มาเข้าเรื่องเราดีกว่า
0: ได้จ้ะ
1: อารัมภบทไปยืดยาวคือตอนนี้เนี่ย
0: จ้ะ
1: กลับไปอังกฤษกันก่อน
0: ได้ค่ะ
1: เมื่อกี้พูดพาดพิงยุโรปแล้วกลับไปสักหน่อย
0: ได้ค่ะ
1: ก็คือว่ามีหนังสือเล่มใหม่น้องจอยผู้ฟังคะชื่อเรื่องว่า Swan Song Diana My Sister ได้ฟังก็รู้แล้วใช่ไหมว่าพูดถึงใครก็แน่นอนคือทุกวันนี้เนี่ยคนเราหากินวนลูปอะวนลูปอยู่กับการคนที่มีชื่อเสียงต่อให้เขาล่วงลับไปแล้วเนี่ยวันดีคืนดีก็จะมีคนขุดเขาขึ้นมาเอาเรื่องราวของเขาขึ้นมามาบอกมาเล่ามาเขียนคือเหตุผลหลักก็คือจะเอาเงินจะหารายได้เข้าตัวนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องอ้างเหตุผลสวยๆเพราะว่าคนเขียนล่าสุดเนี่ยคือ Earl Charles Spencer เป็นน้องชายแท้ๆของเจ้าหญิงแดน่าก็ออกมาเขียนบอกว่าเนี่ยจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพี่สาวที่เขาบอกว่า true มากคือเหมือนกับว่าฉันเป็นน้องชายเรื่องที่ฉันจะเขียนเนี่ยมันต้องเป็นเรื่อง
0: จริง
1: เป็นเรื่องจริงๆกว่าใครไอ้หนังสือที่ออกมาก่อนไดอาน่าเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เขียนถึงไดอาน่าทั้งหลายทั้งปวงไม่จริงฉันจริงกว่าเพื่อนตอนนี้อ่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเราก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาตั้งใจที่จะขายหนังสืออันนี้เนี่ยในแบบที่ว่าวางจำหน่ายเป็นเล่มๆสมัยนี้ก็มีอีบุ๊กใช่ไหมซื้ออีบุ๊กด้วย
0: โหลดเอา
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือขายให้แท็บลอยด์เดลี่เมลให้เอามาลงวันละตอนฉลาดเนาะ
0: อือกินยาว
1: คือหนังสือสมมติว่าหนังสือขายไม่ออกเนี่ยไม่เป็นไรคุณมาตามอ่านในเดลี่เมลเพราะเดลี่เมลก็จ่ายเหมือนซื้ออยู่แล้วอะ าจจะซื้อลิขสิทธิ์ในการเอามาลงวันละตอนเหมือนเราตามอ่านนิยายไงตามอ่านนิยายตามนิตยสารตามอะไรพวกนี้แต่พอลงตอนแรกเนี่ยก็ฮือฮาเลยก็เพราะว่าเขียนบอกว่าเนี่ยชาร์ลส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์พระเจ้าชาร์ลส์ที่เป็นกษัตริย์ในปัจจุบันน่
0: ะ
1: ในช่วงที่ไดอาน่าสิ้นพระชนเนี่ยเขายังเป็นเจ้าชายแห่งเวลส์อยู่ใช่ไหมก็พูดถึงไดอาน่าบอกว่าเดี๋ยวเราก็ลืมเธอพาดหัวคำแค่คำนี้คำเดียวอ่ะโอ้ปังมากคือคนแบบอุ้ยก็เลยต้องตามอ่านเนี่ยว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาก็บอกว่าชาร์ลส์สเปนเซอร์ดันชื่อเหมือนกันอีกชาร์ลส์สเปนเซอร์อ้างว่าพี่เขยคือพระเจ้าชาร์ลส์ในสมัยนั้นที่ยังเป็นมกุฎราชกุมารเนี่ย
0: ค
1: ือเขาบอกว่าเขาได้มีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าพูดถึงเจ้าชายแฮร์รี่กับเจ้าชายวิลเลียมเขาอ้างว่าเขาพูดกับพระเจ้าชาร์ลส์ว่าเนี่ยไม่ควรจะเอาไปเดินตามหลังขบวนพระศพของไดอาน่าเพราะว่ายังเด็กตอนนั้นเจ้าชายวิลเลียมประมาณ15
0: ค่ะ
1: เจ้าชายแฮร์รี่12เขาบอกว่าไม่ควรที่จะเอาเด็ก2คนนี้ไปเดินตามหลัง
0: อ
1: ันนี้พระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยในสมัยที่เป็นเจ้าชายเนี่ยเจ
0: ้
1: าชายชาร์ลส์ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะเพราะว่าในสมัยของเขาเองเนี่ยเขาก็เดินตามหลังพระอัยการเหมือนกันก็คือปู่ตอนเนี้ยตอนที่ปู่ท่านสิ้นเนี่ยท่านก็เดินตามหลังเหมือนกันชาร์ลส์สเปนเซอร์ก็เถียงว่าน้องชายไดน่าก็เถียงว่าอุ้ยตอนนั้นน่ะท่านน่ะอายุ30เข้าไปแล้วแต่เนี่ยเด็กน้อยเด็กเล็กใช่ไหมก็แบบไม่อยากให้ไปเดินอันนี้ชาร์ลส์ก็บอกว่าคำเสียงแบบโกรธเกลี้ยวใส่เขาเลยอ่ะก็คือยืนการว่ายังไงก็จะต้องให้เดิน
0: ค่ะ
1: โกรธจัดอันนี้พอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าพูดมาคำหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีที่พูดบอกว่าเอาเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ลืมเธอแล้วคือหมายถึงว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็ลืมนะแดนน่าหาว่าเจ้าชายชาร์ลส์ในขณะนั้นพูดแบบนี
0: ้
1: แล้วก็วางหูไปคือเขาก็พูดว่าเขาไม่คิดเลยว่าท่านเนี่ยจะพูดแบบนี
0: ้
1: แต่อันนั้นคือบทสนทนาของคนสองคนจริงไหม
0: ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ความจริงว่าชาร์ลส์พูดจริงหรือเปล่า
0: ถูกค่ะ
1: คิงชาร์ลส์พอมีหนังสือออกมาปกติเนี่ยทางวังเนี่ยเขาจะใช้คำว่าไม่โวยวายไม่แก้ตัว never complain never explain คือแบบไม่ว่าจะมีข่าวลบในด้านใดจำได้ไหมที่แฮร์รี่เขียนหนังสือโจมตีหรือใครต่อใครโจมตีราชวงศ
0: ์
1: วังจะเงียบกริบเลยบักกิ้งแฮมเนี่ยแต
0: ่
1: คร
0: ั้
1: งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเหมือนจะเป็นบักกิ้งแฮม 2.0 ไปแล้วเวอร์ชั่นใหม่ตอบโต้จ้ะบอกเลยบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นความโศกเศร้าและอาจบดบังเหตุผลพูดอย่างนี้เลยพูดถึงหนังสือของชาร์ลส์สเปนเซอร์ที่อ้างว่าพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยพูดแบบตัดเยื่อใยเลยบอกว่าเดี๋ยวเราก็ลืมเธอแล้วพูดแบบเหมือนแบบไม่ต้องไปเยอะอะไรทำนองนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเนี่ยทางวังบักกิ้งแฮมเนี่ยการที่ออกมาบอกว่าความโศกเศร้าอาจบดบังเหตุผลพูดถึงชาร์ลส์สเปนเซอร์ที่แบบไม่ได้ฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดเองหรือเปล่าแล้วก็แสดงถึงการที่วังเนี่ยเขาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งอีกต่อไปเพราะว่าในหนังสือเนี่ยโอ้โหน่าจะสับเลยอ่ะอันนี้น่าจะออกมาปราบไว้ก่อนเป็นเบื้องต้นอ่ะนะ
0: ค่ะ
1: แถลงการยังระบุด้วยว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยจะไม่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือเล่มใดๆแต่ครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าชาร์ลส์ทรงตระหนักดีว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียพี่น้องเนี่ยอาจจะบดบังเหตุผลส่งผลกระทบต่อวิจารณญาณและทำให้ความทรงจำคลาดเคลื่อนไปในแบบที่ผู้อื่นอาจไม่เข้าใจแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานหลายปีแล้วนับตั้งแต่การสูญเสียนั้นก็ตาม
0: ค่ะ
1: เชื่อไหมน้องจอย30ปีเข้าไปแล้วนะแดนน่า
0: จ้ะ
1: ในหนังสือเนี่ยสเปนเซอร์อ้างว่าพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแสดงพระอารมณ์เกลี้ยกล่อมใส่เขาเลยในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์คือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเวลาที่ผ่านมาแล้ว
0: ค่ะ
1: คนก็คุยกันสองคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องเนี้ยจริงหรือไม่จริง
0: ถูก
1: แต่ถามว่า30 กว่าปีที่ผ่านมาจะคุยขึ้นมาทำไมใช่ปะในเมื่อลูกเต้าเขาก็โตแล้วแล้วนึกถึงตอนนั้นบอกว่าอ้างว่านึกถึงความรู้สึกของเด็กที่ต้องไปเดินตาม
0: อ้
1: าวแล้วพอโตแล้วไม่ต้องรู้สึกเรื่องที่ขุดเรื่องของแม่เรื่องของพ่อที่เขาละหองละแหงกันอะ
0: มาอีก
1: นึกออกไหมว่ามันผ่านมา30 กว่าปีเนี่ยมันจะมีคนที่เกิดไม่ทันพอเกิดไม่ทันบางคนเขาก็ไม่ไปสนใจละก็รู้แต่ว่าไดอาน่าสิ้นหรืออาจจะรู้ปะปลายมีละหองละแหงก่อนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็สิ้นไปก็จบลงไปแล้วไงแต่พอเขียนหนังสือปุ๊บในยุคปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนต้องมารับรู้อีกคนที่ไม่รู้ก็ต้องมาร
0: ู้อีก
1: แล้วมันมีผลต่อวังป่ะล่ะมันก็มีไงใช่ไหมล่ะ
0: จริงก็ควรจะให้จบไป
1: เขาบอกว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังมีเรื่องราวที่กล่าวอ้างที่แบบน่าตกใจอย่างมากมายเลยแล้วมันแน่นอนว่าต้องเป็นพายุลูกใหม่ที่ถาโถมเข้าใส่วินเซอร์ก็คือราชวงศ์เก่าแก่ของอังกฤษแห่งนี้แหละหลังจากหนังสือเรื่องสเปร์ของแฮร์รี
0: ่
1: เล่นงานมายกหนึ่งแล้ว
0: อ
1: ันนี้ยกสองเขาบอกว่าชาร์ลสเปนเซอร์เนี่ยซึ่งเป็นน้องชายของไดอาน่าเนี่ยรู้ไหมว่าเจ้าตัวเองเนี่ยน่าจะมีปัญหาทางการเงิน
0: อ
1: ย่ามา4 ครั้งแล้วจ้ะ
0: หมดตัว
1: อย่ามา4 ครั้งแต่มีหน้าไปพูดถึงเรื่องราวความระหองระแหงในชีวิตสมรสของพี่สาว
0: พี่สาวอีก
1: กับพี่เขย
0: เอาตัวเองให้รอดก่อน
1: ตัวเองยังประคองตัวไม่รอดเลยใช่ไหม
0: อุ้ยก็คงอย่างที่บอกแหละ
1: คือแบบเราก็งงนะกับใจคน
0: ก็อย่างที่บอก
1: ใจคนเนี่ย
0: ที่พี่เจี๊ยบบอก
1: เอาตังค์ไง
0: นี่ไงที่พี่เจี๊ยบบอกว่าอย่ามา4 หนไงแล้วก็ตังก็ต้องหมดผู้ชายเวลาจะอยากกับผู้หญิงก็ต้องให้ผู้หญิงไปถูกไหมพอไม่มีตังเอ๊ะฉันจะหากินทางไหนดีเอาเรื่องพี่สาวมาขายดีกว่างี้ไหวไหมเนี่ย
1: ก็นั่นไงเพราะว่าอะไรต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูถูกไหมในอเมริกาก็เหมือนกันใช่ไหมล่ะถ้าสมมติว่าเราอยากมีการหย่าร้างเนี่ยแล้วฝ่ายหญิงยังไม่ได้สมรสใหม่ฝ่ายชายก็ต้องเลี้ยงดูใช่ไหมต้องจ่ายเงินเลี้ยงดูจนกว่าเขาจะมีสามีใหม่นะหรือยิ่งถ้ามีลูกยิ่งหนักถ้ามีลูกเนี่ยก็ต้องจ่ายเหมือนกัน
0: ทรัพย์สินก็ต้องยกกันให้กันด้วยผู้ชายคือ
1: ภาษีด้วยใช่ไหมล่ะ
0: ผู้ชายส่วนมากจะเหลือแต่ตัวน่ะจะเหลือแต่ตัวน่ะผู้ชายอเมริกันน่ะ
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญคือการจ่ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆด้วยว่ากฎหมายเนี่ยให้จ่ายเท่าไหร่
0: ใช่
1: จ่ายยังไงในระดับแห่งสเปนเซอร์เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นมียศถาบรรดาศักดิ์อ่ะคุณก็ต้องจ่ายเยอะหน่อยแหละ
0: ใช่
1: ใช่ไหมแล้วตอนนี้เนี่ยโอ้โหเมียทั้ง4 คนที่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเกิดเมียแต่ละคนเขาไม่ได้ไปมีใหม่อ่ะคุณก็ต้องเอาละทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วใช่ไหม
0: ใช
1: ่คุณก็ต้องทำไรดีวะอ๋อพี่สาว
0: เ
1: ขาบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าจะทำให้เจ้าชายวิลเลียมว่าที่กษัตริย์แห่งอังกฤษในอนาคตเนี่ยมีศัตรูเพิ่มขึ้นอีก1 คนหลังจากแฮร์รี่เมแกนแล้วคราวนี้มีเออร์แห่งสเปนเซอร์ซึ่งเป็นน้าแท้เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งเพราะอะไรคือเออเนี่ยไม่รู้เอาสมองกระผีกไหนคิดอะที่คิดได้ยังไงที่เอาเรื่องนี้มาอย่าลืมนะว่าคนที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็คือเจ้าชายวิลเลียมด้วยนะเพราะว่าเขาจะเป็นว่าที่กษัตริย์ในอนาคตแล้วถ้าวินเซอร์เสื่อมเสียชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคนก็จะมองอังกฤษในแง่ลบเหนื่อยวิลเลียมต้องมากอบกู้อีกงานเขาก็มีไงงานเขาก็มีต้องทำเขาเพิ่งที่จะทำให้คนกลับมามองวินเซอร์ในด้านดีครั้งตอนที่พาเจ้าชายจอร์จไปเข้าโรงเรียนอีตันไง จูงกันไปแบบน่ารักมากอ่ะใช่ไหมแล้วแบบอ้าวอยู่มาคุยเรื่องนี้อีกแล้วมันก็เลยทำให้แบบเจ้าชายวิลเลียมน่าจะเจอศึกหนักจากน้าเนี่ยคือบ้านเขาเนี่ยอาจจะเรียกแบบว่าเป็นอะไรนะเป็นเครือญาติใช่ไหมเขาเรียกเหมือนกับเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้าเนี่ยบ้านเราเรียกขยะเปียกคืออยากกำจัดให้หมดไปสักทีอ่ะทิ้งไปแล้วก็ยังมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
0: ใช่ นี่แหละเนาะเกิดมาเป็นคนดังเกิดมาเป็นคนชั้นสูงของสังคม
1: ก็รู้ไหมว่าเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนหลายปีเลยนะในการแสดงจุดยืนชัดเจนเนี่ยที่จะพยายามปกป้องเกียรติของพระมารดา
0: อืมใช
1: ่คือพอพูดถึงเรื่องเจ้าหญิงไดอาน่าทีไรสิ่งที่ควรจะรับรู้และจดจำคือหนึ่งเรื่องของชีวิตคู่ที่ไม่เพอร์เฟกต์สองการหย่าร้างสามเดี๋ยวก็จะถูกหรือเรื่องของการไปรักคนนู้นรักกับคนนี้อ่ะมีความรักมีความรักที่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งณวันหนึ่งอ่ะที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรอ่
0: ะ
1: คือขุดจนไม่เหลืออะไรแล้วไงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าชายวิลเลียมเนี่ยก็พยายามบอกว่าขอร้องสื่อองค์กรหรือบุคคลต่างๆเนี่ยขอร้องอย่าเอาเรื่องของแม่เขาเนี่ยไปแสวงผลประโยชน์อีกเลยหากำไรอีกเลยคือทำกันมาเยอะแล้วไงก็ขายได้เยอะแล้วเนี่ยแถมเคยประณามและเรียกร้องผ่านการให้สัมภาษณ์ทาง BBC ด้วยนะเรื่องเนี้ยเรื่องเอาแม่มาขายเนี่ยคือมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ไดอาน่าเนี่ยไปให้สัมภาษณ์มาร์ตินเบอร์เชียเป็นนักข่าวของ BBC คนนี้เนี่ยไปสัมภาษณ์ไดอาน่าโดยยังไงรู้ไหมใช้เอกสารปลอมและพฤติกรรมหลอกลวงเพื่อให้ได้สัมภาษณ์ในรายการพาโนรามาในปี1995แล้วตอนนั้นเนี่ยคือสัมภาษณ์อันนั้นกระฉ่อนโลกมากเลยนะพูดถึงเรื่องชีวิตคู่ชีวิตสมรสของพระองค์นะตอนนั้นที่มีคามิล่าเข้ามาแทรกควีนปัจจุบันนี้แหละ
0: จ้ะ
1: ที่เข้ามาแทรกกลางแล้วบอกว่าคือพูดถึงการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน3คนเนี่ยบอกว่าทุกคราวเด็ดคือมันแออัดน่
0: ะ
1: มันอึดอัดน่ะการใช้ชีวิตกัน3คนน
0: ่ะแน่นอน
1: อันนั้นน่ะกระฉ่อนมากเลยทีเดียวแล้วครั้งนั้นเนี่ยออกอากาศเนี่ยเชื่อไม่ว่า BBC ก็ทำหน้าเกลียดมากเทปให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นน่ะถูกวนซ้ำหลายรอบเพื่อเอาเรตติ้งไงเนี่ยก็คือแสวงหาผลประโยชน
0: ์ค่ะ
1: ยิ่งหลังจากที่แต่หน้าสิ้นไปแล้วเนี่ยมันยังกลับมาวนซ้ำอ่ะเหมือนเราดูละครรีรัน
0: อ
1: ่ะละครหลังข่าวละครเรื่องไหนดังก็รีรันมันอยู่นั่นน่ะสี่รอบห้ารอบ
0: ไปวนมา
1: ใช
0: ่มันก็เบื่อตอกย้ำ
1: เจ้าชายวิลเลียมเนี่ยบอกว่าเจ็บปวดฝังใจเลยนะกับเหตุการณ์นี้มาโดยตลอดแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดในการจำกัดการคุกคามจากสื
0: ่
1: อและการแอบถ่ายภาพส่วนตัวของครอบครัวไม่ให้เอาไปแสวงหากำไรไปทำรายได้ส่วนตัวหรือว่าเอาไปลงในข่าวแท็บลอยอย่างไร้จริยธรร
0: ม
1: คือเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ทางวังพยายามทำมากที่สุดคือเวลาไปไหนหรือมีภาพครอบครัวเนี่ยเขาจะทำสำเร็จรูปไงแล้วก็ทำออกมาเลยคุณเอาไปเผยแพร่ต่อเลยเห็นไหมภาพครอบครัวภาพอะไรต่างต่อมีอะไรอย่างเงี้ยเขาทำมาเป็นสำเร็จรูปเลยทั้งภาพถ่ายที่ให้ทั้งคลิปวิดีโอที่ให้คุณเอาไปเลยแต่ไอ้เรื่องแบบเวลาเขาไปทำอะไรโดยที่แบบเป็นเรื่องของส่วนตัวอย่าไปยุ่งของเขา
0: ใช
1: ่แค่นี้แหละที่เขาต้องการ
0: เน
1: ี่ยเหมือนอย่างเจ้าชายจอร์จไปโรงเรียนเขาก็ต้องขอว่าขอใช้ชีวิตแบบเด็กนักเรียนคุณอย่าไปถ่ายเขาอย่าไปถ่ายเพื่อนเข
0: า
1: หรืออย่าไปขอสัมภาษณ์เด็กอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไง
0: ต้องให้ต้องให้ความเป็นส่วนตัวเขาหน่อย
1: เขาขอร้อง
0: อะไรแบบนี
1: ้แต่อยู่ในโรงเรียนเขาใช้ชีวิตปกตินะไม่ได้แบบเพื่อนเห็นมาทักไม่ได้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยนะได้
0: ต้องใช้ชีวิตให้เป็นปกติ
1: ช
0: ี
1: วิตในโรงเรียนเหมือนเด็กธรรมดา
0: อะไรแบบนี้จ้ะนะ
1: ได้ข่าวว่าม
0: องเวลาแล้ว
1: แม่ว่า
0: แม่เวลา
1: โอเค
0: ครึ่งแรกไปไปละนะเดี๋ยวพักกินน้ำกินท่ากันสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตาม Focus Thailand All Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ
2: Focus Thailand ช่วง All Around the World หมอมอยจอยเจี๊ยบ
3: ดำเนินรายการโดยปิยะรมย์ทรัพย์สุวรรณและธัญญธรผู้เทียนพันธ
4: ์ Rumor and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 20:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเรา พราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
6: โฟกัสไทยแลนด์ช่วง All Around the World มอมอยจอยเทีย
3: ดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทียมพันธ์
0: ค่ะเข้าสู่ในช่วงที่2ของ Focus Thailand ในช่วงของ All Around the World Mall จอยเจี๊ยบกันต่อช่วงที่แล้วเราไปเกาะติดราชวงศ์อังกฤษกันแล้วในช่วงนี้ยังคงมีเหลือจากทางฝั่งอังกฤษอีกไหมคะคุณแม่เจี๊ยบคะ
1: มีจ้ะ
0: อ๋อเหรอโอเค
1: มีเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องหนังสือถูกไหม
0: ค่ะ
1: เราก็พูดถึงความเจ็บปวดของเจ้าชายวิลเลียมอะไรอย่างที่ว่าไปเนี่ยปรากฏว่าเหมือนกรรมสนองเออร์แห่งสเปนเซอร์แล้วเพราะอะไรรู้ป่ะ
0: ยังไง
1: มีข่าวว่าหนังสือหายหน
0: ัง
1: สือถูกงัดรถบรรทุกหนังสือถูกงัด
0: กรรม
1: หายแต่หายไป4เล่ม4เล่มนี่ก็เสียหายหลายแล้วนะบอกเลย
0: เงินหายไปเยอะนะเงินพ่องไปเยอะเลย4เล่มเนี่ย
1: 4เล่มนี่คือสมมติว่ามีคนเอาไปเผยแพร่ก่อนหนังสือยังไม่ได้วางจำหน่ายอ่ะ
0: ค่ะ
1: หนังสือก็วางแล้วแต่บางคนขี้เกียจซื้อไงบางคนฉลาดเหมือนมันมีละครดังเนี่ยที่กำลังออกอากาศอ่ะแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าไปเอานิยายเอามาเขียนเป็นนิยายแล้วลงเป็นตอนๆให้คนอ่านฟรีไง
0: คน
1: ก็จะอ่านล่วงหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนชอบมากที่สุดคือการอ่านนิยายล่วงหน้ายิ่งเรื่องไหนฮิตๆคนแบบดูในละครมันไม่จุใจถูกป่ะสมมติว่าออกอากาศแค่2วันเนี้ยอาทิตย์หน้าต้องมาคอยตามมันตามไม่ไหวมันสนุกสุดก็ต้องมาอ่านก่อนอ่านล่วงหน้าใช่ป่ะนี่ก็เหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือเรื่อง Swan Song Diana My Sister ของเออร์สเปนเซอร์เนี่ยที่กำลังสร้างความฮือฮาถูกขโมยไปจากรถบรรทุกในเนเธอร์แลนด์ก่อนจะได้รับการตีพิมพ์ลง Daily Mail อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้ว่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: Daily Mail จะลงเป็นตอนๆให้แล้วเนี่ยหายไปแต่ยังไม่ทันตีพิมพ์เนี่ย คือเขาบอกว่า
0: เป็นกัน
1: เขาบอกว่าหนังสือเนี่ยหายไปประมาณ4เล่มเขาบอกหนังสือถูกห่อหุ้มด้วยพลาสติกอย่างดีแสดงว่าคนร้ายต้องรู้ว่ารถเนี่ยบรรทุกอะไรมา
0: ใช
1: ่แล้วก็งัดรถเข้าไป
0: คนใกล้ตัว
1: แล้วก
0: ็คนใกล้ตัว
1: ไปกรีด
0: คนใกล้ตัว
1: ไปกรีดเอาหนังสือมาแค่4เล่ม
0: เออ
1: เขาบอกว่าขนาดพลาสติกที่หุ้มด้วยสีดำใช
0: ่
1: หนอนต้องมีหนอนต้องมีหนอนบ่อนไส
0: ้
1: เพราะรู้ว่าข้างในเป็นอะไร
0: เ
1: ขาพรางข้างหน้าเลยมองไม่เห็นเลยแต่มันไปเอามาแล้ว4เล่มก่อนที่จะวางจำหน่ายจริง
0: uh-huh.
1: เขาบอกว่ามีสันนิษฐานว่าน้องจอยพูดถูก
0: uh-huh.
1: คนวงใน
0: uh-huh.
1: สันนิษฐานซึ่งเกี่ยวกับเขาบอกคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีก่อเหตุในหลายรูปแบบที่ใกล้เคียงกัน
0: uh-huh.
1: ถ้าไม่ใช่คนวงในก็อาจจะเป็นพวกแก๊งอะไรต่างๆ
0: uh-huh.
1: ที
0: ่
1: มันอาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะนึกว่ารถบรรทุกอะไรมาก็จะปล้นไว้หมดอ่ะแหละแต่ว่าอันเนี้ยได้หนังสือไป4เล่มน่าจะเป็นเจตนามากกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการตัวเอง
0: ก็ไม่เอาใช่
1: นี่ก็เอาไป4เล่มใช่ม
0: ั้ยใช่
1: แล้วก็บอกว่าจากข้อมูลที่ได้รับเนี่ยรถเนี่ยเขาบอกว่าไปจอดพักหลังจากออกจากโรงพิมพ์เมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาคือเขาตั้งใจจะมุ่งหน้าไปที่คลังสินค้าในเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพื่อกระจายสินค้าหลังจากนั้นเนี่ยเอาไปวางแผงวางจำหน่ายอะไรก็ว่าไป
0: ค่ะ
1: เพราะคนขับเนี่ยแวะพักนอนเนี่ยเราก็สงสัยคนขับเหมือนกันนะเอาจริง
0: เป็น
1: เตรียมกันไว้ป่ะเดี๋ยวฉันแวะตรงเนี้ยแกก็มางัดนะ อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ค่าเหนื่อยว่ามั้ยใช่มั้ย
0: เป็นไปได
1: ้แต่เขาก็สอบสวนแต่เขาบอกไอ้เรื่องขโมยหนังสือเนี่ยน้องจอยคุณผู้ฟังคะมันเกิดบ่อยมากเลยนะโดยเฉพาะหนังสือที่ดังๆเช่นแฮร์รี่พอตเตอร
0: ์
1: แฮร์รี่พอตเตอร์and the Order of the Phoenix เนี่ย
0: เ
1: คยหายเมื่อปี2003เหมือนกันคนมาขโมยแบบในวันวางจำหน่ายเนี่ยแต่อันนั้นเนี่ยหายไปจากคลังสินค้าเลยในเมอร์ซีไซด์อันนั้นไม่ได้หายเล็กน้อยหาย 7,000 เล่
0: ม
1: หายไปตอนนั้นคือแบบ โอไปขายต่อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่โอไปทำรายได้ได้เยอะอีก
1: อ่านก่อนใครอ่านก่อนใคร มันจะมีแบบพวกแฟนพันธุ์แท้อะประมาณว่าคือรู้แหละหนังสือจะวางจำหน่ายอะแต่ฉันอยากได้ก่อนใคร
0: ความเท่อะ
1: ขายเรื่อง 7,000 เล่มคิดดูดิความแบบอุปทานมันเยอะขนาดไหนความต้องการอะ
0: ใครก็อยากได้ที่หนึ่งใครก็อยากได้ก่อนอะไรเงี้ยความอยากได้ก่อนนี่แหละมันก็เลย
1: ใช่ไหมเหมือน iPhone 18
0: ถูก
1: สาวกไปนอนรอเป็นเดือน
0: ใช่ไหม
1: ซื้อยังซื้อยัง
0: ไม่
1: เปลี่ยนเลย
0: ยังมี17 อยู่พอเหอะพอก่อน
1: เขามาทุกปี
0: พอเขาก่อนพอเขาก่อนเราเพิ่งซื
1: ้
0: อเพิ่งซื้อเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเองเครื่องเนี้ย
1: อันนี้พับได้นะ
0: เห็นแล้ว
1: กว่าพับนะคะน้องจอย
0: โทรศัพท์พับไม่ใช่จะดีมันถ้าเกิด
1: ทำไมนะ
0: ถ้าสมมุติคนที่ชอบทำโทรศัพท์หล่นบ่อยๆอ่ะถ้าใช้แบบพับอ่ะมันจะพังง่ายเพราะมันเป็นแพรสมัยก่อนที่เราใช้ยี่ห้อหนึ่งของเกาหลีอ่ะสมัยอุ้ย20กว่าปีที่แล้วที่มันเป็นพับแป๊บเดียวก็เจ๊งเพราะว่ามันเป็นสายแพรมันจะไม่คงทนน่ะมันจะสู้โทรศัพท์
1: มันจะมีเขาเรียกอะไรคนที่นิยมใช้แบบพับจริงๆนะเช่นญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะ
0: ก็ใช่ไง
1: แต่เหมือนรุ่นเก่าอ่ะที่เป็นฝา
0: ก็ใช่ไง
1: เล็กๆอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: เขาชอบแบบ
0: รุ่นใหม่ของเกาหลีก็มีพับเนี่ยออกมาเป็นแผ่นเหมือน iPhoneดีมากเลยทุกอย่าง
1: ซัมซุงไงซัมซุง
0: ก็อุตส่าห์ไม่พูดอุตส่าห์บอกเกาหลีไงอุตส่าห์บอกแต่ iPhone เราดันพ
1: ู
0: ด
1: ไม่เป็นไรเผื่อเขามาลงโฆษณาไงก็เราพูดถึง iPhone ได้นี่
0: โอเค
1: ซัมมันจะพูดซัมซุงหัวเว่ย
0: นั่นแหละสิน
1: ั่นแหละ
0: สิ
1: ลำเอียงนะ
0: ลำเอียง
1: เราบูชา
0: โอเค
1: ไม่ได้ลบหลู่เลยบูชามาลงโฆษณากับเรา
0: อะไรอย่าง
1: นี้ใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าของไทยเนี่ยน้องจอยวางไปเมื่อวันที่18กันยาเป๊ะมั้ย iPhone 18วาง18กันยา
0: เลิกดีเนาะเลิกดีเลขสวย
1: เขาบอกว่าโอ้โหในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศกลุ่มแรกในระดับเทียร์1ที่วางขายพร้อมสหรัฐนะจ๊ะ
0: เลิศ
1: จอยคุณผู้ฟัง
0: ประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะจะบอกให
1: ้สาวก Apple นี่ต่อคิวข้ามคืนเลยคนต่างชาติก็มารอนะ
0: นะ
1: ที่ Apple Central World อ่ะตั้งแต่ช่วง 02:00 ถึง 03:00
0: น่ะ
1: เพื่อเป็นอะไร
0: คนแรก
1: ใช่แล้วเขาบอกเขามีชื่อด้วยนะขออนุญาตคนไทยคนแรกที่ได้รับเครื่องแรกเลยค
0: ือ
1: คุณกัปตันธราดลมีทรัพย์มั่นซื้อ iPhone 18 Pro Max 512 GB สีเบอร์กันดี
0: ้นั่นเน
1: าะรุ่นแพงอ่ะตัวแพงอ่ะหลักแสนนั่นน่ะ
0: เอาสิ
1: หลักแสน
0: รวยแท้
1: เขาบอกว่าก็มีบริการพิเศษมีอะไรเขาบอกว่าเชื่อไหมว่ากระแสความนิยมเนี่ยของรถแรกหมดอย่างรวดเร็วจ้ะทั้งหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สะท้อนถึงอะไรคนยังให้ความสนใจอย่างล้นหลาม Apple เนี่ยเขาขายแบรนด์จริงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือผลิตภัณฑ์ก็ส่วนหนึ่งแต่แบรนด์เนี่ยเขาขายแบรนด์เนาะคือแบบพอพูดถึง iPhone มันคือเรือธงของ Apple
0: จ้ะ
1: ก็ต้องขายได
0: ้ทั้งที่ไม่มี iPad. ที่ชงที่ชาร์จนะเดี๋ยวนี้นะไม่มีที่ชงที่ชาร์จไม่มีให้เราเลยนะมาแต่เครื่องอย่างเดียว
1: มีแล้วสิใช่ไหม
0: ฮะ
1: ต้องมีแล้วสิกฎหมายบังคับไม่ใช่เหรอว่าต้องให้
0: ก็ใช่ไงแต่หมายถึงว่ามีอยู่รุ่นหนึ่งตอนนั้นอะปลายปีที่แล้ว
1: แรก
0: โอ้โห
1: แรกไม่ให้ต้องซื้อหมด
0: พี่ก็หนูซื้อรุ่นนี้ iPhone 16หรือ17เนี่ยมีแต่เครื่องนะ
1: อ
0: ้
1: าว
0: ไม่มีที่ชาร์จ
1: แล้วต้องซื้อเพิ่ม
0: ใช่ค่ะ
1: อีกกี่เหรียญน่ะ
0: ก็ไม่เท่าไหร่ไม่แพงเท่าไหร่ก็น่าจะวันนั้นปลั๊กเอ่ยสายเอ่ยเบ็ดเสร็จแล้วก็ไม่น่าจะเกิน50เหรียญ
1: ก็ไหนบอกว่าเขา
0: ไม่มี
1: กฎไง
0: ไม่มีในเครื่อง
1: ว่า
0: ไม่มีค่
1: ะ
0: มีแต่เครื่อง
1: จริ
0: งสิก็จะไปก็ซื้อมาก็ต้องซื้อแยกต่างหากสายต่างหากหัวชาร์จต่างหากเพราะว่ารุ่นใหม่มันไม่ใช่รุ่นที่เราใช้แบบเดิมแล้วไงรูชาร์จมันต่างกันไงหนูก็ต้องซื้อใหม่หมดเลยจริงจะโกหกทำไมล่ะเมื่อซื้อมาปลายปี
1: ไม่ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีกฎออกกฎระเบียบว่าอย่างในสหภาพยุโรปบังคับเลยไม่ให้ iPhone ไม่ให้ iPhone ไม่ให้ Apple เนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภค
0: ก็
1: เพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยไม่ว่าถูกแพงเนี่ยเขาจะต้องมาเป็นเซตถูกไหม โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนี่แหละแล้วก็ใส่ชาร์จ
0: ไม่มี
1: บางเจ้าให้เคสมาด้วยจ้าให้เคส
0: ไม่มี
1: แถมเคสมาให้หรือถ้ามีดินมีปากกาก็ต้องมีมาให
0: ้ไม่มี
1: มีมาเป็นเซต
0: ตอนที่น้องซื้อเนี่ยไม่มี
1: โอ้โห
0: ไม่มีเลยมีแต่เครื่องมาอย่างเดียวนอกนั้นซื้อหมดก็งงอยู
1: ่อุ้ยน้องจอยไปซื้อที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เนี่ย
0: เบสบาย
1: ตัวเองไปซื้อหน้าร้านเลยไหมหรือว่ายังไง
0: ก็ซื้อในช็อปเลยในช็อปเบสบายอ่ะแต่มันเป็นก็มันเป็นลิงก์กับทางค่ายของโทรศัพท์ไงก็สัญญาณ
1: อ
0: ะสัญญาณ
1: เข้าใจก็ล้อเล่นแหละถาม
0: ม
1: ันงั้นแหละจริงเหรอก็จริงนะสิ
0: ใช่ไหมใช่อะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะไปต่อ
1: เราออกจากไอโฟนกันดีกว่าเราออกจากอังกฤษดีกว่าจะบอกว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของฤดูหนาวเนาะ
0: จ้ะ
1: ฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่คนช่วงหน้าหนาวก็จะไปเที่ยวกันไงโดยเฉพาะประเทศที่มันหนาวจะจัดอยากไปสัมผัสหิมะเนี่ยอย่างในแถบเอเชียเนี่ยที่พวกไปกันมากที่สุดก็คือญี่ปุ่น
0: ใช
1: ่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มที่จะจำกัดเวลาจะไปญี่ปุ่นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปหาฟูจิซังหรือภูเขาไฟฟูจิถูกไหมไปปีนเขาไปอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นออกกฎเข้มแล้วนะจ๊ะว่าหน้าหนาวเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาปิดภูเขาไม่ให้ขึ้นแล้วแต่ถ้าใครยังอุตริยังขืนไปปีนขึ้นไปอีกเนี่ยเขาจะมีมาตรการใหม่ลงโทษที่ค่อนข้างหนักแล้วนะจ๊ะก็คือเขาบอกว่าเริ่มเลยที่จังหวัดยามานิชิเนี่ยเขาเตรียมออกมาตรการเข้มกับการปีนภูเขาไฟฟูจิในช่วงที่เขากำลังปิดภูเขาอย่างที่บอกเนี่ยก็คือฤดูหนาวหลังจากมีคนที่แอบไปขึ้นเขาแบบประมาทก็เลยต้องทำไมรู้ไหมกระเริกใหญ่โตเลยจ้ะต้องส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับออกมา
0: น่ะนั่นไงลำบากคนอื่นเขาอีก
1: ใช่แล้วอะไรรู้ไหมคือต้องทำให้เจ้าหน้าที่เขาเสี่ยงชีวิตไปด้วยไงบางทีต้องฝ่าหิมงหิมะเนี่ย
0: อันตราย
1: ก็บอกว่าแผนใหม่ก็คือจะบังคับให้ยื่นใบแจ้งแผนการปีนเขาเฉพาะคนที่จะขึ้นฟูจิและถ้าเกิดเหตุในช่วงปิดภูเขาโดยไม่ได้ยื่นใบแจ้งเนี่ยต้องเก็บอะไรรู้ไหมค่ากู้ภัยกับค่าเช่าเฮลิคอปเตอร
0: ์
1: แล้วเฮลิคอปเตอร์ค่าเช่าถูกเมื่อไหร่นะจ๊ะคุ้มไหมล่ะคิดดูละกันเขาบอกว่าแต่แม้จะยื่นใบแจ้งแล้วก็อาจจะต้องจ่ายได้เช่นกันถ้าอุปกรณ์ไม่พร้อมหรือว่ามีพฤติกรรมที่เสี่ยงเกินไปผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเป็นคนพิจารณาเป็นกรณีไปส่วนอัตราค่าบริการยังไม่ได้ประกาศแต่จะคิดจากค่าน้ำมันและค่าแรงของเจ้าหน้าที
0: ่
1: ทางผู้ว่าราชการจังหวัดยามานิชิย้ำเลยนะว่าการช่วยเหลือแต่ละครั้งเนี่ยทำให้ทีมกู้ภัยเขาต้องไปตกอยู่ในอันตรายก็เลยอยากให้เลิกคิดว่าการขึ้นฟูจิหน้าหนาวเป็นกิจกรรมเที่ยวเล่นง่าย
0: ๆ
1: เริ่มใช้อ่ะโชคดีไปเริ่มใช้ปีหน้าปี70
0: ค่ะก็ดีค่ะจะได้แบบ
1: ก็ดีนะ
0: ก็ดีจะเป็นสิ่งที่ดีจะได้ไม่ทะลึ่งไปกันแล้วก็ลำบากคนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขามีค่าใช้จ่ายเสียเวลาเสี่ยงชีวิตไปช่วยโอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะทำอะไรต้องนึกถึงสังคมคนอื่นอย่าคิดถึงแต่ตัวเองนะ
1: ถ้าเขาคิดได้เขาก็ไม่ทำสิคะน้องจอย
0: จับ
1: ถูกไหมคือมันเหมือนกับว่าฟูจิตอนหิมะตกอะสวยคนจะถ่ายรูปมาไงแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่นั่น
0: อ
1: ะเวลาหิมะตกมันขาวโพลนไปหมดไงก็หลงทางสิ
0: จะไปทางไหน
1: คุณสามารถอาถึงแล้วเราจะบอกว่าเดี๋ยวฉันขึ้นทางเนี้ยเดี๋ยวฉันลงกลับทางเดิมอ่ะ
0: ไม่ได้
1: หิมะมันก็กลบรอยเท้าแล้วมั้ย
0: ถูก
1: ต่อให้เอาเชือกเอาผ้าไปผูกไว้ตามต้นไม้อ่ะหิมะมันก็กลบแล้วมั้ย
0: ใช่
1: เ
0: พราะมันตกตลอด
1: นี่ต้องถามคนที่อยู่กับหิมะหนาเป็นฟุตๆเลยใช่มั้ยล่ะน้องจอย
0: หนาเป็นฟุตๆเลยทีเดียวเชียวโอ้ my god ปีหน้าจะปีขึ้นปีนี้จะมาเยอะอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย
1: แต่ DC อ่ะ DC ช่วงคริสต์มาสอ่ะคือด้วยความที่อยู่ในเมืองหลวงอยู่กับทำเนียบขาวอยู่กับอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐบาลเนี่ยเขาจะตกแต่งสวยเนาะใช่ไหมแคปิตอลฮิลเนี่ยอาคารรัฐสภาเนี่ย
0: ก็ให้ประชาชนได้ไปถ่ายรูปได้ไปอะไรอย่างนี้ด้วย
1: เดี๋ยววันหลังน้องจอยต้องถ่ายรูปมาลงในเพจ Facebook เนาะให้คุณผู้ฟังได้เห็นบ้าง
0: ได้ได้ได
1: ้ว่าช่วงคริสต์มาสอะเป็นยังไง
0: โอ้ใช่โอ้วันก่อนก็ไปงานในนี่มาสวัสดีดีซีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เอามาลงบ้างดีกว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา
1: ใช้ไอโฟนถ่ายใช่ไหม
0: ไอโฟนถ่ายใช่ไ
1: อโฟนถ่ายนะ
0: ใช
1: ่ยังมีเวลาเหลือใช่ไหม
0: เหลือค่ะเหลืออีก10นาทีไม่ถึง
1: จะเล่าให้ฟังถึงเรื่องที่ว่ามีข่าวฮือฮาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันที่20กันยาที่ผ่านมานี่แหละค่ะน้องจอยผู้ฟัง
0: จ้ะยังไง
1: โอลิมปิกจริงๆอ่ะโอลิมปิกกับโอลิมปิกพาราลิมปิกเนี่ยก็คือโอลิมปิกสำหรับผู้พิการ
0: จ้ะ
1: นั่นแหละรู้ไหมว่าเขาเลือกเมืองหนึ่งในออสเตรเลียก็คือบริสเบนเนี่ยแหละคือเขาก็เป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกอ่ะเนาะในปี2032เนี่ยก็อีกหลายปีแหละ
0: จ้ะ
1: ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่สร้างความฮือฮาคืออะไรรู้ไหมคือกีฬาพายเรือแล้วก็เรือแคนูรู้ไหมเขาเลือกที่ไหนเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
0: ที่ไหน
1: มันชื่อว่าแม่น้ำฟิสรอยถ้าคนที่ไม่รู้ก็แม่น้ำฟิสรอยทำไมล่ะคืออยากจะบอกว่าแม่น้ำฟิสรอยเนี่ยมันเป็นลังจระเข
0: ้ What?
1: มีประมาณ500กว่าตัว
0: ป๊า
1: บจอยคิดดูซินะตอนนี้500กว่าตัวกว่าจะถึงปี2032จระเข้จะเพิ่มปริมาณเท่าไหร
0: ่
1: แต่จะใช้เป็นสถานที่จัดแข่งขันพายเรือกับเรือแคนูไม่ใช่เรือหางยาว
0: ไม่ไหวไหมน่ากลัว
1: ไม่ใช่เรือที่มีเครื่องยนต์ที่จะปิ้วไปได้อย่างเงี
0: ้
1: ยแต่นี่ค่อยๆพายกันมาพายกันไป
0: แล้วจระเข้ไม่ออกมายิ้มเหรอ
1: ก็นี่ไงเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะการเอาถิ่นของจระเข้500กว่าตัวเนี่ยเป็นสถานที่จัดการแข่งขันพายเรือและเรือแคนูในกีฬาโอลิมปิกกับพาราลิมปิกเนี่ยที่บริสเบนออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยคิดดีแล้วหรอ
0: เออเอาตรงไหนคิดเนี่ยไหวไหมเนี่ยคนคิดเนี่ย
1: ถ้าจะบอกว่าเดี๋ยวเราอพยพจระเข้ออกไปคุณทำได้
0: เออไม่ได้
1: ไม่ใช่แบบจระเข้มันไม่ได้รู้เรื่องประมาณไปยืนต่อลูกวีดปี๊ดรวมคนเอาไปย้ายบ้านย้ายบ้านแป๊บนึง
0: มัน
1: เดินเดี๋ยวแข่งกีฬาเสร็จแล้วเดี๋ยวพ
0: ามา
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใครคิดนะ
1: อย่างนั้นไม่ได้
0: ใครคิดนะ
1: บอกว่านักกีฬาที่กำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก2032เนี่ยน่าจะขนลุกขนพองนะเราเป็นคนเล่าเรายังขนลุกเลยบอกว่าถ้าจะจินตนาการว่าพวกเขาเนี่ยเสี่ยงที่จะแบบเจอกับจระเข้หลังจากลงไปพายเรือในแม่น้ำฟิสรอยเนี่ยนะในออสเตรเลียเนี่ยจระเข้มากกว่า500ตัวเลยนะจ๊ะบอกเลยเขาบอกว่าแม่น้ำสายเนี้ยตั้งอยู่ในเมืองร็อกแฮมตันในรัฐควีนส์แลนด์แล้วก็ได้รับอนุมัติจากผู้จัดงานสำหรับการแข่งขันเรือพายและเรือแคนูให้นักกีฬาเนี่ยลงไปแข่งขันกันได้หลังจากเมืองนี้ผ่านการทดสอบด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยมใครเป็นคนให้คะแนน อยากรู้เหลือเกิน
0: เอาคนที่ให้คะแนนคนที่สอบไปทำ
1: กรรมการที่ให้คะแนนควรลงไปแหวกว่ายก่อนไหม
0: ใช่
1: ว่ามันปลอดภัย
0: ส่งเข้าไป
1: ในปี2023เนี่ยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจับจระเข้น้ำเค็มมาหึมายาว 4.5 เมตรได้หลังจากที่มันปรากฏตัวออกมา 4.5 เมตรนี่เท่ากับเรือลำหนึ่งเลยนะคะน้องจอยคุณผู้ฟังกินเราได้เลยอ่ะส่งผลให้ต้องยกเลิกการแข่งขันเรือพายในท้องถิ่นและในปีก่อนหน้านั้นอีกมีจระเข้ยักษ์ขนาด4เมตรตัวหนึ่งมาคาบรถไวเลอร์ไปต่อหน้าต่อตาเลยจ้ะต่อหน้าต่อตาเจ้าของเลยเรื่องนี้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกกีฬารายการเรือพาย3สมัยชื่อว่าดรูกินให้สัมภาษณ์ BBC Sport ในเชิงติดตลกบอกว่าผมมั่นใจอ่ะผมต้องพายเรือหนีได้เร็วแน่ๆเลยหรือหรือว่าเขากระตุ้นให้ทำแบบเวลาได้ดีขึ้น
0: แจวเรือหนีจระเข
1: ้
0: ทำ
1: อะ
0: ไรไม่ไหวอ่ะคิดได้ไงวะ
1: เขาบอกผมเนี่ยมั่นใจว่านักกีฬาทุกคนคงพายเรือเร็วขึ้นเรื่องนี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่น่ากังวลแม้จะไม่ใช่เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกสุดแต่ก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงตั้งแต่ช่วงแรกๆนะ ดูกินเนี่ยบอกว่าพอพูดถึงเรื่องต่างๆอย่างการย้ายจระเข้ออกจากแม่น้ำเราก็อาจจะตั้งคำถามไม่ได้ว่าวงการเรือพายระดับนานาชาติจะยอมให้นักกีฬาตกอยู่ในความเสี่ยงจากอันตรายในลักษณะนี้จริงๆหรอ
0: เ
1: ออนักกีฬาที่จะลงแข่งเนี่ยจะมีทั้งหมด542คนก็ร่วมลงนามในจดหมายถึงรัฐบาลท้องถิ่นเรียกร้องให้สร้างสนามแข่งขันเฉพาะทางเฮ้อแม่น้ำเนี่ยปล่อยเขาไปปล่อยพี่เขาอยู่กันไปเราอย่าไปยุ่งเลยเขาบอกว่าเพราะว่ากังวลไงเพราะว่าน้ำเนี่ยน้ำในแม่น้ำฟิสรอยมันไม่ใช่น้ำนิ่ง มันเชี่ยวกรากด้วยแล้วก็อยู่ห่างไกลจากเมืองบิสเบนที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหากรรมกีฬาครั้งนี้เนี่ยเดินทาง 6-7 ชั่วโมงเลยนะไม่ได้ใกล้เลยนะจะไปแข่งกันทำไมที่นั่น
0: นั่นแหละสิ
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยยาว300ไมล์หมายความว่าอะไรรู้ไหมน้องจอยผู้ฟังไม่สนใจค่ะยกมือมาแล้ว4นาที ขอพูดก่อน เขาบอกว่าแม่น้ำสายนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำนิ่งแล้วยาว300ไมล์แปลว่าอะไรเขาคำนวณมาเลยว่า300ไมล์จะมีจระเข้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.67 ตัวต่อไมล์คือแต่ละไมล์กว่าๆมีจระเข้ทางนั้นจะต้องเจอ
0: แล้วเขาคิดได้ยัง
1: ไงโทนี่วิลเลียมส์นายกเทศมนตรีเมืองล็อกแฮมตันเตือนให้นักกีฬารู้จักวิธีปฏิบัติตัวให้ปลอดภัยจากจระเข้บอกว่าไม่ได้ปฏิเสธความจริงในข้อนี้เพราะว่ามีจระเข้อาศัยอยู่ในระบบนิเวศของแม่น้ำสายนี้จริงๆเราสามารถใช้มาตรการจัดการเรื่องจระเข้เข้ามาดูแลในส่วนนี้ได้แล้วเขาบอกด้วยนะเขาเนี่ยเคยลงไปว่ายน้ำในแม่น้ำสายนี
0: ้
1: การที่เรารู้ว่าพวกมันเนี่ยอาศัยอยู
0: ่
1: เราก็แค่ต้องรู้จักวิธีระวังตัวและปฏิบัติตัวให้เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยจากจระเข้เขาบอกเขาลงไปว่ายมาแล้ววิ่งจากตลิ่งลงแม่น้ำแล้ววิ่งขึ้นกลับข
0: ึ้
1: นมาเปล่าล่ะ
0: นั่นน่ะสิคิดได้
1: ใช่ไหมเขาบอกว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ด้วยนะแต่ฝ่ายจัดการแข่งขันไม่ได้พูดถึงแผนย้ายจระเข้แต่เลือกให้มองในสถานการณ์ในแง่บวกก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้อ่ะ
0: ค่ะ
1: มันจะย้ายยังไงอ่ะ
0: ไม
1: ่
0: ได้
1: มันไม่ได้เป่านกหวีดเรียกมันมารวมพลแล้วเอาขึ้นเรือย้ายอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไง
0: ใช
1: ่ป่ะมันไม่ฟังหรอกเขาบอกว่ามีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันบิสเบล2032ซึ่งเป็นเนี่ยเจ้าภาพโอลิมปิกบอกว่าอะไรรู้ป่ะในมหาสมุทรมันก็ต้องย่อมมีฉลา
0: ม
1: คนก็เห็นไปเล่นเซิร์ฟกันนี่ใช่ไห
0: ม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยในแม่น้ำเนี่ยมันมีจระเข้ก็น่าจะลงไปได้แหละก็บอกให้เรายกเรื่องทัศนคติที่มองว่าทำได้อย่าไปคิดว่าทำไม่ได้ให้คิดแต่ว่าทำได้
0: ไหวไหมเนี่ย
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้เหนื่อยใจแทน
1: ยังมีเวลาเหลืออีกนิดใช่ไหม
0: สองนาทีค่ะ
1: เขาบอกว่ามีหน่วยงานอิสระด้านโครงสร้างพื้นฐานและการประสานงานสำหรับการแข่งขัน
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอาประเด็นจระเข้ขึ้นมาพิจารณาที่บอกว่าให้คะแนนเนี่ยให้คะแนนในระดับดีมากเนี่ยแต่เน้นไปที่สภาพของแม่น้ำภายใต้สภาวะอากาศรูปแบบต่างๆเป็นหลักรายงานนักย้ำด้วยว่ามีการจัดทำแผนสำรองสำหรับการแข่งขันไว้รองรับกรณีที่มีการพบเห็นจระเข้และเจ้าหน้าที่โอลิมปิกก็ได้รับคำยืนยันเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬามาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะ
0: ค่ะ
1: เกษตรกรที่เลี้ยงจระเข้ในท้องถิ่นก็ให้สัมภาษณ์สื่อออสเตรเลียบอกว่าจระเข้ไม่ใช่ประเด็นที่น่ากังวลมีจระเข้จำนวนน้อยมากในส่วนที่เป็นน้ำจืดและบริเวณตอนล่างของแม่น้ำเท่าที่จำได้ก็กำจัดไปได้4ตัวในรอบ40ปีที่ผ่านมาพวกมันเนี่ยไม่ได้น่ากังวลเลยนะทุกวันเนี่ยมีทีมนักกีฬาพายเรือจากโรงเรียนต่างๆมาฝึกซ้อมกันอยู่ตลอด500ตัว40ปีจับไปได้4ตัวปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยมากแล้วมีนักเรียนไปฝึกซ้อมกันด้วยซ้อมกันยังไงอ่ะน่ากลัวจังแปลก
1: เราก็ไม่ได้เห็นไงว่าจริงหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เขาเป็นเจ้าภาพไงเขาก็ต้องแบบปลอดภัยไว้ก่อนให้เราฟัง
0: แต่มันก็เสี่ยงอยู่ดี
1: แล้วน้ำไม่ได้น้ำธรรมดานี่แม่น้ำอ่ะมันเชี่ยวนะน้ำมันต้องมีแบบ
0: อันตราย
1: ใช่ไหม
0: อย่างน้อยก็อันตรายอันตรายทั้งน้ำเชี่ยวอันตรายทั้งจระเข้โอ้ไม่ไหวนะคะยกเลิกสถานแผนนี้เปลี่ยนค่ะเปลี่ยน
1: ไอ้ที่แฮปปี้เนี่ยไม่ใช่คนดูนะไม่ใช่คนไปดูการแข่งขันนะ
0: จระเข้จระเข้นั่ง
1: งับ400กว่าคน
0: สนุกกันบันเทิง
1: นักกีฬา400กว่าคนพวกเรา4-500กว่าตัวนะแบ่งกัน
0: เออบันเทิงโอเคเวลาหมดหมดเวลาเวลาหมดหมดเวลานะคะสำหรับโฟกัสไทยแลนด์ในช่วงออราดูมอมอยจอเจี๊ยบนะคะวันนี้เดี๋ยวกลับมาติดตามเราสองคนกันใหม่ในวันศุกร์เวลาเดิมนะคะแต่ว่าโฟกัสไทยแลนด์ของเรามีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พรุ่งนี้ไปติดตามกูรูดานีกับคุณหนูนาพยิปซีกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงAll around the world มอมอยจอยเทีย
8: ดำเนินรายการโดยปิยะรมทรัพย์สุวรรณและธัญญธรพูดเทมพัน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11 โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
11: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยทูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามหลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ1,500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับติดตามชมสดได้ทาง Facebook Live แต่ QFM Quality News Station นะครับ

0: กันคืนที่ทุกการฝึกซ้อมทุกความเหนื่อยทุกความกดดันและทุกก้าวตลอดนะครับนะกำลังจะได้รับคำตอบก่อนขึ้นเวทีก็คิดอย่างไรนะครับต้องตอบคำถามกดดันมากแค่ไหนวิธีการแข่งขันเหลือผู้เข้าประกวดเพียงไม่กี่คนหัวใจเต้นแรงขนาดไหนนะครับและที่สำคัญวินาทีได้ยินชื่อพระสินอินทองนะครับเป็น The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026ครับโลกในตอนนั้นหยุดหมุนไปชั่วขณะหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะย้อนกลับไปเปิดทุกความรู้สึกในคืนนั้นอีกครั้งกับ The Winning Moment นะครับยินดีต้อนรับน้องก๊อฟวสินอินทองสวัสดีครับน้องก๊อฟ
1: สวัสดีครับพี่
0: เผื่อแป๊บเดียวเข้าสู่วันที่สามแล้วน
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ค
1: ่
0: รับ
1: ครับ
0: เหมือนกับเพิ่งลงเวทีมาหมาดๆเนาะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็พี่ว่าแบบอุ๊ก็คือเข้าใจกันว่ากรอบกว่าที่เราจะได้คิวมันต้องเดินสายขอบคุณสปอนเซอร์และกิจกรรมต่างๆนานาที่ทําก็เรียกต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์นะกิจกรรมโปรโมทนู่นนี่นั่นก็ทําให้เรากว่าจะได้คิวมานี่ก็พอสมควรนะครับเข้าคําถามแรกเลยดีกว่านะวันนี้เราจะมาเปิดทุกความรู้สึกในคืนที่ชื่อวสินทร์ทองถูกประกาศให้เป็นเดอะแกรนด์วินเนอร์นะครับฮอตเดดดี้ไทยแลนด์2026อ่ะเอาล่ะเช้าวันไฟนอลเนี่ยลืมตาขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกแรกยังไงบ้างวันไฟนอลเนี่ย
1: ตอนนั้นก็รู้สึกงุนงุนงงงเลยครับพี่เพราะว่าเร
0: เ
1: า
0: ส้น
1: จะ
0: ทาง
1: ท
0: มาถึงวันสุดท้าย
1: ำยังไงดีเนาะใช่ไหมครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนาะไม่ได้รู้สึกตอนนั้นเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายเลยครับเพราะว่าหนึ่งเราไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปซ้อมบ็อกกิ้งซ้อมการเดินอะไรก่อนมันไม่ได้มีเวลาได้เตรียมพร้อมอะไรมากนะครับพ
0: ก
1: อ
0: ็ค
1: ม
0: ื
1: า
0: อ
1: ปุ๊บ
0: ไม่ได้มีช่วงเวลาที่ต้องคิดนู่นคิดนี่ก็คือกิจกรรมแน่นพู
1: ใช
0: ดต
1: ่
0: รง
1: กิจกรรมแน่นครับกิจกรรมแน่นเลยผมน่าจะมารู้สึกตอนก่อนขึ้นเวทีครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกอะไรตื่นมารีบล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็หาอะไรกินแล้วก็พี่แดดดี้คนหนึ่งนะฮะแดดดี้เอฟเนี่ยก็จะมารับถึงที่ครับเพราะผมเช่า Airbnb อยู่
0: อ๋อ
1: แถวที่ประกวดพอดี
0: เรา
1: ค
0: อย
1: ร
0: ู
1: ั
0: ่
1: บ
0: เชียงใหม่เนาะแต่ก
1: ใ
0: ็
1: ช่
0: ต้อง
1: ครับ
0: เดินทางมาเนี่ยก็ต้องนิดนึงก็ต้องมีที่พักที่อะไรเ
1: ถ
0: นา
1: ู
0: ะ
1: กครับตอนนั้นคือคิดอย่างเดียวเอ๊ะเราจะไม่ลืมของใช่ไหมว่ามันจะต้องใส่ชุดทักซิโดมันต้องใส่ชุดว่ายน้
0: มันต้องเช็คเอาท์ไปเลยถูกไหม
1: ำใช่ครับเพราะว่าผมก็เลยผมจะพะวงเรื่องพวกนั้นมากกว่าม
0: ีเพื่อนที่ดีก็อย่างนี้เนาะมีเพื่อน
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ี่
1: ่
0: ดี
1: ครับ
0: เพื่อนดีๆการประกวดทำให้เราได้เพื่อนด้วยที่สำคัญอ่ะวันนั้นอ่ะตั้งเป้าหมายว่าต้องชนะหรือบอกตัวเองเพียงแค่ว่าทำให้ดีที่สุด
1: ตอนนั้นบอกตัวเองว่าเราจะทำคืนนี้ให้ดีที่สุดและเป็นคืนที่จดจำครับส่วนเรื่องชนะนั้นตอนนั้นแทบไม่ได้คิดแล้วครับคิดว่าโอเคทำให้ดีที่สุด
0: อย่าว่าตัวเองต้องจดจำนะคนอื่นจดจำไปแล้วนะครับว่าน้องก๊อฟประสิทธิ์อินทองคือฮอตเดดดี้ไทยแลนด์คนแรกของประเทศไทยนะครับเนี่ยนี่เลยก่อนออกจากห้องแต่งตัวเนี่ยเพื่อขึ้นเวทีรอบสุดท้ายหรือรอบไฟนอลเนี่ยพูดกับตัวเองว่ายังไงบ้าง
1: อันนี้หมายถึงแต่งตัวที่สถานท
0: ท
1: ี่
0: ี่
1: เล
0: ข
1: ย
0: ึ
1: ใ
0: ้
1: ช
0: น
1: ่ไ
0: เ
1: ห
0: ว
1: ม
0: ท
1: ครั
0: ี
1: บ
0: เลยขึ้นเวทีจริง
1: ก่
0: เ
1: อ
0: ล
1: น
0: ย
1: ข
0: เ
1: ึ
0: น
1: ้
0: ี่
1: น
0: ย
1: เวที
0: ก่อนขึ้นเวทีเนี่ย
1: ตอนนั้นก็พยายามปลุกความรู้สึกตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเอาหน่อยเราต้องเต็มที่ละมันไม่มีอะไรจะเสียละเราเหนื่อยมาตลอด3 เดือนแล้วเนี่ยขึ้นไปโชว์ศักยภาพให้เต็มที่ที่เหลือนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรละผมพยายามพูดประมาณเนี้ยครับแล้วก็บนบานนิดหน่อยบน
0: ใช
1: บ
0: ่
1: า
0: ไห
1: น
0: ม
1: นิด
0: พูด
1: น
0: ถึ
1: ึ
0: ง
1: ง
0: เรื่องกำลังจะพูดอยู่พอดีเลยไม่ปกตินะผู้เข้าประกวดหรือศิลปินนักร้องน่ะก่อนขึ้นเวทีเขาต้องยกมือไหว้สิ่ง
1: ใ
0: ท
1: ช
0: ี่
1: ่
0: เขายึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยน้องก๊อฟมีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจยกมือไหว้นึกรำลึกถึงอะไรยังไงบ้าง
1: ผมก็แน่นอนครับผมก็รำลึกถึงพระคุณเนาะของเขาเรียกอะไรเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บก็มีพระพิฆเนศเนี่ยก็ต้องมีแล้ว
0: โอเคเนี่ยเป็นเทพแห่งความสำเร็จศิลป
1: ถ
0: ะ
1: ู
0: ก
1: การ ต
0: แส
1: ้อง
0: ด
1: ครับ
0: ง
1: ใช่พระพิฆเนศแล้วก็ขอว่าผมไม่ได้ขอว่าผมต้องได้ที่หนึ่งนะแต่ผมขอว่าขอให้ผมทําให้มันดีที่สุดผมเวลาผมขอผมจะขอประมาณเนี่ยครับขอให้โอเคเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีสติกับตัวเองทุกการกระทําครับ
0: ปลุกของปลุกของ
1: ปลุกของใช่
0: แล้วพูดถึงว่าช่วงไหนของไฟนอลที่เรากดดันที่สุด
1: ไฟ
0: สัม
1: น
0: ภ
1: อ
0: าษ
1: ล
0: ณ์ไหม
1: กด
0: สั
1: ด
0: ม
1: ั
0: ภ
1: น
0: าษณ์ไหมสุดท้ายรอบสุดท้าย
1: ใช่ครับ
0: ที่เราคุยกันไม่แต่ต้นเนาะ
1: ใช่ครับช่วงนั้นแหละครั
0: แ
1: บ
0: ล้วลดมีวิธีลดแรงกดดันยังไง
1: พยายามฝึกหายใจครับผมก็พยายามหายใจตลอดแล้ว
0: เน
1: ก
0: า
1: ็
0: ะเมื
1: พ
0: ่อ
1: ย
0: เป
1: า
0: ็
1: ย
0: น
1: าน
0: ั
1: ม
0: กกีฬาอยู่แล้วเราเล่นออกกําลังกายอยู่แล้วเราก็ต้องมีจังหวะการหายใจที่ดี
1: ใช่ครับพยายามหายใจเข้าออก

0: ลึกๆครับแล้วก็พยายามมีสมาธิมากๆในคำถามที่เราจะได้หน้าตรงนั้นนะครับ
1: แล้วเราก็ได้คำว่า hot daddy
0: แล้วก็ได้คำว่า hot daddy
1: เออ
0: ตอนได้ปุ๊บก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยข่มใจนิดนึงอย่าเพิ่งแสดงอาการดีใจให้คนอื่นเห็น
1: หูฝ
0: แต
1: า
0: ่
1: กก
0: ต
1: ัน
0: อ
1: ห
0: น
1: รื
0: น
1: อ
0: ั้
1: เป
0: น
1: ล่า
0: ได้
1: ได้
0: ป
1: ค
0: ุ๊บ
1: ำค
0: เนี่ย
1: ำนี้นะ
0: ครับพอได้ปุ๊บเนี่ยก็โอ้ก็หนึ่งก็เริ่มโล่งละโล่งใจละโอเคเพราะว่าคำนี้เราค่อนข้างซ้อมมาบ่อยอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆแล้วเขาเรียกว่าจัดสรรจริงๆนะถ้านักกอล์
0: จ
1: ฟ
0: ั
1: ไ
0: ด
1: ม่ได
0: ส
1: ้
0: ร
1: เล
0: ร
1: ือกหมายเลขตัวเองนี่คือมันก็จะกลายเป็นคำอื่นไปเลยนะ
0: คำอื่นไปเลยครับคำอื่นไปเลยมันก็มีบางคำที่ผมยังรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสมมุติได้คำนี้จริงๆเนี่ยมันจะตอบได้แบบนั้นไหมอย่างเงี้ยครับเพราะบางคำมันผมประมาทกับบางคำเหมือนกันครับพี่
1: แต่ก็ไ
0: แ
1: ม
0: ต
1: ่
0: ่ไ
1: ย
0: ด้
1: าก
0: ค
1: เนาะ
0: ำนี้
1: แต่ก็
0: แ
1: ไ
0: ต
1: ม
0: ่
1: ่ยาก
0: แต่ไม่ยากอ่ะเราก็เตรียมพร้อมมาดี
1: ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเหมือนพี่บ๊อบเหมือนกับว่าเหมือนเขาแจกวัตถุดิบอะเหมือนเราแต่ก็ดีในการปรุงอาหารนะขึ้นอยู่แต่ละคนเชฟแต่ละคนนะว่าจะปรุงอาหารให้ได้เป็นรสชาติที่ถูกปากของคณะกรรมการนะ
0: ใช่ครั
1: อย
0: บ
1: ่างไรบ้างต้องคณะกรรมการนะเพราะเรามีคณะกรรมการตัดสินอยู่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าก็เก่งนะเพราะกรรมการแต่ละคนนี่อาจจะมีก็เรียกว่ารสนิยมต่างกันบางคนชอบนู่นนี่นั่นแต่ต้องก็ถือว่าทําอาหารจะเป็นรสกลางๆที่เข้าถึงกรรมการทุกคนได้
0: ครับ
1: แล้วก็ระหว่างการแข่งขันนี่มีจังหวะไหนที่รู้สึกว่าคืนนี้อาจจะเป็นคืนของเรามีโมเมนต์ไหน
0: โอ้โห
1: นี่นำไหมว่าหลังจากตอบคำถามว่าฮอตเดดดี้เสร็จ
0: เอ้ใช่ครับไอตอนตอบคำถามนะอันนั้นก็เป็นหนึ่งแต่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเวทีนี้มันเป็นเวทีของผมเลยก็ต้องเป็นช่วงที่ใส่ชุดว่ายน้ำเนี่ยฮะชุด
1: อ๋อ
0: ชายหาดดีกว่าอ่ะ
1: อืม
0: เพราะผมคิดว่าเอ้ยจังหวะเนี่ยมันจะเป็นช่วงจังหวะที่ผมพยายามต้องดึงเสน่ห์ของตัวเองออกมาให้มากที่สุดครับ
1: อืมก
0: แล
1: ็
0: ้วแต่ในวันจริงๆแล้วดันเป็นพรีลิมที่ผมรู้สึกว่าเออผมทําได้ดีแต่พอไฟนอลเนี่ยผมรู้สึกผมอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่ผมก็ยังใส่อินเนอร์เข้าไปได้บ้างนะครับ
1: แต่พี่
0: ก็เลยมั่นใจ
1: แต่พี่ว่าชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเหมือนไปเป็นกางเกงขาสั้นเนาะสำหรับเดินเที่ยวชายหาดเนาะมัน
0: ใ
1: ไ
0: ช
1: ม่
0: ่
1: ได้
0: คร
1: โป
0: ับ
1: ๊ะเปอะเลยเนาะมันก็
0: เข
1: โอ
0: าไ
1: เ
0: ม
1: ค
0: ่โ
1: พ
0: ป
1: ี่ว
0: ้
1: ่า
0: เลย
1: มันก็เหมาะสมกับคนในช่วงเนี้ยเพื่อเป็นกางเกงขาสั้นมากกว่านะ
0: ใช่ครับ
1: เนาะแต่ขาสั้นแบบว่ายน้ำได้อย่างเงี้ยเนาะ
0: ถูกต้องครับ
1: มันไม่ได้คัดสูงอะไรเงี้ยก็ดีแล้วก็การตอบคำถามมันเป็นช่วงสําคัญนะก็มีวิธีควบคุมสติและความตื่นเต้นเนี่ยอันนี้ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เป็นวิทยาทานกับน้องๆที่จะเข้าประกวดหรือผู้ที่เข้าประกวดฮอตเดดดี้หรือวิธีอื่นต่อไป
0: ก็ผมพยายามควบคุมลมหายใจนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปพยายามหายใจแล้วช่วงนั้นเนี่ยพยายามนิ่งให้มากที่สุดแล้วก็พยายามโฟกัสกับการฟังคำถามหรือคำพูดที่พิธีกรหรือกรรมการพยายามจะพูดนะครับให้เข้าใจความหมายตรงนั้นจริงๆแล้วก็ตอบออกมาตอบคำถามก่อนแล้วก็ตอบตามความรู้สึกแล้วก็มารวบรวมอีกทีหนึ่งนะครับ
1: แล้วพูดถึงว่าเวลาตอบคำถามเนี่ยน้องก๊อฟคิดถึงสิ่งที่กรรมการอยากได้ยินหรือเลือกตอบจากสิ่งที่ตัวเองเชื่อจริง
0: ผมคิดว่าผมต้องตอบให้ได้ทั้งสองแบบอะครับพี่
1: ๆ
0: ทั้งบางเพราะบางทีความเชื่อของเราถ้ามันเชื่อแบบในสิ่งที่ไม่ถูกมันก็ไม่ควรจะไปตอบตามบริบทแบบนั้นนะครับมันก็ต้องตอบตามบริบทของงานนั้น
1: วิ
0: ๆด
1: ธ
0: ้
1: ี
0: วย
1: ด
0: น
1: ้
0: ะ
1: วย
0: ครั
1: ส
0: บ
1: อดคล้องกั
0: ใ
1: บ
0: ช
1: ว
0: ่
1: ิธ
0: ค
1: ี
0: รับ
1: ด้วย
0: ถูกต้องครับไม
1: อ
0: ่งั้นก็
1: ให้
0: อ
1: ม
0: า
1: ัน
0: จจะ
1: กลม
0: โด
1: ก
0: น
1: ล่
0: ป
1: อ
0: รั
1: ม
0: บ
1: ให้กลมกล่อมเหมือนแบบว่าค
0: ใช
1: น
0: ่
1: มันเหมือนคนกินอะไรนะกาแฟคอฟฟี่เมดนะต้องชงให้มาชงโชว์ให้รสชาติ
0: ใช
1: ก
0: ่
1: ลม
0: คร
1: ก
0: ั
1: ล
0: บ
1: ่อมอ่ะพี่ว่าก็ไม่รู้จะเปรียบเทียบอะไรก็เปรียบเทียบประมาณนี้นะ
0: ครับมันก็ต้องเอางานว่าครับพี่จะเอาตัวเองว่าอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครับ
1: ถามต่อกันเลยว่าเมื่ออาการแข่งขันเหลือผู้เข้าประกวดกลุ่มสุดท้ายเนี่ยประมาณ7 คนเนี่ยหัวใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหัวใจน้องก๊อฟเต้นแรงไหม
0: ตอนนั้นมีเต้นแรงครับตอนประกาศชื่อ
1: จำได้
0: แล้
1: ไห
0: ว
1: มเจ็ดค
0: ผ
1: น
0: ม
1: เนี่ย
0: ดั
1: ปร
0: น
1: ะกา
0: เ
1: ศ
0: ป็นคนแรกที่เดินออกไปไงฮะ
1: อ๋อ
0: ประกาศผมเป็นคน
1: ก
0: แร
1: ็โล
0: ก
1: ่ง
0: เล
1: อ
0: ย
1: กสิไม่ต้องลุ้นมาก
0: ใช่ครับตอน
1: ไม
0: นั
1: ่
0: ้
1: เ
0: น
1: หมื
0: เล
1: อน
0: ย
1: คนสุ
0: ไม
1: ด
0: ่ได
1: ท
0: ้
1: ้าย
0: ลุ้น
1: นะเรียกคนที่7เนี่ยแหละโอ้โหบี
0: ถ
1: บ
0: ู
1: ห
0: ก
1: ัว
0: ค
1: ใจ
0: รับใช
1: ร
0: ่
1: อด
0: พอ
1: ตัว
0: ออกไปปุ๊บมันก็โล่งใจณตอนนั้นใช่ครับ
1: แล้วเราส่งกำลังใจไปให้กับเพื่อนๆที่รอความหวังที่จะเป็น6 คนหรือว่าเพื่อนที่ไม่ได้เข้ารอบยังไงบ้าง
0: โอ้ตอนนั้นมันแบล็งไปหมดเลยครับพี่
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: ันแทบไม่ได้คิดอะไรเลย

0: เลย
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: ตอน
1: อ
0: นั
1: ื
0: ้น
1: ม
0: ในหัวมันก็เหมือนแบบเราก็พยายามมองคณะกรรมการข้างล่างใช่ไหมค
1: อ
0: รั
1: ื
0: บ
1: มอื
0: ม
1: ม
0: องครอบครัวเราอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: อื
0: จน
1: ม
0: แบบบางทีอาจจะลืมไปด้วยซ้ำค
1: อ
0: รั
1: ื
0: บว่
1: ม
0: าเอ้ยไม่ได้เดาใจกรรมการเลยว่าเอ้ยคนต่อไปจะเป็นคนไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ประมาณว่าตัวเองให้รอดก่อนเถอะก็ห่วงคนอื่น
0: ใช
1: ห
0: ่
1: ่วงต
0: ต
1: ัว
0: อ
1: เ
0: น
1: อ
0: น
1: ง
0: ั้น
1: ก
0: ผ
1: ่อ
0: ม
1: น
0: คิดยังไง
1: แล้ว
0: ห
1: ห่
0: ่
1: วว ง
0: ง
1: ตั
0: ต
1: ว
0: ั
1: เ
0: ว
1: อ
0: เ
1: ง
0: อง
1: ก่อนใช่ไหม
0: ห่วงตัวเอ
1: เมื่
0: ง
1: อออารมณ์นี้มีเหมือนกันนะบางทีพี่บ๊อบอยู่บนเวทีไงจะว่าจะเป็นการบรรยายหรือต่างๆเมื่อกี้มีโมเมนต์แบงค์เหมือนกันนะเอ้ย
0: ครับ
1: พูดอะไรต่ออะไรเงี้ยจะไปยังไงอย่างเงี้ยเราก็พยายามแบบให้คนฟังหรือคนดูเนี่ยรู้สึกว่าเราไม่ได้ช็อตอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบต้องเนียนๆไปอย่างอื่นไปอะไรเงี้ย
0: อ๋อ
1: ผิด
0: ด็อ
1: แ
0: ก
1: ล้ว
0: เต
1: ต้อ
0: อง ร์
1: ผิดแล้วก็ต้องไปต่อ
0: ด็อกเตอร์เหมือนรู้ใจแล้วก็รู้ทันตอนนั้นคือพอเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้คิดถึงอะไรมันคิดถึงเอ๊ะเดี๋ยวต้องมีคีย์เวิร์ดแล้วนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้
1: สเต็ปต่อไป
0: ส
1: เป็
0: เ
1: น
0: ต็
1: ค
0: ป
1: นที
0: ต
1: ่
0: ่อ
1: มอง
0: ไป
1: ไปข้าง
0: ใช
1: หน้
0: ่
1: าก็
0: ไม
1: ด
0: ่
1: ี
0: ได้
1: นะ
0: ส
1: ค
0: น
1: นท
0: ใ
1: ี
0: จ
1: ่วาง
0: อะไ
1: แ
0: ร
1: ผ
0: หรอก
1: นไม่ใช่ไม่ใช่เช้าชามเย็นชามก็ต้องมองต่อไปว่าต่อไปเนี่ยเราจะมีอะไรกินไม่ใช่แบบวันนี้จะมีอะไรกินต้องม
0: ใ
1: อ
0: ช
1: งไ
0: ่
1: ปข้
0: ค
1: าง
0: รั
1: ห
0: บ
1: น้าแล้ววินาทีที่ได้ยินชื่อว่าสินอินทองเป็นเดอะแกรนด์วินเนอร์จำได้ไหมว่าความคิดตอนแรกที่เข้ามาในหัวคืออะไร
0: โอ้ยตอนนั้นสติไม่อยู่กับตัวเองแล้วครับพี่จนพี่แบล็กเนาะพี่แบล็กแดดดี้แบล็กเนี่ยที่จับมือกับผมเนี่ยแกก็เฮ้ยก๊อปก๊อปได้นะแล้วแกก็ชูมือผมขึ้นไงผมก็ยังรู้สึกเงินงงงงอยู่แกก็เกาะทีนึงเนี่ยแล้วผมก็เกาะโอเคแล้วแกก็บอกเออไปเดินไปข้างหน้าได้แล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยเดินไปณเวลานั้นคือคิดอะไรไม่ออกครับพี่รู้อย่างเดียวว่าโอเคต้องยิ้มต้องยิ้มแล้วก็ยิ้มตลอดเลยจนเริ่มรู้แล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวคืนนี้อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเออต้องเป็นเดอะแกรนด์วินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอเคได้เวลาละอ่ะประมาณนี้ยิ้มยิ้มเข้าไว้นะครับ
1: อ่าแล้วนี่เราถามตรงๆเลยถามตรงๆกับจอมขวัญเลยฮะแล้วคนแรกที่อยากเข้าไปกอดหลังจากลงเวทีนี่คือใครอ่ะ
0: โอ้ก็ครอบครัวนะครับก็ต้อง
1: ใช
0: เป็
1: ่
0: นค
1: ไ
0: ร
1: ห
0: อ
1: ม
0: บครัวใช่ครับ
1: โอ
0: ต้
1: ้
0: องเป็นลูกเป็นภรรยาอย่างเงี้ยลูกก็มาเชียร์จากเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วเราก็มาเป็นทีมเลยก็อยากจะกอดแล้วก็ขอบคุณเขานะครับที่เชื่อมั่นแล้วก็คุณแม่ด้วยคุณแม่เป็นคนที่มีความสุขมากมีความสุขมากกว่าผมอีก
1: ก็กอดไม่กอดรวบเลยค่ะตั้งแต่
0: กอดรว
1: ค
0: บ
1: นแ
0: เ
1: ร
0: ล
1: ก
0: ย
1: ยันคนสุดท้ายโอ้แต่พี่บอกว่าอยู่ก็เชื่อไหมว่าครอบครัวของน้องก๊อฟอยู่ข้างหลังพอดีเลยอย่างแฟนน้องก๊อฟชื่ออะไรน้องจอร์เจียใช่
0: จ
1: ไหม
0: อเจียใช่
1: อ
0: ค
1: ่
0: รับ
1: าเขาบอกอ๋อได้ยินแต่เสียงเนี้ยอ๋อพี่เองเหรออะไรเงี้ยนู่นขอบคุณมากอะไรนู่นนี่นั่นแม่ก็น่ารัก
0: ครับ
1: แล้วยิ่งคนเราส่งภาษาเหนือเลยจ้ะเพราะว่าพี่บอกก็เป็นคนเหนือเหมือนกันนะก็
0: ครับ
1: ไม่ถึงว่าดูเหมือนกันเองรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ดีเขาก็ชมนะว่าเขาตั้งใจทำอย่างเงี้ยเนาะลูกน้องลูกหรือพี่เขาตั้งใจทำอย่างเงี้ยก็ถือว่ามันก็สมควรที่ได้รับผลตอบแทนนะตั้งใจทำที่ดีอย่างเงี้ยผลตอบแทนก็ผลก็ออกมาที่ดีนะอ่ะแล้วครอบครัวพูดประโยคแรกกับน้องก๊อฟว่าอะไรจากรู้ผลนะใครก็ได้ในครอบครัวเนี่ย
0: ก็
1: ที่ลงจ
0: ค
1: า
0: ุ
1: ก
0: ณ
1: เว
0: แม
1: ท
0: ่
1: ีไปเนี่ย
0: คุณแม่ก็บอกว่าเก่งมากลูกยินดีด้วย
1: เอา
0: ส่วน
1: แฟน
0: ภรรยาผมไม่ได้พูดอะไรเลย
1: อ๋อก็คง
0: ภร
1: ไม
0: ร
1: ่
0: ยา
1: ใช้ภาษากายใช้ภาษาก
0: ใช่
1: า
0: ค
1: ย
0: รับ
1: ใส่ส่งส
0: ผ
1: าย
0: ม
1: ตา
0: แต่
1: ไป
0: ผมเห็นใช่ผมกำลังจะบอกว่าผมเห็นแววตาเขาผมก็
1: ใช่
0: ร
1: ไ
0: ู
1: ห
0: ้
1: ม
0: แล้วใช่ครับส่วนลูกๆไม่ต้องถามฮะเพราะว่าเขาเห็นสายตาเขาก็คือเหมือนเห็นคุณพ่อเหมือนเห็นฮีโ
1: คร น
0: ่
1: ดีใจ
0: ใช่ครับครับก็อันนี้ก็เป็นเหตุผลหลักด้วยที่เราอยากจะทำเพื่อเขาให้เขาเป็นแรงบันดาลใจนะครับเห็
1: แ
0: น
1: ล้
0: ว
1: ว
0: ่า
1: ค
0: โ
1: ือ
0: เค
1: นั้นหลังจากกลับถึงบ้านหรือที่พักแล้วเนี่ยทำอะไรเป็นอย่างแรก
0: โอ้ถ้าเอาจริงๆก็คื
1: ถ
0: อ
1: า
0: อ
1: ม
0: า
1: แล
0: บ
1: ้วค
0: น้
1: ำถ
0: ำ
1: า
0: ครั
1: ม
0: บพ
1: น
0: ี
1: า
0: ่
1: งงามเลยเนา
0: อ
1: ะ
0: าบน้ำอาบน้
1: ร้อน
0: ำอาบน้ำขอสูตรมันเปียกไปหมดนะฮะพอ
1: แล้ว
0: เส
1: ก็
0: ร็จ
1: ร้
0: แล
1: อ
0: ้
1: น
0: วแต่มันเริ่มจากตรงนี้เนาะพอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ค่อยๆเริ่มดูถ่ายโซเชียลของเราละดูบรรยากาศงานที่ผ่านมานิดนึงนิดพอพยายามบอกตัวเองว่าดูนิดเดียวพอแล้วก็รีบนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะเราต้องไปทําหน้าที่เราต่อแล้วก็คือการไปพบปะสปอนเซอร์ไปอะไรเงี้ยครับไปขอบคุณไป
1: ดึก
0: ขอบ
1: เดี๋ยวไม่
0: ไป
1: เฟสใช่ไหม
0: สัม
1: นอ
0: ภ
1: น
0: า
1: ดึ
0: ษ
1: ก
0: ณ์
1: ละนอนดึกเดี๋ย
0: ใ
1: ว
0: ช่
1: นึ
0: ครับ
1: กว่าซอมบี้
0: ใช่
1: มิสเตอร์ซอมบี้
0: แล้วก็หาแล้วก็เอ้ผมจำไม่ได้ผมโพสต์ขอบคุณตอนไหนอ่ะน่าจะอีกวันหนึ่งเนี่ยครับ
1: อ๋อ
0: ผ
1: ต้
0: ม
1: องเอ
0: ใช่
1: ๋นั่นแหละเพราะกว่าจะเสร็จนู่นเสร็จนี่

0: มันก็เที่ยงคืนมันก็
1: ใช
0: เล
1: ่ครับ
0: เลยวันไปแล้วล่ะ
1: ถูกต้องใช่
0: ไม
1: ค
0: ่
1: รับ
0: หรอกถ้าเราโพสต์เราตอน PPI มันอาจจะความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอาจจะได้ไม่เยอะแต่โพสต์ตอนที่เราเฟรชแล้วมันก็จะได้ข้อความพลั่งพลูออกมาเยอะหน่อย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมแล้วเ
1: ถ
0: ชู้ าก วั
1: ต
0: น
1: ้อ
0: ร
1: ง
0: ุ่ง
1: คร
0: ข
1: ั
0: ึ
1: บ
0: ้นอาถามเลยเช้าวันรุ่งขึ้นที่ตื่นมาในฐานะเดอะแกรนด์วินเนอร์น่ะความรู้สึกแตกต่างจากเมื่อ24 ชั่วโมงก่อนไหนบ้างก่อนที่เราได้ตำแหน่ง
1: ก็รู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกว่าเฮ้ยแม้ถึงแม้อย่างก่อนหน้านั้นเนี่ยเรารู้สึกเพียเนาะเรารู้สึกเพียเราเหนื่อยแต่เราพยายามฝืนความรู้สึกแต่พออีกเช้าเนี่ยมันคงเหนื่อยแต่มันไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยพี่มันรู้สึกเฟ
0: มั
1: ร
0: นปล
1: ช
0: ดล็อกตัวเองแล้วมันปลดล็อกตัวเอ
1: มัง น
0: แ
1: ป
0: ล
1: ล
0: ้
1: ด
0: ว
1: ล็อกตัวเองแล้วมันนั่งจิบกาแฟแบบสบายใจว่าวันนี
0: น
1: ้
0: ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปทําหน้าที่ต่อแล้วนะ
0: ถ้า
1: อะ
0: เป
1: ไ
0: ็
1: ร
0: นนางงามหน่อยก็เอามงกุฎวางบนเตียงนะเอาอาหารมื้อแรกวางไว้ข้างๆการถ่ายรู
1: คร
0: ป
1: ับ
0: แต่สะพายอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: าร
1: ูปประมาณนั้น
0: ถ้าให้วิเคราะห์ตัวเองว่าน้องก๊อฟคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้กรรมการเลือกเราเป็นผู้ชนะ
1: ผมคิดว่าการทุ่มเทการทำงานนะครับอย่างกับไอ้ผมพยายามสร้างคอนเทนต์เนาะแล้วก็ให้กองประกวดเห็นตลอดว่าโอเคเราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำทุกอย่างเพื่อเป็นฮอตแดดดี้นะแต่เราก็ทำจริงๆแหละแล้วเราเป็นฮอตแดดดี้จริงๆผมอยากทำให้เขาเห็นว่าเอ้ยแบบทุกการใช้ชีวิตของผมเนี่ยมันคือฮอตเดดดี้จริงๆเราเป็นคุณพ่อจริงๆเราทำเพื่อสังคมจริงๆแล้วเราอยากให้เห็นว่าเราตั้งใจเนี่ยแล้วเราสามารถทำให้ฮอตเดดดี้เนี่ยเป็นที่รู้จักได้จริงๆครับ
0: ครับผมแล้วถ้าตัดหน้าตารูปร่างแล้วก็ภาพลักษณ์ออกไปเนี่ยอะไรคืออาวุธที่แท้จริงของน้องก๊อฟบนเวทีนี้
1: น่าจะเป็นความตั้งใจอะครับพี่ความตั้งใจที่เราอยากให้ทุกคนเห็นว่าเราทำเต็มที่นะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความมั่นใจก็อีกเป็นอีกหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะสื่อให้เห็นว่าโอเคเรามาเราก็ตั้งใจแล้วก็เรามั่นใจจริงๆเราถึงมาครับ
0: ครับผมสำหรับน้องก๊อฟเนี่ยพี่บ๊อบติ้งตั๋งให้เป็นมงกุฎแล้วกันนะเพราะเวทีเขาไม่เป็นผู้ชายไม่มีมงกุฎหรอกนะพี่ติ้งตั๋งว่าเป็นมงกุฎแล้วกันนะเป็นสายสภาความชัยชนะเนี่ยถ้าน้องก๊อฟได้เนี่ยมงกุฎอ่ะหมายถึงชัยชนะรางวัลความรับผิดชอบหรือจุดเริ่มต้นนะ
1: ผมคิดว่าไอ้มงกุฎเนี่ยมันก็เป็นทั้งรางวัลเนาะแล้วก็เป็นชัยชนะแต่ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดเนี่ยผมก็คิดมันคือความรับผิดชอบครับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่เราได้มาเราก็ต้องส่งต่อ
0: ก็ค
1: ท
0: ือ
1: ี่
0: จุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบนะพี่บ๊อบเอ
1: ถ
0: า
1: ู
0: ม
1: ก
0: าล
1: ต้
0: ง
1: อง
0: กันแล้วกัน
1: ถ
0: จุ
1: ู
0: ด
1: ก
0: เริ่
1: ต
0: ม
1: ้
0: ต้
1: อ
0: น
1: ง
0: คว
1: ค
0: าร ม
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่
1: ใช่ครับขอบคุณมากครับ ใช่เลยพี่บ๊อบพูดถู
0: ข
1: ก
0: ม
1: ต
0: ว
1: ้อง
0: ให้
1: เลย
0: ขมวนให้
1: ใ
0: ไ
1: ช
0: ม่
1: ่
0: ก็รู้แล้วว่าน้องพวกนั้นมันคือจุดเริ่มต้นจริงๆ
1: ค
0: น
1: ระ ับ
0: ถ้าวันนี้ได้กลับไปยืนต่อหน้าเพื่อนผู้เข้าประกวดทุกคนอีกครั้งอยากพูดอะไรกับพวกเขาครับ
1: ก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับว่าที่มาร่วมกิจกรรมตรงนี้อย่างผมเชื่อเสมอว่ามันไม่ได้เป็นชัยชนะของผมเพียงคนเดียวมันเป็นชัยชนะของทุกคนในทีมอย่างถ้าเปรียบเหมือนที่เราคุยกันรอบที่แล้วก็คือกีฬาฟุตบอลใช่ไหมครับเราเป็นทีมเวิร์กเนี่ยก็แม้แต่ใครยิงเข้าเนี่ยเราก็ชนะกันหมดแต่แค่ผมแค
0: ล
1: ่เป็นตั
0: เ
1: ว
0: รา
1: เล
0: ก็
1: ือ
0: ร่
1: ก
0: วม
1: เรา
0: แส
1: ก็
0: ด
1: เป
0: ง
1: ็น
0: ควา
1: ต
0: ม
1: ัว
0: ดี
1: แท
0: ใจ
1: น
0: กันหมดทุกคน
1: ใช่ครับก็อยากจะให้เชื่อมั่นให้มั่นใจว่าผมก็พยายามจะทําเพื่อทุกคนด้วยไม่ได้ทำเพื่อผมคนเดียว
0: โอ้แต่เห็นเม้นว่าสมมงมีแต่เพื่อนส่วนใหญ่ก็บอกสมมงทั้งนั้นนะ
1: ครับเพื่อน
0: น
1: ๆ
0: ะ
1: ก็เอ็นดูผมด้วยนะครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่พี่ว่าจะถามว่าถ้าจากผู้เข้าประกวดเนี่ยที่เคยมานั่งคุยกับเราในช่วงเดือนสิงหาสู่เดอะแกรนด์วินเนอร์ในเดือนกันยานะครับกัน
1: ครับ
0: สู่ตำแหน่งแกรนด์วินเนอร์เนี่ยในเดือนสิงหาสู่แกรนด์วินเนอร์ก็น่าจะปลายเดือน30เนาะไม่ใช่30 สิงหาเนาะไม่ใช่กันยาเนาะ
1: ครับตามดูสิงหาครับ
0: สรุปเส้นทางการเดินทางนะเนี้ยเป็นบทหนึ่งบทเรียนหรือเป็นบทเรียนอะเป็นบทเรียนอะไรฮะให้เป็นหนึ่งบทเรียนนะที่น่าจะเป็นบทเรียนเรื่องอะไร
1: ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นการที่เรากล้าที่จะลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยลองหรือว่าแม้แต่ความฝันเนี่ยเราก็พยายามลองทำนะครับบางที ถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เดี๋ยวเราคิดว่าเราแก่ไปแล้วหรือว่าแบบมันไม่มีโอกาสเนี่ยถ้าเรามัวแต่คิดเนี่ยแล้วเราไม่ลองลงมือทําเนี่ยเราก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยครับบางทีขอแค่เราได้ลองออกมาทําเพราะว่าบางทีโอกาสมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับที่เราได้กล้าก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตัวเอง
0: อืมก็ต้องบอกว่าจากผู้เข้าประกวดคนหนึ่งนะสู่เจ้าของรางวัลมีเดียไอคอนและในที่สุดก้าวขึ้นมายืนในตำแหน่ง The Grand Winner Hot Daddy Thailand 2026นะแต่ทันทีที่มงกุฎอยู่บนศีรษะหรือตำแหน่งละกันเรียกขออนุญาตเรียกตำแหน่งละกันนะตำแหน่งที่มาแล้วเนี่ยสายสะพายมาเนี่ยคำถามใหม่ก็เกิดขึ้นว่าหลังจากชนะแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรกับตำแหน่งที่ได้รับนะครับเพราะความหมายของผู้ชนะไม่ได้อยู่เพียงที่วินาทีที่ประกาศชื่อแต่อยู่ที่ว่าหลังจากไฟบนเวทีดับลงเราจะใช้โอกาสนั้นสร้างคุณค่าอะไรต่อไปพรุ่งนี้เราจะคุยกันในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าขึ้นนะครับว่าสำหรับผู้ชายวัย35ปีอย่างน้องก๊อฟเนี่ยความหล่อความฟิตหรือรูปร่างที่ดีเพียงพอหรือไม่นะอะไรคือความหมายของผู้ชายที่มีคุณค่าและน้องก๊อฟพร้อมแค่ไหนกับการเปลี่ยนสถานะครั้งสำคัญจากผู้ชนะของประเทศไทยสู่ตัวแทนประเทศไทยนะพรุ่งนี้เราพบกับตอนมอร์แดนแฮนซัมนะครับขอขอบคุณน้องก๊อฟสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมและขอลาน้องก๊อฟไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: ร่วมสนับสนุน
5: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น23กันยายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
5: ครับ
6: ประเด็นข่าวการเมืองเรื่องของคดีหัวสวไม่ตามก็ไม่ได้เพราะว่ากระชับเข้ามาทุกทีวันนี้ณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิประกาศวันที่25กันยาจะไปยื่นปปช.สอบเอาผิดกกต.แล้วครับ25กันยาอีก2วันส่วนคดีส่วนกรมสอบสวนคดีพิเศษคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเลื่อนประชุมคดีอ้างยี่ฟอกเงินเอาไว้ก่อนหลังที่ครม.ย้ายพันตำรวจตรียุทธนาพ้นเก้าอี้อธิบดีเข้ากรุสำนักนายกก็ต้องรอให้อธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งพร้อมมอบนโยบายอ้าววันนี้งดประชุมเลิกประชุมข่าวจากนาย

0: ยกรัฐมนตรีนายกพบสถาบันการเงิน3แห่งกองทุนชั้นนำของอเมริการองรับการลงทุนพาร์ทเนอร์ต่างประเทศเรื่องของกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็มีแต่ข่าวร้อนๆตามเข้ามาเยอะนี่วันนี้ก็มีสสส้มแฉธุรกิจบันเทิงอ่วมจ่ายสวยมหาดไทยแลกกับการเปิดบริการจี้รัฐบาลทบทวนร่างพรบสถานบริการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจกลางคืนเพื่อไม่ต้องจ่ายสวยนี่ก็เรื่องอินุงตุงนังอยู่รัฐบาลยกระดับสกัดนอมินีครบวงจรวางเป็นหนึ่งใน9ภารกิจเร่งด่วนกระทรวงพาณิชย์คุมเข้มทุนผิดกฎหมายยืนยันไม่กีดกันนักลงทุนสุจริตวันนี้สภาไฟเขียวร่างกฎหมายล้มละลายฉบับกรรมธิการร่วมระหว่างสองสภาเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดในขณะเดียวกันปปช.ลุยจับมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรเอ็กซ์เรย์ทุจริต 8,319 หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเดี๋ยวมาดูครับ
1: วันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลและคณะแถลงข่าวครับนัดรวมพลัง25กันยายนยื่นหนังสือถึงกกต.ปมมติคดีหัวสว.นั่นแหละครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งความดำเนินคดีกับกกต.เสียงข้างมากที่ลงมติคดีหัวสว.ครับการเมืองเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรรคกล้าธรรมนายกให้สัมภาษณ์มาจากสหรัฐสั้นๆบอกว่าตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณยังไม่มาถึงขอทำงานก่อนขณะเดียวกันฝ่ายพรรคประชาชนณัฐพงษ์โต MOA ภาค2ประเคนพรรคกล้าธรรมเสริมทัพรัฐบาลชี้ท่าทีไม่ชัดปมยื่นซักฟอกแล้วเรื่องของพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีคนไปส่องนาฬิกาของร้อยเอกธรรมนัสมีการสลักชื่อคุณอนุทินชาญวีรกุลไว้ในนาฬิกาด้วยเอาเดี๋ยวมาดูว่ามีความหมายยังไงศาลปกครองสูงสุดตีตกคำร้องยิ่งลักษณ์ที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่ถูกสั่งชดใช้จับค่าจำนำข้าว 10,000 ล้านวันพรุ่งนี้24กันยายนศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาโกธรสุนทรวิลาวันครับกับลูกน้องคดีร่วมกันยิงสจ.โต้งเสียชีวิตคาบ้านพักครับคุณบัต
0: รเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
7: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
6: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
7: บริษัทอะไรนะ
6: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
8: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร026586299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
9: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
10: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม
11: Golf Development

0: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
2: อ้าวเรื่องคดีหัวสว.วันนี้ณัฐพงษ์เท้งบอกว่าจะไปยื่นปปช.ไต่สวนดำเนินคดีกับกกต.วันที่25กันยายนนี้พอบอกว่าจะไปยื่นแล้วก็อธิบายต่อว่าทางพรรคประชาชนเห็นว่ามติกกต.เกี่ยวกับคดีโกงเลือกสว.เป็นมติที่ไม่ชอบเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็อธิบายซ้ำมาแล้วหลายรอบต่อมาก็อธิบายว่าเราเห็นว่าสุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยกกต.พยายามจะแถลงพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งนี้เรื่องเห็นอยู่ว่ามีการกระทำเป็นกระบวนการที่อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่กกต.ก็ยังเพิกเฉยต่อหลักฐานถัดมาก็อธิบายว่าการดำเนินของกกต.มีข้อพิรุธที่สื่อว่ามีการปล่อยปละละเลยรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการโกงเลือกสว.ครั้งนี้โดยเห็นว่ากกต.จงใจคือปล่อยปลาละเลยที่ทำให้เกิดการพิจารณาทุจริตโกงเช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการกระทำโพยและทำทุจริตอันนี้ก็อธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อจะไปยื่นก็ต้องอธิบายว่าไปยื่นเพราะอะไรเหตุผล1 2 3แต่ที่จริงเนี่ยเรื่องพวกนี้ฟังกันมาจนหูช้ำแล้วคุณธราพงศ
1: ์
2: แล้วสุดท้ายก็มาบอกว่าถ้าเอาจิ๊กซอทั้งหมดมาต่อก็จะเห็นช้างทั้งตัวจะเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริตจริงๆมีอีกหนึ่งช่องทางที่ตนอยากแนะนำหรือว่าสนับสนุนคนที่เป็นผู้เสียหายก็คือเป็นผู้สมัครหรือว่าเป็นสว.สำรองในการร้องไปยังศาลโดยตรงได้ส่วนพวกตนในฐานะพรรคการเมืองภาคประชาชนเนี่ยไปใช้ช่องทางนั้นไม่ได้พรรคการเมืองต้องร้องผ่านปปช.นอกจากนั้นวันนี้คุณผลิตก็บอกว่าในส่วนของการยื่นปปช.เราจะยื่นร้องกกต.ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องประการแรกเราไม่ทราบว่ากกต.คนไหนลงมติยังไงมีการเปิดเผยเฉพาะตัวเลขมติว่าสั่งฟ้องใครข้อหาอะไรฉะนั้นต้องยื่นทั้งหมดเนี่ยเอาแค่นี้แล้วคุณราพงศ์ดูเรื่องคุณสนธิ
1: ครับวันนี้ที่บ้านพระอาทิตย์ครับก็มีการแถลงข่าวตามนัดมีคุณสนธิลิ้มทองกุลอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลด้วยเรื่องที่จะนัดหมายมวลชนเดินทางไปยื่นหนังสือถึงกกต.ในวันที่25กันยายนเหมือนกันครับเพื่อกดดันให้กกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมายคุณสนธิก็พูดถึงคดีหัวสว.ด้วยนะครับว่าประชาชนควรให้ความสนใจไม่ได้เพียงว่าคดีหัวสว.จะจบลงยังไงแต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างทางการเมืองทั้งระบบด้วยเพราะสว.ชุดปัจจุบันเนี่ยยังมีบทบาทในการให้ความเห็นชอบคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งองค์กรอิสระหลายแห่งถ้ากระบวนการได้มาซึ่งสว.มีข้อสงสัยแต่สว.ชุดนี้ยังใช้อำนาจต่อเนื่องในการพิจารณาหรือให้ความเห็นชอบคนที่จะเข้าไปทำหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบฝ่ายการเมืองก็จะส่งผลยังไงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบตรวจสอบถ่วงดุลแล้วก็ยกตัวอย่างกรรมการกกต.กรรมการปปช.หลายคนที่ผ่านกระบวนการเห็นชอบของกกต.ชุดนี้แล้วก็ยังพูดถึงกรรมการองค์กรอิสระที่มีพื้นฐานมาจากฝ่ายตุลาการตั้งคำถามถึงมาตรฐานทางจริยธรรมและความกล้าหาญในการปฏิบัติหน้าที่พูดถึงกรณี ของคุณศักดิ์สยามชิดชอบก็คือกรณีการวินิจฉัยของทางกรรมการปปช.นั่นแหละครับบอกถ้าประชาชนรู้สึกว่ากระบวนการบังคับใช้กฎหมายถูกใช้เพื่อช่วยเหลือหรือฟอกขาวให้บุคคลหรือกลุ่มการเมืองใดก็ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนซึ่งพูดถึงกรณีของคุณปิยะรักษกุลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI ด้วยโดยตั้งข้อสังเกตว่า DSI มีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับคดีสำคัญหลายคดีรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวด้วยก็ตั้งคำถามว่าการแต่งตั้งคนที่มีบทบาทในกระบวนการนี้มาเป็นอธิบดี DSI จะทำให้เกิดข้อสงสัยต่อความเป็นอิสระของกระบวนการสอบสวนหรือไม่นะครับส่วนเรื่องการเคลื่อนไหวของมวลชนเนี่ยนอกจากที่ว่าจะไปยื่นหนังสือถึงกกต.วันที่25กันยายนนี้แล้วนี่นะครับคุณสนธิยังบอกด้วยว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่หยุดเพียงแค่กรุงเทพครับแต่ว่าจะไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อสื่อสารกับประชาชนและชี้แจงอธิบายถึงสิ่งที่กลุ่มมองว่าเป็นปัญหาของระบบการเมือง25 26กันยาเนี่ยจะไปหาดใหญ่ครับก็จะมีอาจารย์ปานเทพมีคุณนิติธรคุณพิชิตไปด้วยรวมทั้งจะมีการขยายการเคลื่อนไหวไปยังจังหวัดต่างๆแล้วก็จะมีประชาชนจากหลายพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแล้วคุณสนธิก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องมีคนออกมาร่วมชุมนุมเท่าไหร่แต่ว่าจะชุมนุมไปเรื่อยๆครับจะไม่มีการหยุดครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเงินงบประมาณ 200,000 ล้านบาทที่เกี่ยวกับเรื่องพลังงานอันนี้คุณสนธิบอกว่าเริ่มมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำ TOR การกำหนดคุณสมบัติของบริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งคำถามว่าการจัดซื้อจัดจ้างจะโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนมีการกำหนดเงื่อนไขเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม่ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาอย่างใกล้ชิดในช่วงท้ายของคุณสนธิเนี่ยบอกว่าเหตุผลและคณะของตนและคณะที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็เพราะต้องการทวงประเทศไทยคืนมาให้เป็นของประชาชนยืนยันว่าจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่องผมจะเดินสายไปให้หมดตลอดชีวิตนี้จนกว่าผมจะตายจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีการยอมรับว่าวิธีการปัจจุบันในการปกครองบ้านเมืองมันมีปัญหาประชาชนจำนวนมากอาจรู้สึกอึดอัดกับสถานการณ์ทางการเมืองแต่สิ่งที่ขาดคือความกล้าหาญหน้าที่ของผมคือออกมาเคลื่อนไหวแทนประชาชนที่อาจไม่สามารถออกมาแสดงจุดยืนด้วยตนเองได้ครับนี่การแถลงของคุณสนธิและคณะวันนี้ครับ
2: ส่วนคุณพฤทธิ์วันนี้ก็มีความเห็นต่อกรณีของร้อยตำรวจปิยะรักษกุลที่ครม.แต่งตั้งเป็นอธิบดีกรม DSI เนี่ยบอกที่ผ่านมา DSI มีการสืบสวนคดีอ้างยี่ซ่องโจรร้อยตำรวจปิยะก็เป็นหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36ที่ลงมติว่าไม่มีใครมีความผิดแม้แต่คนเดียวก็เลยทำให้เกิดข้อกังวลว่าเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการเพื่อพยายามทำให้การทำงานของ DSI เป็นคุณต่อคนในรัฐบาลหรือผู้ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือไม่นี่จึงเป็นประเด็นที่เราต้องตรวจสอบต่อไปและขอเรียกร้องไม่ให้มีการแทรกแซงในการทำงานทำหน้าที่ของกระบวนการนี้ ถามว่าพฤติกรรมแบบนี้

0: มองว่าเป็นการแต่งตั้งโดยมิชอบไหมคุณผลิตบอกว่าในข้อกฎหมายต้องไปดูรายละเอียดแต่ในเชิงความเหมาะสมทางการเมืองมันทำให้เกิดคำถามข้อใหญ่ว่าเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นคุณต่อผู้ที่ถูกกล่าวหาที่อยู่ในรัฐบาลหรือเปล่าเพราะประวัติความเป็นมาของร้อยตรีปิยะคือหนึ่งในอนุกรรมการเสียงข้างมากที่เคยลงนามความเห็นสวนกับหลักฐานสวนกับความคิดเห็นของคนในสังคมอันนี้ก็ทางคุณผลิตแล้วก็บอกว่ากรณีที่ DSI จะมาเป่าคดีสหัวสหัวสวหรือเปล่าในกรณีคดีฟอกเงินอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยผลิตบอกว่านี่เป็นประเด็นที่เราต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะหลังจากกกต.มีมติแล้ว DSI ก็ต้องสอบสวนต่อยิ่งมติของกกต.ยืนยันว่ามีการกระทำความผิดทาง DSI ก็ยิ่งไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เดินหน้าต่อนี่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิบดี DSI ว่าที่ DSI คนใหม่คุณครับผม
1: ครับวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดตอนหลังมานี่เขาตั้งฉายาให้เขาเองว่าทนายตั้มบ้าพลังนะครับไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกกต.เสียงข้างมากข้อหาปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ก็มาจากการลงมติในคดีหัวสว.นั่นแหละครับเขาเอาสำเนาภาพและก็คลิปเสียงของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยนะครับที่ชี้แจงเหตุผลในการพิจารณาคดีหัวสว.เมื่อวันที่15กันยายนไปมอบให้กับพนักงานสอบสวนด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นผู้สมัครแล้วก็เป็นสว.สำรองอันดับที่4ในกลุ่มที่17ถือเป็นผู้เสียหายโดยตรงและเห็นว่าการกระบวนการเลือกสว.ไม่เป็นไปโดยบริสุทธิ์เที่ยงธรรมก็ได้รับความเสียหายก็มายื่นหลักฐานต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยเพื่อให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เสียงข้างมากด้วยครับคุณธภา
0: พทนายตั้ม
1: ครับ
0: พูดถึงทนายตั้มก็นึกถึงกันจอมพลังเนี่ย3-4 วันที่ทนายตั้มออกมาเนี่ยกันจอมพลังเงียบกริบเลยนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: เงียบกริบเลยปกติไม่เงียบนะเขาเป็นคู่กัดที่สู้กันมาตลอดนะทีนี้พอเจอเรื่องที่ทนายตั้มพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเรื่องมูลนิธิเอ๊ะกันจอมพลังเงียบอันนี้อาจจะตั้งจังหวะตั้งเชิงเพื่อจะไปดูหาหลักฐานมาหักละมาหักล้างแต่ว่ามันก็แปลกๆตรงที่เงียบเรื่องนี้คนก็จับตาดูเยอะนะคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: หลายๆเรื่องอ่ะคือคนที่ออกมาแบบนี้เนี่ยหน้าฉากเนี่ยโดดเด่นสวยงามทั้งนั้นน่ะแต่หลังฉากบางคนมีปัญหาบางคนไม่มีปัญหาก็แล้วไปบางคนมีปัญหาแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะบางช่วงก็ขยันออกมาบางช่วงก็เงียบเงียบเท่าที่ผมนึกได้ตอนนี้ศรีสุวรรณจันยานั่นตั้งแต่โดนฟ้องก็เงียบเงียบไปละไม่ค่อยออกมาไม่ค่อยออกมาบ่อยแต่ก่อนเนี่ยจะออกมาบ่อยทนายตั้มลุกไปลุกมาลุกคนอื่นเขาตัวเองก็เจอคดีแต่ก็ยังออกมาเคลื่อนไหวซัดกับการจอมพลังอีกคนหนึ่งใครนะสายไหมต้องรอดเอกภพเนี่ยฉะนั้นประเทศไทยวันนี้ก็มีคนเหล่านี้ มาครับ

0: คล้ายกับว่าทำตัววอชด็อกเป็นหมาเฝ้าบ้านให้แต่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นยังไงคนก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: คนก็ไม่รู้แล้วยิ่งถ้าได้รายการทีวีเข้ามาสนับสนุนด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยตอนหลังเนี่ยผมสังเกตดูนะว่าโหนกระแสกันชัยเนี่ยเขาพยายามจะหาแขกของเขาเองนะติดต่อตรงเขาพยายามจะหลีกเลี่ยงที่กันจอมพลังเอามาทนายตั้มเอามาเอกภพสายไหมต้องรอดเอามาเขาพยายามเลี่ยงเขาพยายามเลี่ยงไม่งั้นก็ตกเป็นเครื่องมือแล้วก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงคนก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
1: ครับ
0: แต่ออกรายการไปแล้วเนี่ยบางทีก็นำไปสู่การฟ้องร้องวันก่อนพันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรบอกว่าเดี๋ยวนี้คดีไหนที่คนไปร้องกันจอมพลังไปร้องเอกภพสายไหมต้องรอดไปร้องทนายตั้มไปร้องทนายคนนั้นคนนี้แล้วถ้าทนายพาไปออกโทรทัศน์ได้เนี่ยคดีนั้นเนี่ยตำรวจจะต้องตื่นขึ้นมาเร่งมือทำอย่างเต็มที่คือที่เงียบๆกันมาเป็นปีๆเนี่ยไม่ทำอะไรเลยแต่พอเอาผู้ต้องหาผู้เสียหายมาออกโทรทัศน์โอ้โหเท่านั้นแหละความคืบหน้าคดีมาเป็นแถวเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็มันยุติธรรมสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสไปหาทนายความดังๆไม่ไปหากันจอมพลังไม่ไปหาเอกภพสายไหมต้องรอดไม่ไปหาคนนั่นคนนี้เพราะถ้าไม่ไปหาเรื่องกองเงียบแต่ไปหาแล้วเนี่ยคดีมันถูกหยิบขึ้นมาปัดฝุ่นใหม
1: ่
0: ทำกันใหม่เดี๋ยวนี้เมืองไทยก็มาถึงจุดนี้แล้วนะดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี
1: ้อย่างกรณีทนายตั้มเนี่ยครับถ้าจำกันได้นี่มีผู้หญิงคู่กรณีคนหนึ่งเธอเปิดโปงว่าเสียเงินให้กับทนายตั้มเนี่ยมันมีกรณีที่จะได้ออกรายการโหนกระแสด้วยนั่นแหละคุณสุภาพ
0: คุณอ้อยใช่ไหมคดีเดียวอันเดียวกันไหม
1: น่าจะใช่ที่สมุทรปราการนะเอาไม่ใช่อ้อย
0: ไม่ใช่เศรษฐีนี้คนนั้นไม่ใช่
1: เป็นผู้หญิงที่อยู่สมุทรปราการแต่ว่าทำธุรกิจที่เมืองชนนี่แหละมีค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นรายกรณีด้วยนะจะได้ออกรายการมีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้นั่นแหละครับ
0: แล้วผมว่าบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องหรอกเจ้าของรายการเนี่ยผมว่ากันชัยก็ไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: ว่าเขาไปรับเงินรับทองกันมาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูไม่เอาแล้วเขาไม่รับแล้วไม่ใช้บริการแล้วที่เอามาแบบนี้นะ
1: แล้วทนายตั้มเนี่ยตอนหลังนี่ก็ acting over acting ไปหน่อยคือนอกจากจะติดหนวดล้อเลียนคุณกันแล้วนี่นะครับต้องให้คนบอดี้การ์ด2คนมาคอยกางร่มให้เวลาเดินมีแอคชั่นอย่างนั้นอย่าง
0: นี้นั้นก็เป็นมุกที่ต้องการให้เห็นว่านี่กันจอมพลังเป็นอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราอยู่ในโลกของสื่อเป็นแบบนี้ก็ดูไปคุณตลาพงพักก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

0: ภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
1: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
12: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
11: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
12: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
11: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
13: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
14: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
7: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
15: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EU และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีป้าไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
7: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 10,028 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: อนุทินอยู่ที่นิวยอร์กเมื่อเช้านักข่าวที่นั่นก็ถามท่านก็ตอบสั้นๆว่าใจเย็นๆนี่เราอยู่ที่อเมริกามันไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องเกี่ยวกับการทำงานให้ประเทศก่อนนี่นายกอนุทินคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์คือพูดถึงการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านนี่แหละครับว่าก็อยากให้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่คาดหวังก็คือตรวจสอบอย่างเต็มที่เราอาจจะได้เห็นการแสดงความเห็นจากตัวแทนของพรรคกล้าทำว่าเราดำเนินการไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนว่าเสียมารยาททางการเมืองไม่ให้เกียรติพรรคกล้าทำหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ได้ทำอย่างนั้นคุณผลิตวัชรศิลป์ในฐานะประธานวิฝ่ายค้านเนี่ยก็ได้มีการประสานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคกล้าทำแล้วก็อัปเดตส่งกลับมาที่ตนตลอดก่อนที่คุณผลิตจะโพสต์ใน Facebook เราก็มีการประสานไปยังพรรคกล้าทำส่วนพรรคกล้าทำจะมีช่องว่างในการประสานงานที่ทำให้ส.ส.หลายคนอาจไม่สบายใจอย่างที่คุณอรรถกรสิริรัฐยากรให้สัมภาษณ์ว่าได้รับสายจากส.ส.หลายคนไม่สบายใจดังนั้นก็ไม่รู้ว่าการประสานภายในพรรคกล้าทำเป็นยังไงแต่ยืนยันว่าเราอยากเห็นฝ่ายค้านทุกพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านที่ไม่ใช่รัฐบาลทีนี้นักข่าวเขาถามว่าอย่างนี้เนี่ยจะไม่ใช่การถวายเสียงประเคนใส่พานให้รัฐบาลหรือเพราะมีการวิจารณ์กันว่าเหมือน MOA ภาค2เนี่ยคุณณัฐพงษ์บอกว่าจะดูว่าเสียงฝั่งไหนเพิ่มขึ้นควรจะไปถามพรรคกล้าทำโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนปัจจัยสำคัญคือการเคารพการทำงานของพรรคของวิปฝ่ายค้านด้วยกันมากกว่าทีนี้นักข่าวถามถึงนาฬิกาที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าใส่ที่มีการสลักชื่อคุณอนุทินชาญวิรกูลอยู่ด้วยนั่นนะครับคุณเท้งบอกว่าตนขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของคุณอรรถกรที่บอกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัสกับคุณอนุทินเขาไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้ามาด้วยดีตลอดความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นยังไงการทำหน้าที่ในสภาจะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนี่ร้อยเอกธรรมนัสทีนี้เรื่อง
1: คือเรื่องนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมีนะ
0: ครับ
1: เขาใส่กันมานานแล้วเรื่องของเรื่องก็คือคุณอนุทินไปงานไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปร้านนาฬิกาแล้วช่างทำนาฬิกาเนี่ยไม่ใช่ช่างอ่ะเขาสามารถเขียนตัวหนังสือที่หลังด้านหลังของนาฬิกาได้นาฬิกาเรือนไม่กี่ตังค์หลักพันคุณอนุทินก็ซื้อแล้วก็ให้เขาเขียนชื่ออนุทินเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษคุณอนุทินก็คงจะนึกถึงคุณธรรมนัสก็เลยให้ซื้ออีกเรือนหนึ่งเหมือนกันใส่ชื่อร้อยเอกธรรมนัสธรรมนัสเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเดี๋ยวนะตรงนี้ผมจำไม่แม่นว่าเขาไปด้วยกันแล้วคุณอนุทินซื้อให้หรือคุณอนุทินซื้อไว้แล้วเอามาให้ทีหลังเขาก็ผูกกันผูกกันก็ไปจ๊ะเอกันนักข่าวก็เห็นว่าเอาว่ามันก็เหมือนกันนี่นาฬิกาแบบเดียวกันเอาพลิกไปดูข้างหลังเอามีชื่ออนุทินพลิกไปดูมีชื่อธรรมนัสอะไรทำนองเนี้ย
0: มีรายงานอย่างนี้ครับมีรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัสสวมใส่มาสักพักแล้วโดยได้รับมาตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2569แล้วก็มีภาพปรากฏตั้งแต่วันที่24สิงหาคมซึ่งร้อยเอกธรรมนัสใส่ระหว่างลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมที่จังหวัดน่านผู้ที่ได้รับนาฬิกา เป็นบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดกับนายอนุทิน

0: เท่านั้นเช่นรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณพลพีสุวรรณชวีคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์คุณพราดรปิศนานันทกุลคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรวมทั้งคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์คุณนิรัตพงสิทธิถาวรด้วยนายอนุทินชื่นชอบการสะสมนาฬิกาอยู่แล้วนาฬิกาเรือนดังกล่าวซื้อมาจากช่วงที่ลงพื้นที่ดูราคาสินค้าและตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยที่โลตัสบางกะปิเมื่อวันที่4เมษายนปี69นายกเห็นเป็นรุ่นที่ชอบจึงซื้อสะสมไว้มีทั้งรุ่นสีเงินและสีดำแล้วก็นำไปสลักชื่อรวมราคาประมาณเรือนละ 1,900 บาทครับอันนี้เป็นรายงานข่าว
1: ครับอันนี้ก็ไม่เห็นจะต้องปิดบังเลยความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณอนุทินเนี่ย
0: ครับ
1: หรือแม้กระทั่งเรื่องระหว่างพรรคกล้าธรรมที่จะเข้าไปร่วมรัฐบาลเนี่ยผมว่าประชาชนทั้งหลายเขาก็คงคิดไปล่วงหน้าแล้วว่าวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะตอนที่ยังไม่เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยสื่อมวลชนหลายสำนักก็ตั้งเรียกกันว่าไม่ใช่ฝ่ายค้านนะเป็นฝ่ายคอย
0: ครับ
1: แล้วในช่วงที่เป็นฝ่ายค้านมาเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรที่ต้องการจะที่เป็นภัยคุกคามกับพรรครัฐบาลไม่มีเขาก็อยู่ของเขาไปส่วนหนึ่งก็ไปร่วมประชุมกับวิปฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ไปส่วนหนึ่งก็โหวตช่วยรัฐบาลไปก็มีอย่างโหวตเรื่องพรบ.งบประมาณเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเขาก็มีเหตุผลฉะนั้นพอวันหนึ่งก็มีข่าวว่าพรรคกล้าธรรมจะมาร่วมเป็นรัฐบาลผมก็ว่าไม่เห็นจะมีอะไรที่จะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยมันจะตื่นเต้นตรงที่ว่าจัดครม.กันลงตัวไหมเข้ามาร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่ง่ายไม่ยากหรอกแต่ว่าจัดครม.ให้เป็นที่ยอมรับกันระหว่างภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทำยังไงที่จะให้เพื่อไทยไม่รู้สึกว่าเมื่อกล้าทำเขาเข้ามาแล้วเนี่ยเขาถูกริดรอนสิทธิ์เก้าอี้รัฐมนตรีต้องขยับแล้วมันจะนำไปสู่ปัญหาภายในพรรคแต่ถ้าไม่แตะของเพื่อไทยเลยนะถ้าว่าการยังอยู่ไม่แตะเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่แตะเลยจะเอาเก้าอี้ว่าการที่ไหนไปให้กับกล้าทำให้มันสัดส่วนสมกับที่ว่าเขามี58เสียงเพื่อไทย78ใช่ไหมเพื่อไทย74หรือ78 74 ธรรมนัสของธรรมนัส58ก็ใกล้เคียงกันเนี่ยมันจะยุ่งตรงเนี้ยยิ่งถ้ามีข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจองเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไว้ต้องเป็นเกษตรคำถามก็คือว่าแล้วที่คุณสุริยะซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่เบอร์สำคัญเขาจะถอยไหมพรรคเพื่อไทยจะคิดยังไงฉะนั้นบรรยากาศระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถ้าระดับต่อผู้ใหญ่ผู้บริหารพรรคโดยกันนะไม่มีปัญหาคุณหรอกผมเขาไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรที่ทำให้มีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจแต่ระดับลูกพรรคเวลาคุยกันข้างหลังเนี่ยอีกแบบนึงนะอีกแบบนึงนะฉะนั้นจะยุ่งมันกว่าจะหาจุดลงตัวได้ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรถึงจะเข้ามาได้โดยไม่มีปัญหาที่จะทำให้มันเกิดความขัดแย้งหนักเข้าไปอีก

0: อ่ะดูข่าวอื่น
1: เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกรณีที่ได้ยื่นคำร้องให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีคำสั่งของกระทรวงการคลังที่ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเรื่องโครงการจำนำข้าวหมื่นกว่าล้านนั่นนะครับปรากฏว่าวันนี้ศาลปกครองสูงสุดนะครับมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาใหม่ครับก็ตกไปครับเหตุผลก็เหมือนกับของศาลปกครองกลางนะครับก็คือว่าเอกสารที่เป็นหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ที่เอามายื่นเนี่ยศาลปกครองบอกว่าไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคำสั่งคดีอย่างมีนัยยะสำคัญครับฉะนั้นก็ตีตกไปครับ
0: วันนี้มีเรื่องที่พรรคประชาชนนายพันธินน่วมเจิมแถลงข่าวกรณีที่รัฐบาลปัดตกพรบสถานบริการบอกว่าพรบสถานบริการเนี่ยใช้มานาน60ปีแล้วขณะที่ประเทศไทยอนุโลมให้มีคล้ายสถานบริการในกรุงเทพและบางพื้นที่เปิดได้เลยเวลาเที่ยงคืนก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่ใช้มาเก่าแก่มากรวมทั้งการขายแอลกอฮอล์และการท่องเที่ยวก็ถูกบริหารโดยหลายหน่วยงานดังนั้นจึงเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ร่างพรบสถานบริการเพื่อปรับคำนิยามให้เข้ากับธุรกิจในปัจจุบันโดยกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่รู้ปัญหาในพื้นที่จริงร่างดังกล่าวถูกวินิจฉัยว่าเป็นร่างพรบการเงินเมื่อเป็นพรบการเงินก็ต้องส่งให้นายกรับรองก่อนเข้าสู่การพิจารณาแต่นายกกลับไม่รับรองร่างพรบฉบับนี้เมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวและธุรกิจกลางคืนตนจึงต้องถามว่ารัฐบาลมีร่างของตัวเองหรือไม่อยากให้ไปดูที่ต่างประเทศทั้งลอนดอนอังกฤษฝรั่งเศสที่มีธุรกิจกลางคืนแต่เขาบริหารกันเป็นระบบทั้งใบอนุญาตการเดินทางความปลอดภัยเสียงในชุมชนคุณภาพชีวิตของคนที่ทำงานกลางคืนพร้อมกันโดยร่วมมือกันระหว่างท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการที่ทำทุกอย่างหรือจะให้เทศกิจท่องเที่ยวคมนาคมยังถูกคลาหาว่าปล่อยปลาละเลยให้มีการเรียกรับผลประโยชน์เพราะในเขตกรุงเทพเช่นสุขุมวิทบาเบียเดือนหนึ่งได้รายได้3ล้านแต่ต้องเสีย 10% คือ 300,000 ดังนั้นผมอยากชวนนายกลองมาเป็นคนทำงานกลางคืนเป่าแซกโซโฟนเดี๋ยวนะสักล้านหนึ่งลองมาเป่าหลังเที่ยงคืนดูว่าจะเป็นยังไงหรือจะไปเป่าแซกที่ภูเก็ตแล้วลองดูว่าจะสามารถเรียกลูกค้าหลังเที่ยงคืนได้ไหมจะได้มาเห็นภาพความเป็นจริงเขาคงไม่กล้าจับนายกหลังเที่ยงคืนทั้งที่แสดงดนตรีสดไม่ได้แต่ก็อยากชวนนายกมาแสดงคุณพันธินบอกว่าอยากให้ดูกฎหมายสักนิดหนึ่งไม่ใช่เห็นว่าเป็นของพรรคประชาชนก็โยนทิ้งทั้งที่เราแก้เพื่อความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองส่วนอีกคนหนึ่งเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนบอกว่ากระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้มีข่าวเรียกรับสวยจากสถานบริการหาดป่าตองจังหวัดภูเก็ตได้โซนนิ่งบริการปิดได้ถึงตีสี่ซึ่งเป็นกฎกระทรวงแต่ผู้ประกอบการยังถูกเรียกรับผลประโยชน์จากมหาดไทยอยู่หรือที่เรียกว่าดุลยภาพแห่งการสมยอมระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้เศรษฐกิจกลางคืน

0: ขับเคลื่อนมีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่ทุกวันนี้หน่วยงานกรรมกรกรมการปกครองมีการตั้งหน่วยไปเก็บส่วยแล้วจะส่งเงินเหล่านี้ให้กับใครถ้าร้านไหนไม่เก็บส่วยก็จะไม่จะมีการไปตรวจคนคนเรื่องอาวุธเรื่องยาเสพติดปัญหาที่เกิดขึ้นขอวอนให้นายกเห็นใจผู้ประกอบการสถานบันเทิงด้วยหรือท่านเห็นแก่พวกพ้องให้กรมการปกครองหารายได้ผู้ว่ามาใหม่ก็ได้เรียกนายอำเภอแต่ละอำเภอเพื่อพูดคุยในการจัดตั้งหน่วยงานและเส้นทางที่จะเก็บเงินมีการเก็บสวยตามขนาดสถานบริการถ้าเป็นบาร์อาจจะมี 3,000 ถึง 5,000 บาทผับ 10,000 ถึง 50,000 บาทดิสโกเทคหรือสถานบันเทิงขนาดใหญ่อาจจะเก็บหลักแสนบาทนี่คือยอดที่เขาตั้งเป้าแต่ละครั้งถ้าหากมีผู้ว่าย้ายมาใหม่ก็จะมีการเรียกตรวจสอบยอดเหล่านี้ก่อนหน้านี้ข่าวในเรื่องของการรับ1กิโลจากกรมการปกครองข้าราชการกรมการปกครองเอาช่องว่างกฎหมายไปเรียกหาผลประโยชน์เพื่อสร้างเม็ดเงินเพื่อตอบแทนให้กับผู้มีพระคุณที่สั่งย้ายหรือโยกย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดภูเก็ตตกลงยังไม่เข้ายังไม่ได้เข้าพิจารณาพ.ร.บ.สถานบริการอันใหม
1: ่ครับ
0: อันนี้น่าติดตามคุณดาราพงศ์เพราะว่ามันจะแก้ปัญหาเรื่องส่งเรื่องสวยได้เยอะก็จะมีการจัดระเบียบมากขึ้น
1: พ
0: ักก่อน
1: พักก่อน
0: ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
5: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน

0: ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจ

0: พื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: กัสโก้มุ่งมั่นร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ 4.0 ส่งเสริมประเทศไทยสู่การเป็น World Class Economic Zone รองรับการลงทุนตามโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ด้วยความพร้อมของทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบน้ำแบบครบวงจรทั้งการให้คำปรึกษาการออกแบบการก่อสร้างและติดตั้งรวมไปถึงการเดินระบบและบริหารจัดการระบบน้ำบำบัดน้ำเสียการรีไซเคิลและการดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคในนิคมอุตสาหกรรมท่าอากาศยานนานาชาติและท่าเรืออุตสาหกรรมรวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคเฉพาะจากบริษัทในกลุ่ม SN Group ทำให้เรากัสโก้เป็นที่ยอมรับและลูกค้าเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าเราคือพันธมิตรผู้ร่วมพัฒนาระบบน้ำระบบสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจGUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: ร่วมสนับสนุน
4: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
5: ช่วงที่ผ่านมาปปช.พยายามจะร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อเอ็กซเรย์แก้ปัญหาเรื่องการทุจริตเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวว่าปปช.ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ69โดยดึงเอากระทรวงเอามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ามารับหน้าที่เป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อจะจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตเดี๋ยวนะอ้าวเดี๋ยวนะคุณระพงศ์มันหายไปเฉยๆอ้าวมาแล้วสำหรับกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่28กันยาถึง12ธันวาผ่านช่องทางที่หลากหลายตามหลักวิชาการวิจัยอาทิเช่นส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจหน้าจุดให้บริการประชาชนการจับเก็บผ่านระบบออนไลน์โทรศัพท์ทางไปรษณีย์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เตรียมจัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนการทำงานให้แก่หน่วยงานภาครัฐและประเภทกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดในวันศุกร์ที่25กันยาเวลา10โมงเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting สำนักงานปปช.ระบุว่าการจัดเก็บข้อมูลผ่านแบบการวัด EIT ในปีนี้มีการกำกับดูแลมาตรฐานทางวิชาการอย่างรัดกุมเพราะมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลให้บ่อแสอย่างเคร่งครัดจึงขอความร่วมมือจากประชาชนผู้เคยติดต่อราชการร่วมให้ข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาระภาครัฐให้มีความโปร่งใสต่อไปอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับเป็นความพยายามที่จะโชว์ภาพไปเห็นว่าปปช.เนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ร่วมมือกับนักศึกษาร่วมมือกับนักเรียนไปให้ข้อมูลกับภาคประชาสังคมว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันส่งผลร้ายต่อประเทศยังไงเคยมีการทำโครงการคุณเห็นไหมโตแล้วไม่โกงอ่ะติดป้ายกันปลุบปลับปลุบปลับเดี๋ยวนี้หายไปแล้ว

0: ก็ดีครับคือเหมือนกับว่าไปปลูกฝังให้เยาวชนซึมซับต่อต้านการทุจริตเกลียดการโกงแต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาหน่วยงานที่จะมีหน้าที่จัดการกับการโกงก็คือปปช.แล้วสุดท้ายขึ้นมาถ้าปปช.ทำอะไรไม่ได้การทุจริตมันก็มีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆเรตติ้งเรื่องความโปร่งใสเราก็ตกลงแต่เรตติ้งเรื่องการทุจริตเราสูงขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ไม่รู้จะทำยังไงก็ถือว่าให้กำลังใจปปช.คุณละผม
1: ครับอ้าวหลังจากที่กฎหมายเสริมสร้างหรือสร้างเสริมสันติสุขนั้นนะครับออกมาที่เรียกกันว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยรองนายกปกรณ์ก็กำลังเดินหน้าที่จะทำเรื่องนิรโทษกรรมล่าสุดในที่ประชุมก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมา2ชุดอันนั้นหมายถึงว่าคดีที่ศาลตัดสินไปแล้วนะครับหรือจะรวมทั้งอยู่ระหว่างรอการตัดสินแต่วันนี้มีข่าวนี้เข้ามาครับอัยการสั่งยุติคดีประชาชน38คนร่วมชุมนุมเชียงใหม่จะไม่ทนเมื่อปี2563หลังเข้าข่ายนิรโทษกรรมเผยเป็นคดีแรกที่ยุติคดีในชั้นอัยการครับ
0: อันนี้หมายความว่ายังไง
1: หมายความว่า
0: 38คนเนี่ยเป็นยังไง
1: คือ38คนเนี่ยได้ชุมนุมกันที่จังหวัดเชียงใหม่ขวงประตูท่าแพเมื่อวันที่29กรกฎาคมปี2563ตอนนั้นก็ปราศัยโจมตีการทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ
0: ์
1: ทีนี้ก็ถูกดำเนินคดีในข้อหาผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินทีนี้ปรากฏว่าล่าสุดนี่อัยการสั่งยุติการดำเนินคดีแล้วครับเพราะเห็นว่าเข้าข่ายที่จะได้นิรโทษกรรมก็ถือว่าเป็นคดีแรกครับที
0: ่
1: จบยุติในชั้นอัยการครับ
0: เอออันนี้ก็คงจะต้องมีอีกเยอะขอให้เร่งออกมาเถอะพรบ.นิรโทษกรรมหรือกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ย
1: ครับ
0: คนที่ขึ้นลงขึ้นศาลเป็นคดีอยู่ตอนนี้ยังลำบากเดือดร้อนกระจองงอแงกันอยู่เยอะไม่ค่อยมีใครรู้เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: ครับ
1: คือกฎหมายเนี่ยออกมาแล้วประกาศในราชกิจจาแล้วที่รองนายกปกรณ์เนี่ยทำก็คือว่าจะต้องไปพิจารณาว่าใครบ้างที่จะได้นิรโทษกรรมคุณภาพ
0: ครับ
1: สำหรับที่ได้ตัดสินไปแล้วนั่นนะครับหรือยังไม่ตัดสินอยู่ระหว่างการอุทธรณ์บ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยอันนั้นจะเป็นล็อตใหญ่แต่กรณีนี้ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการของศาลอยู่ในชั้นอัยการอัยการจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยสั่งยุติการดำเนินคดีไปเลยครับเพราะดูแล้วยังไงก็เข้าข่ายจะได้นิรโทษกรรมอยู่แล้วครับ
0: คือหลักการเนี่ยอยู่ในขั้นตอนไหนเนี่ยพอเป่านกหวีดปลีดก็วางมือหมด
1: ครับ
0: อยู่ในชั้นตำรวจก็เลิกอยู่ในชั้นอัยการก็เลิกอยู่ในชั้นศาลกำลังพิจารณาอยู่ก็เลิกเลิกหมด
1: ครับ
0: หลักการเป็นอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ครับวันที่24กันยายนศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีฆ่าสจ.โต้งชัยเมธสิทธิสนิทพงษ์ซึ่งมีจำเลยทั้งหมดนี่8คนแต่คนสำคัญก็คือคุณสุนทรวิลาวันครับคุณสุนทรเนี่ยเจอข้อหาที่อัยการระบุความผิดว่าคืนวันที่11ธันวาคมปี67นายสุนทรได้สั่งให้จำเลยรายอื่นใช้อาวุธปืนยิงนายชัยเมธ22นัดเสียชีวิตในบ้านพักของคุณสุนทรนะครับ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ครับศาลจะมีคำตัดสิน
0: อายุจะ90แล้วนะคุณสุนทรเนี่ย
1: ครับ
0: อ้าวพักก่อนแล้วกลับมาช่วงสุด

0: ท้ายของรายการครับ
1: ครับสักครู่ครับ
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
6: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
7: ไม่ได้เจอกันนานดูหน้าตาไม่สดใสเลยนะเพื่อน
8: ก็ที่โรงงานของเรานะสิน้ำใช้ไม่สะอาดไหลก็ไม่แรงแถมน้ำเสียก็ส่งกลิ่นเหม็นมากด้วยแล้วที่โรงงานของนายล่ะเจอปัญหานี้บ้างหรือเปล่า
7: ที่โรงงานของเราไม่มีปัญหานี้หรอกเพราะเราให้กัสโก้มาจัดการเรื่องน้ำทั้งระบบอย่างครบวงจร
8: บริษัทอะไรนะ
7: กัสโก้นายลองเข้าไปดูเว็บไซต์ gasco.co.th หรือโทร026586299กัสโก้ที่เดียวครบ
9: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจgusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco, GEM และสนภาโดย SN Group
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
11: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
2: ร่วมสนับสนุน
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคุณสุภาพคลี่ขจายได้วิเคราะห์เอาไว้ในรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยที่ไทยรัฐทีวีเรื่องเกี่ยวกับตำรวจครับเพราะว่าอีกไม่นานไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้ผบ.ตร.คนใหม่ทีนี้ปัญหาของวงการตำรวจเนี่ยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสวยเนี่ยคุณสุภาพได้ฝากการบ้านให้กับทางว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ยังไงไปฟังจากรายการขีดเส้นใต้เมืองไทยครับ
0: เหลือเวลาอีก8วันที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาจะขึ้นเป็นผบ.ตร.คนใหม่เต็มตัวจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในวงการตำรวจหลังจากผบ.ตร.คนนี้ขึ้นรับตำแหน่งโดยเฉพาะพฤติกรรมของตำรวจบางกลุ่มบางคนที่นอกรีดนอกรอยก่อกรรมทำเข็นกับประชาชนถามว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายใช้อำนาจโดยมิชอบต่อประชาชนแล้วประชาชนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับการรับตำแหน่งใหม่ของผบ.ตร.คนใหม่พันตำรวจเอกวิรุฒศิริสวัสดิบุตรที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรท่านได้ต่อสู้หลายเรื่องแล้วให้ข้อมูลมาที่ผมว่าสิ่งที่เจอบ่อยๆมีอะไรบ้างเช่นมีการใช้วิธีที่วิปริตผิดกฎหมายตำรวจใส่หมวกเป็นไอ้โม่งปกปิดใบหน้าเพื่อไม่ให้รู้ว่าพวกตนเป็นใครไม่แสดงบัตรไม่แสดงตนท่านดูในจอทีเนี่ยไม่แสดงตำแหน่งให้ผู้ถูกจับรู้เวลาเข้าจับกุมอย่างนี้ก็มีเหรอครับมีตำรวจประเทศไหนบ้างที่ทำแบบนี้ผู้ต้องหาหรือผู้ที่กำลังจะถูกจับไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมและเป็นตำรวจสังกัดหน่วยไหนทำไมผู้บริหารสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติจึงปล่อยให้ตำรวจทำอย่างนี้บางทีก็มีการใช้กำลังโดยเกินความจำเป็นท่านเคยเห็นในข่าวใช่ไหมครับรวมพวกเข้าไปถีบประตูบ้านทำกับเหมือนในหนังทำเหมือนจะให้ถูกใจคนทำคอนเทนต์เหมือนบุกเข้าจับผู้ร้ายในหนังไทยโดยไม่มีเหตุอันสมควรเพราะว่าพอถีบประตูเข้าไปได้บางทีก็พบว่าผู้ต้องหาที่อยู่ในห้องไม่มีอาวุธไม่มีอาวุธครบมือเหมือนที่คาดการไว้แต่เอาเถอะเรื่องนี้พอกล้อมแกล้มได้ที่จะให้เหตุผลว่าก็ตำรวจไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีอาวุธครบมือทะเลาะทะล่าเข้าไปถูกยิงเดี๋ยวก็ยุ่งอีกอะไรอีกที่เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยนี่ก็มีให้เห็นบ่อยๆท่านดูภาพนี้สิใช้วิธีข่มเหงจิตใจประชาชนเทของใช้ส่วนตัวออกจากกระเป๋าเทลงบนพื้นถนนกองกับพื้นบนถนนแบบนี้นี่เป็นวิธีการตรวจที่ถือว่าแย่ที่สุดแล้วมักจะใช้กับคนยากคนจนในชนบทไกลหูไกลตาโดยไม่สนใจว่าผู้ที่ถูกตรวจค้นจะเจ็บช้ำน้ำใจแค่ไหนเมื่อค้นแล้วไม่เจออะไรนี่เป็นตัวอย่างที่พันตำรวจเอกวิรุฒตั้งคำถามว่าผบ.ตร.คนใหม่ไม่คิดจะแก้ไขมั้งเหรอไม่คิดจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างเหรอเอาละตอนนี้ช่วงที่ผ่านมาท่านยังไม่รับตำแหน่งเต็มตัวก็คอยดูซิว่าเมื่อรับตำแหน่งเต็มตัวแล้วเรื่องแบบนี้ยังจะมีอยู่ไหมถัดมาอีกเรื่องหนึ่งมาเรื่องนี้สำคัญเรื่องส่วนแบ่งค่าปรับส่วนแบ่งค่าปรับนะครับมันเสมือนสินบนนำจับนั่นแหละเขาเรียกว่าส่วนแบ่งค่าปรับมันส่งผลต่อให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเดือดร้อนเพราะต้องจ่ายค่าปรับแพงขึ้นในภาวะที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่คนลำบากยากจนลงทำไมต้องจ่ายค่าปรับแพงขนาดนั้นก็เพราะว่ามันมีส่วนแบ่งค่าปรับไปครับส่วนแบ่งค่าปรับมันเป็นแรงจูงใจให้ตำรวจปรับคนที่ทำผิดกฎหมายจราจรแพงกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยขึ้นไปแจกแจงกับตำรวจอธิบายให้ตำรวจฟังว่าทำไมผมต้องเปลี่ยนเลนกระทันหันอย่างนั้นอย่างนี้เขาปรับ200 300อารมณ์มารวยกันเตือนกันแต่พอเกิดระบบส่วนแบ่งค่าปรับมีกล้องวงจรปิดตรวจจับส่งค่าปรับส่งรายละเอียดมาที่บ้านให้จ่ายค่าปรับตรงนั้นตรงนี้แล้วค่าปรับที่ระบุไว้จะต้องจ่ายทำไมแพงเท่าๆกันหมดไม่ว่าจะทำผิดหนักผิดเบาแค่ไหนเช่นปรับ 1,000 ปรับ 1,000 เหมือนกันหมดเงินพันในยุคนี้เนี่ยประชาชนเขาลำบากนะครับมันขมขื่นนะครับทำไมต้องปรับเหมือนกันหมดผิดมากผิดน้อยพลั้งเผลอแบบไหนก็ปรับเหมือนกันหมดขอคำตอบอย่างที่บอกไงว่าถ้าค่าปรับมันแพงขึ้นตำรวจก็จะได้ส่วนแบ่งค่าปรับมากขึ้นเป็นเงาตามตัวแล้วเอาเงินส่วนแบ่งค่าปรับไปแบ่งกันแล้วก็มีข้อมูลมาด้วยนะว่าตำรวจย

0: สูงสูงที่เรียกว่าอยู่ข้างบนเนี่ยได้เงินสัดส่วนเงินก้อนเนี้ยสูงกว่าได้มากกว่าเป็นสัดส่วนมากกว่าตำรวจผู้น้อยที่อยู่ข้างล่างแล้ววิธีการที่จะได้ค่าปรับมากมากทำยังไงครับก็ตั้งด่านสิครับเพราะการตั้งด่านคือวิธีการที่จะจับผิดประชาชนที่ทำผิดกฎหมายจราจรขับรถเร็วขับรถผิดเลนโน่นนี่นั่นแล้วมันเกิดอะไรตามมาครับเดี๋ยวนี้พอค่าปรับแพงคนก็ไม่มีเงินส่งไปจ่ายค่าปรับไปดูตัวเลขเลยครับมีคนยอมจ่ายน้อยกว่าคนที่ไม่ยอมจ่ายหลายเท่าตัวแล้วตำรวจทำยังไงครับสุดท้ายตำรวจก็อ้างเป็นเงื่อนไขสิครับไปให้กรมการขนส่งทางบกไม่ออกป้ายภาษีฉบับจริงให้กับเจ้าของรถเวลานำรถไปต่อทะเบียนภาษีรถประจำปีซึ่งพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรท่านเป็นตำรวจเก่าท่านก็หาข้อมูลท่านบอกผมว่าโลกนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่เราใช้ระบบส่วนแบ่งค่าปรับให้ตำรวจประเทศเดียวครับแล้วมันเป็นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนเพิ่มขึ้นมันจึงมีคำถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติคิดจะปรับเปลี่ยนเรื่องนี้ไหมครับเพราะมีคำถามว่าไอการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เนี่ยทำไมต้องได้ส่วนแบ่งค่าปรับทำไมต้องได้เงินเพิ่มขึ้นมาเสมือนสินบนแล้วทำไมข้าราชการองค์กรอื่นที่เขาปฏิบัติหน้าที่แบบนี้ไม่ได้แล้วทำไมไม่ยกเลิกอยากจะยกตัวอย่างกรมศุลกากรกรมศุลกากรเนี่ยเขาประกาศยกเลิกสินบนนำจับไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะเขาถือว่าการจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นหน้าที่ที่เขาต้องทำอยู่แล้วไม่ต้องเอาสินบนนำจับมาล่อให้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องแบบนี้ผมอยากให้รองนายกปกรณ์นินประพันธ์ชำเลืองมองจุดนี้หน่อยเพราะตอนนี้ท่านรองปกรณ์กำลังออกกฎเกณฑ์กติกาหลายเรื่องที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากภาครัฐสะดวกขึ้นประหยัดเงินมากขึ้นแต่ส่วนแบ่งค่าปรับมันสวนทางกันนี่ครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้เงินพันหนึ่งที่เป็นค่าปรับเนี่ยมีความหมายมากถ้ามันมีเหตุมีผลปรับไปเถอะไม่ว่าแต่ถ้าปรับแบบเวียงแหแล้วเอาค่าปรับไปแบ่งกันอันนี้ต้องทบทวนอย่าปล่อยให้ประชาชนลำบากไปมากกว่านี้ด้วยน้ำมือของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คือตำรวจนี่คือ2-3เรื่องที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเมื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาขึ้นมารับหน้าที่เป็นผบ.ตร.คนใหม่อีก8วันและนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเอาดูเรื่องฝนฟ้าอากาศบ้างกรมอุตุบอกว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบ ในระยะถัดไปอันนี้ก็เป็นผลจากย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับเอาพอเป็นแบบนี้ฝ่ายที่เขาบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานก็ได้แจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาครับอธิบดีกรมชลประทานคุณวิทยาแก้วมีบอกว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไปตามมติของอนุกรรมการด้านการบริหารทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเอาจะเพิ่มการระบายยังไงจากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนพบว่าปริมาณน้ำที่สถานี C2 นครสวรรค์อาจเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับมีข่าวมาจากทางการประปานครหลวงครับการประปาภายในบ้านเลือกใช้บริการการประปานครหลวงเขามีช่างมืออาชีพมีเครื่องมือทันสมัยให้ความมั่นใจความปลอดภัยได้มาตรฐานในการตรวจเช็คซ่อมแซมล้างถังพักน้ำครบจบในบริการเดียวท่านสามารถขอรับบริการได้ผ่านแอปพลิเคชันMWA on mobile application MWA on mobile ของการประปานครหลวงนะครับเอาละครับนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
3: ์การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ทุกหยดน้ำมีคุณค่าทุกความร่วมมือคือพลังร่วมคิดร่วมใช้ร่วมใจดูแลน้ำกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชนร่วมสนับสนุน
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

ข่าวเด่นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวAround Newsวันนี้พุธที่23 กันยายน 2569นะครับภารกิจของนายอดิชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงอยู่ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับโดยในวันนี้เนี่ยทางด้านของนายอดิชันเองได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กนะครับว่าระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและก็นักลงทุนเพื่อสร้างความมั่นใจในประเทศไทยมากขึ้นแม้ว่าต่างประเทศเนี่ยจะรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าการมาสร้างความเชื่อมั่นเนี่ยจะเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็การเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าแล้วก็แหล่งผลิตสินค้าที่พร้อมรับการลงทุนนะครับส่วนการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้24 กันยายนเนี่ยก็จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็ยังจะมีเรื่องของความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นะครับที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ไทยเนี่ยไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นนะครับซึ่งนอกเหนือจากการให้สัมภาษณ์แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยที่ชั้น29ของอาคาร Bank of America Tower เนี่ยนะครับนคร

นิวยอร์กทางด้านของนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐนะครับBank of America นะครับก็3สถาบันนะครับการเงินและก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐเนี่ยนะครับก็คือ Bank of America Microsoft และก็ทาง PIMCO นะครับซึ่งนักลงทุนสถาบันการลงทุนสหรัฐเนี่ยได้ตอบรับการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงการนำเงินมาลงทุนก็จะเน้นเรื่องของเทคโนโลยีแห่งอนาคตและก็ความยั่งยืนนะครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกรัฐบาลบอกว่าในการหารือกับภาคเอกชนทั้ง3รายเนี่ยนายกได้เน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินและก็กองทุนชั้นนำของสหรัฐซึ่งส่วนตัวเนี่ยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยนะครับขณะที่ทางด้านของประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศนะครับหรือว่า Bank of America President of International เนี่ยนะครับได้ชื่นชมนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนหน้าก็คือตุลาคมนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วในการพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการที่จะก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและก็ AI ของภูมิภาคนะครับโดยที่นายกได้ขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิกOECD ของไทยซึ่งจะยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบผลิตภาพแล้วก็ขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจไทยเนี่ยเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วก็แข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนการหารือกับผู้บริหารของพิมโคเนี่ยนะครับก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกเนี่ยใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับซึ่งนายกยังได้พูดถึงข้อมูลและก็มุมมองจากนักลงทุนระดับโลกเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดการเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวนะครับซึ่งในการหารือพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและก็3สถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐเนี่ยได้มีการส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและก็ความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศนะครับสร้างโอกาสให้เงินทุนคุณภาพเนี่ยเข้ามามีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและก็อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ว่าต้องการพาร์ทเนอร์ที่ได้ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตนั้นเองนะครับนั่นก็คือภารกิจสำหรับวันนี้ของนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กนะครับส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ตอนนี้มีกระแสข่าวเตรียมที่จะนำพรรคเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยนะครับนายกก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นนะครับเนี่ยอยู่อเมริกานะไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมาทำงานให้กับประเทศไทยของเราซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆนะครับรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและก็นักลงทุนขอเวลาที่อยู่ที่เนี่ยมีโอกาสพบกับคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยมากขึ้นซึ่งต่างประเทศเนี่ยรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่ามาสร้างความเชื่อมั่นนะครับก็เน้นไปเรื่องตรงนี้นะครับบอกว่าเอาใจเย็นๆก่อนเรื่องของการที่จะร่วมรัฐบาลของพรรคกล้าธรรมนะครับแต่ว่านั่นนายกรัฐมนตรีพูดที่สหรัฐอเมริกาส่วนที่ประเทศไทยนะครับวันนี้ทางด้านนักข่าวได้สอบถามกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยนะครับเกี่ยวกับกระแสข่าวที่บอกว่าเตรียมที่จะดึงพรรคกล้าธรรมร่วมรัฐบาลนะครับก็บอกว่ามันเป็นเพียงข่าวแต่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้ยิน
เลยที่ว่าจะหารือกันนะครับตนเนี่ยทุกวันนี้นักข่าวได้ข้อมูลมาไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเองหรือเปล่านะครับส่วนเรื่องของการโพสต์ภาพร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมสวมนาฬิกาข้อมือสลักชื่อนายอนุทินทาง Facebook เป็นการสื่อถึง

ที่เกิดผลสูงสุดกับประเทศชาตินะครับส่วนประเด็นที่ถามย้ำว่าการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนนายกส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่านั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ต้องไปถามร้อยเอกธรรมนัสนะครับส่วนความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีตนก็ไม่ทราบต้องถามนายกเช่นเดียวกันครับก็แน่นอนนะครับนั่นก็คือทางด้านของพรรคร่วมรัฐบาลทางด้านของพรรคแกนนำรัฐบาลแน่นอนล่ะครับถ้าไปถามทางพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก็จะชี้ไปที่ว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับก็ดังนั้นเองเนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามกับทางด้านของพรรคฝ่ายค้านกันบ้างนะครับกับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.ชื่ออะไรชื่อแหละหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับกรณีที่นะครับทางด้านของประธานวิปฝ่ายค้านของพรรคประชาชนนะครับได้มีการปรับทางด้านของพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านนั้นเนี่ยนะครับบอกว่าก็การทำงานในระบบรัฐสภาใครที่ได้ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลย่อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านทั้งหมดสิ่งที่คาดหวังก็คือการทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นจากตัวแทนพรรคกล้าทำว่าดำเนินการไปโดยไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติกับพรรคกล้าทำหรือเปล่านั้นเนี่ยยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับความจริงเนี่ยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.จิรายุทธ์ของพรรคในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านได้ประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคกล้าทำซึ่งมีการอัปเดตกับพรรคและก็ส่งกลับมาที่ตนตลอดก่อนที่นายพฤทธิ์จะโพสต์เฟซบุ๊กออกไปเนี่ยก็พยายามประสานไปยังพรรคกล้าทำนะครับส่วนพรรคกล้าทำจะมีช่องว่างการประสานงานที่ทำให้เพื่อนส.ส.หลายคนอาจไม่สบายใจอย่างนายอัตกรศิริรัตยากรโฆษกพรรคกล้าทำที่ให้สัมภาษณ์ว่ารับสายจากส.ส.หลายคนว่าไม่สบายใจตนก็ไม่รู้ว่าการประสานงานภายในพรรคกล้าทำเป็นยังไงแต่ยืนยันว่าอยากเห็นฝ่ายค้านทุกพรรคทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ในฐานะฝ่ายค้านไม่ใช่รัฐบาลนะครับแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของการถวายเสียงประเคียนสายพานให้รัฐบาลหรือเปล่าเพราะมีการวิจารณ์ว่าเหมือน MOA ภาค2เนี่ยนะครับไหนนัทพงศ์ก็บอกว่าจะดูว่าเสียงฝั่งไหนเพิ่มขึ้นควรไปถามพรรคกล้าทำโดยตรงว่าจะเพิ่มเสียงให้ฝั่งไหนปัจจัยสำคัญก็คือการเคารพการทำงานของประธานของวิปฝ่ายค้านด้วยกันนะครับสาระสำคัญเป็นอย่างที่นายพฤทธิ์ได้บอกไปนะครับพูดคุยกันมาตลอดว่าจะลงมติยังไงในร่างงบประมาณแต่พอถึงหน้างานจริงเนี่ยกลับอ้างว่ามีการพูดคุยกันในพรรคกล้าทำแล้วเปลี่ยนกันในวันนั้นตนคิดว่าแบบนี้ไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องหากปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปก็ทำงานด้วยกันลำบากนะครับส่วนเรื่องที่มีภาพนะครับของร้อยเอกธรรมนัสนะครับกับการสวมนาฬิกาซึ่งมีการสลักชื่อนายอนุทินนั้นเนี่ยตนขออ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของนายอัตกรที่บอกว่าความสัมพันธ์โดยส่วนตัวของร้อยเอกธรรมนัสและนายอนุทินไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกันเป็นความสัมพันธ์ที่เดินหน้าด้วยดีมาตลอดความสัมพันธ์ส่วนตัวจะเป็นยังไงการทำหน้าที่ในสภาเนี่ยเป็นตัวชี้วัดมากกว่าว่าคุณทำหน้าที่ส.ส.ฝ่ายค้านหรือรัฐบาลครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของ MOA ภาค2ที่จะชกคลาทำไปเติมเสียงให้กับรัฐบาลจากเสียงยืนยันจากหัวหน้าพรรคประชาชนขณะที่ทางด้านของนายพฤทธิ์เองเนี่ยนะครับก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นการเติมเสียงรัฐบาลพยายามที่จะปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดความชัดเจนซึ่งหลังพรรคกล้าทำลงมตินะครับในการรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ที่ขัดต่อมติวิปฝ่ายค้านประกอบกับท่าทีที่ไม่ชัดเจนของพรรคกล้าทำที่จะร่วมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงเป็นเหตุให้ตนเนี่ยหารือกับตัวแทนพรรคกล้าทำแล้วก็นำไปสู่ข้อสรุปการปรับสัดส่วนวิปฝ่ายค้านนะครับซึ่งย้ำว่าไม่ใช่ความขัดแย้งเป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านก็คือโควต้ากระทู้ถามสดก็มองว่าควรถูกจัดสรรให้กับพรรคที่ประสงค์จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านแต่กลไกใดที่เป็นอาสิทธิ์อันชอบธรรมของส.ส.เช่นสัดส่วนเวลาอภิปรายวาระต่างๆการหารือปัญหาในพื้นที่ก็เป็นสิทธิ์ของพรรคกล้าทำอยู่แล้วนะครับฝ่ายค้านเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่ต่อบุตรหมายสำคัญก็คือการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งจะจัดทำยติให้เสร็จภายในเดือนนี้และยื่นอภิปรายโดยไม่ชักช้าที่ผ่านมาในพรรคกล้าทำก็ให้ความร่วมมือประชุมและก็ประสานงานมาตลอดแต่ว่าการลงมติที่ขัดต่อมติของฝ่ายค้านเหตุผลที่บอกว่าอยากให้ประเทศมีงบประมาณตนคิดว่าไม่ได้สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าในมุมของฝ่ายค้านเนี่ยพรรคประชาชนลงมติไม่เห็นด้วยไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นชอบที่ประเทศจะมีงบประมาณแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบแบบนี้รวมถึงฝ่ายค้านก็มีมติรองรับความเห็นที่แตกต่างได้โดยให้โหวตงดออกเสียงนะครับเหตุผลที่2ก็คือท่าทีความไม่ชัดเจนว่าจะร่วมยื่นอภิ
ปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หรือลงไปแล้วจะมีมติ

ครับก็ใช้เกณฑ์นี้เป็นองค์ประกอบตัดสินใจไม่ได้เอาองค์ประกอบอื่นซึ่งที่รับรู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นมาเป็นเกณฑ์หลักนะครับพยายามที่จะยึดข้อที่จริงเป็นหลักก็มองกันในมุมนี้นะครับอีกหนึ่งรายนะครับจากพรรคฝ่ายค้านก็คือรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับก็พูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการลงในรายละเอียดเนี่ยก็ต้องพูดคุยกันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีแล้วก็ญัตติเพราะว่าก่อนที่จะกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาคุยเคลียร์กันให้ชัดก่อนว่าจะอภิปรายทั้งคณะหรือรายบุคคลกรณีถ้าเป็นรัฐมนตรีรายบุคคลเนี่ยก็ต้องกำหนดข้อหาด้วยนะครับจึงต้องสรุปแล้วก็กำหนดวันที่จะยื่นญัตติและเมื่อญัตติเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยก็คงจะได้พูดคุยกับวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดวันที่ชัดเจนนะครับส่วนที่พรรคประชาธิปัตย์บอกว่ามีความพร้อมและเตรียมข้อมูลแล้ว 100% พรรคประชาชนมีความพร้อมขนาดไหนนั้นเนี่ยก่อนจะยื่นเนี่ยก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับเรื่องข้อมูลต่างๆก็เตรียมไว้เยอะแต่ว่าต้องยอมรับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงซึ่งได้รวบรวมเอาไว้นะครับสิ่งสำคัญไม่แพ้กันก็คือพยานหลักฐานยืนยันว่าการอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนไม่ใช่เรื่องของการพูดลอยๆ ยกเมฆกันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยต้องตั้งอยู่บนพยานหลักฐานที่เอาผิดได้จริงนะครับส่วนในสภาอาจจะยังล้มรัฐบาลไม่ได้กระบวนการต่อไปจะยื่นเอาผิดต่อองค์กรอิสระนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงการตรวจสอบทางการเมืองก็อย่ามองแค่จำนวนมือในสภาต้องตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะอาศัยความชอบธรรมอะไรในการอธิบายกับประชาชนนะครับอีกประการหนึ่งเรื่องของกฎหมายเนี่ยตนว่าคล้ายกับจำนวนมือในสภาการยื่นหลังจากมีการอภิปรายก็จะตามมานะครับคำถามสำคัญก็คือตกลงแล้วระบอบนะครับที่จะถูกกล่าวหาว่าจะกินรูปประเทศไทยเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องช่วยกันตั้งคำถามถึงองค์กรอิสระและก็กลไกต่างๆโดยเฉพาะองค์กรยุติธรรมนะครับส่วนจำนวนสมาชิกของพรรคฝ่ายค้านจะลดลงเนื่องจากไม่มีพรรคกล้าทำนั้นเนี่ยการที่พรรคกล้าทำจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากเป็นไปตามที่มีกระแสข่าวก็เป็นคนละเรื่องกับพยานหลักฐานที่ผ่านมาเนี่ยทุกพรรคไม่ได้เอาพยานหลักฐานมาแบ่งกันหรือว่าเอาไปให้ดูกันนะครับก็ยอมรับเรื่องของความแตกต่างของแต่ละพรรคการที่มารวมกันเป็นฝ่ายค้านแต่ละพรรคก็มีที่มาที่ไปแล้วก็มีความเป็นไปที่ต่างกันนะครับไม่ได้ต้องเอาข้อมูลเนี่ยมารวมกันนะครับเพราะว่าการจะสร้างประสิทธิภาพเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตั้งอยู่ที่พยานหลักฐานเป็นหลักนะครับจำนวนมือฝ่ายค้านสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพยานหลักฐานเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับการที่พรรคประชาชนให้พรรคกล้าทำออกจากพรรคฝ่ายค้านจะทำให้รัฐบาลมีความเข้มแข็งเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะครับทางด้านของนายรังสิมันต์ก็บอกว่าการที่พรรคกล้าทำจะหยุดตรงไหนเนี่ยทางพรรคเขาเป็นคนเลือกนะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องทางธุรการและก็กระบวนการนะครับซึ่งพรรคกล้าทำอยู่ฝ่ายค้านหรือจะเป็นผู้สนับสนุนนายอนุทินก็จะอยู่บทบาทไหนเนี่ยพรรคเป็นคนเลือกนะครับฝ่ายค้านพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้เลือกให้กับทางพรรคกล้าทำนะครับเรื่องของวิปฝ่ายค้านก็เป็นแค่กระบวนการซึ่งเกิดขึ้นไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่กายจะอยู่กับทางฝ่ายค้านแล้วใจไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนเรื่องประเด็นที่ถามเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือของร้อยเอกธรรมนัสนะครับที่ด้านหลังสลักชื่อนายอนุทินนั้นเนี่ยนะครับตนไม่อยากจะตีความมากนะครับเมื่อบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ให้มากับมือหรือเปล่าเนี่ยตนก็ไม่รู้ความเป็นมาแต่ว่ายังไงก็ถามแต่เนี่ยต้องยืนยันว่าพรรคฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลนะครับถ้าวันหนึ่งกล้าทำเป็นรัฐบาลก็จะตรวจสอบคนของพรรคกล้าทำอย่างเต็มที่นะครับก็คิดว่าคนของพรรคกล้าทำน่าจะคุ้นเคยกับการตรวจสอบของพรรคประชาชนอยู่พอสมควรเพราะบทบาทก็คือการตรวจสอบและก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพรรคกล้าทำกับการร่วมรัฐบาลนะครับก็ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามกันอยู่นะครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นถูกถามกันมาก็คือเรื่องกรณีที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติรับโอนย้ายพันตำรวจเอกยุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนักข่าวถามกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกว่าการย้ายดังกล่าวเนี่ยเป็นการย้ายเข้ากรุหรือจะให้มาทำงานอะไรนะครับซึ่งนายสงสารก็บอกว่าเมื่อวานนี้นะครับตนเนี่ยได้เดินดูในทำเนียบนะครับไม่มีกรุแล้วก็มองว่าพันตำรวจตรียุทธนามีความรู้ความสามารถซึ่งตำแหน่งเดิมก็อยู่ในระดับ10เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ประจำสำนักนายกเนี่ยจะขยับมาเป็นระดับ11นะครับเหตุผลที่ย้ายไม่ต้องถามถึงถือเป็นความดีความชอบนะครับการเลื่อนระดับ10ไปเป็น11

เนี่ยข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าถ้าลดจาก10ไปเป็น9อันนี้คงต้องหาเหตุผลนะครับการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวหรือเปล่านั้นเนี่ยไม่เกี่ยวไม่มีนะครับซึ่งตนเนี่ยยังดีใจที่มีโอกาสจะได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็การรับฟังปัญหาประชาชนก็อยากให้มาช่วยงานตรงนี้แล้วก็จะมีการมอบหมายงานให้ทำกันต่อไปนะครับก็เรื่องการโยกย้ายดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเรื่องการย้ายอธิบดี DSI ไปนะครับประจำทำเนียบรัฐบาลแล้วก็แต่งตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนเนี่ยนะครับก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีหูเลือกสวหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับมีนักข่าวไปถามกับทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนะครับซึ่งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเองนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับถึงการเตรียมยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนแล้วก็ดำเนินคดีกับกกต.ในคดีหัวสว.นะครับจะมีการยื่นกันในวันศุกร์นี้25กันยายนนะครับบอกว่าพรรคประชาชนเห็นว่ามติของกกต.ที่เกี่ยวกับคดีเลือกสว.เป็นมติที่ไม่ชอบเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขัดต่อกฎหมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญมาตรา234พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.มาตรา172พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญของกกต.ว่าด้วยกกต.มาตรา69แล้วก็ประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับก็จะยื่นต่อปปช.ใน2กลุ่มสำคัญกลุ่มแรกก็คือมติของกกต.ที่ออกมาเมื่อวันที่14กันเ มื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะประธานครับก็เห็นว่าสุ่มเสี่ยงหรือเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับส่วนที่2ก็เห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมาก่อนการลงมติเนี่ยมีข้อพิรุธสว.มีการปล่อยปละละเลยหรือรู้เห็นเป็นใจในกระบวนการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้นะครับเอาก็ดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนเนี่ยก็จะไปยื่นให้ปปช.มีการตรวจสอบในประเด็นดังว่านี้นะครับส่วนเรื่องของกรณีนะครับที่ทางด้านคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติแต่งตั้งนะครับทางด้านของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลนะครับอธิบดีกรมควบคุมความประพฤติเนี่ยนะครับอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยนะครับไปเป็นอธิบดี DSI เนี่ยนะครับทางด้านของนายพฤทธิ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับก็มองว่าในเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้หลังกกต.มีมติแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสว.ไปที่ศาลจำนวน77คนแม้จะน้อยกว่าจำนวนที่คิดไว้เนี่ยแต่สิ่งที่ดำเนินการต่อคือ DSI ต้องตรวจสอบในส่วนของตัวเองที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะคดีนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องจากเรื่องดังกล่าวนี้นั้นเนี่ยนะครับและบทบาทของร้อยตำรวจเอกปิยะในฐานะหนึ่งในอนุกรรมการชุดที่36ที่นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องนี้ก็เป็นข้อคำถามว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับการโยกย้ายที่เกิดขึ้นนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องตามไปต่อว่าแล้วคดีที่มันต่อเนื่องจากเรื่องของหัวเลือกสว.อย่างอั้งยี่ซ่องโจรเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาตามมาจากการที่มีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI หรือไม่นั่นก็เป็นคำถามจากทางด้านของพรรคฝ่ายค้านต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเอามันมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับมันมีกรณีในโซเชียลมีเดียนะครับบางเพจมีการเตือนน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพและภาคตะวันออกนะครับทำให้ทางด้านของนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับต้องออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่ามันเป็นข่าวที่ออกมาแต่ว่าทางเจ้าของเพจเนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลอะไรที่ถูกต้องแล้วโดยที่ในส่วนของรัฐบาลเนี่ยมีกรมอุตุนิยมวิทยาที่ประเมินสถานการณ์แล้วก็เตือนภัยเรื่องน้ำนะครับช่วง 24-26 กันยายนเนี่ยเตือนก็มีเรื่องของฝนในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจากข้อมูลที่ให้มาไม่ได้กังวลแล้วก็ไม่หนักถึงขนาดที่เป็นข่าวนะครับส่วนเรื่องของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมก็มีเครื่องมือตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆก็ต้องทำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยราชการอื่นๆก็เตรียมบุคลากรแล้วก็เครื่องมือในการดูแลประชาชนวันนี้มีหลายข่าวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องน้ำแต่มีเรื่องเอลนีโญเรื่องของสถานการณ์แล้งในอนาคตนะครับก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับก็ต้องบอกประชาชนว่าข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยต้องคิดแล้วก็กลั่นกรองด้วยเพราะว่าไปห้ามไม่ได้ว่าเป็นใครมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งตามมานะครับเป็นข่าวที่ออกมาซึ่งตนมองว่าเป็นเฟกนิวส์นะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับก็ต้องยึดเอาข้อมูลนะครับที่ทางรัฐบาลได้สื่อสารตรงนี้นะครับเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ยในการดูแลแล้วก็ดูเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนอยู่แล้วนั่นก็คือ
ือมุมในทาง

0: ของรองนายกรัฐมนตรีนะครับขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งท่านก็คือทางด้านของอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิสานวิจัยและนวัตกรรมนะครับในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยได้มีการพูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และจังหวัดกำชับแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะแนวทางในการป้องกันก็ปรึกษากับผู้ว่าการจังหวัดนะครับความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งส่วนการฟื้นฟูต้องทำคู่ขนานกันไปนะครับส่วนการพยากรณ์อากาศก็ได้ทำแผนที่แบบวันแมปร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประชาชนกังวลใจกับข่าวที่มีการนำเสนอออกมาแล้วก็อาจจะกลายเป็นเรื่องของมหาอุทกภัยนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ยศชนันท์ก็บอกว่ามีการสื่อสารอยู่แล้วโดยเป็นเรื่องของซิงเกิลคอมมานด์มีผู้ดูแลและชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนซึ่งทำงานเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับส่วนภาคเหนือนะครับจะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีแล้วก็ให้ไว้วางใจได้นี่เป็นการยืนยันนะครับอีกหนึ่งเสียงของคนที่ดูแลเรื่องของการแก้ไขการป้องกันและก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็ภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือนะครับอย่างฉันยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นั่นเองนะครับก่อนที่เราจะพักกันนะครับคุณผู้ฟังขออนุญาตย้ำถึงเรื่อง2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHz เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับaround_newsfm97 นะครับ @around_newsfm97 นะครับฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุยข่าวอารานิวส์ของเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แหละนะครับไม่ใช่อังคารถึงศุกร์เหมือนที่ผ่านมาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดิมนะครับ6โมงเย็นถึง1ทุ่มเดี๋ยวพักกันแล้วก็กลับมาติดตามครบเครื่องคมนาคมครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนะชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: ยังคงมีข่าวแจ้งเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยมาฝากคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบุรพาวิถีด่านบางวัวด่านบางปะกง2และด่านชลบุรีนะครับช่วงเวลา 0:01 นถึง 3:00 นหรือว่า 3:00 นะครับของวันที่24และ25กันยายนนี้เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข34ของกรมทางหลวงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษบุรพาวิถีเนื่องจากว่ากรมทางหลวงเนี่ยได้ว่าจ้างบริษัทสุวลีจำกัดเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข34สายบางฉลงแยกหนองไม้แดงตอนแยกคลองอ้อมถึงแยกหนองไม้แดงตอน2จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีนะครับ 6.500 กิโลเมตรโดยผู้รับจ้างเนี่ยจะเข้าดำเนินงานตีเส้นจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข34นะครับกิโลเมตรที่55+400จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดการจราจรบริเวณทางลงนะครับก็คือทางออกไปชลบุรีเนี่ยเป็นการชั่วคราวช่วงเวลา 0:01 นถึง 3:00 ของวันที่24กันยายนนี้และก็ช่วงเวลาเดียวกันนะครับก็คือ 0:01 นจนถึง 3:00 ของคืนวันที่25กันยายนนี้นะครับโดยการปิดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีขาออกมีการปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณทางออกด่านชลบุรีมีการใช้เครื่องจักรและรถบรรทุกในงานก่อสร้างเต็มพื้นที่ผิวทางนะครับทำให้รถผู้ใช้ทางไม่สามารถออกทางออกด่านชลบุรีได้นะครับแนะนำให้ผู้ใช้ทางในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวเนี่ยไปใช้ทางออกด่านบางปะกง1แล้วก็ลงถนนระดับดินเพื่อมุ่งหน้าสู่ชลบุรีนะครับและก็ปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางวัวขาออกแล้วก็ปิดทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะกง2ขาออกนะครับแนะนำผู้ใช้ทางพิเศษใช้ทางระดับดินเพื่อมุ่งหน้าไปชลบุรีนะครับอีกจุดก็คือปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีนะครับแนะนำผู้ใช้ทางที่ต้องการกลับรถเนี่ยไปกลับรถที่ด่านบางปะกง2นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตระหนักและก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้กำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาดำเนินการรวมไปถึงมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบที่อาจจะขึ้นกับประชาชนอาจจะเกิดขึ้นนะครับกับประชาชนแล้วก็ผู้ใช้ทางเนี่ยให้มากที่สุดโดยที่ในส่วนของผู้รับจ้างเองก็ได้มีการทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วก็ติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆนะครับป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวับเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยได้ทราบนะครับในขณะเดียวกันทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ต้องขออภัยกับผู้ใช้เส้นทางที่ไม่ได้รับความสะดวกด้วยนะครับและก็ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวเนี่ยได้โปรดสังเกตนะครับป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับเอาไปติดตามดูทางด้านของรฟม.นะครับเปิดเผยผลวิจัยการศึกษาค่าระดับการรับเสียงอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับการคาดการระดับเสียงรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับเพื่อที่จะเป็นฐานข้อมูลประเมินด้านสิ่งแวดล้อมวางผังเมืองลดผลกระทบกับประชาชนรอบแนวสายทางนะครับนายสารโรจน์ ตอสุวรรณรองผู้ว่าการกลยุทธ์และแผนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมและร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยหัวข้อการศึกษาค่า

่าระดับการรับเสียงอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับการคาดการระดับเสียงรถไฟฟ้าโมโนเรลนะครับของรฟม.โดยคณะที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจำแนกเสียงจากแหล่งกำเนิดเพื่อศึกษาค่าระดับการรับเสียงอ้างอิงและก็จัดทำแผนที่เสียงสำหรับรถไฟฟ้าโมโนเรลของรฟม.นะครับที่เน้นการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลระดับเสียงจากการให้บริการจริงในพื้นที่ของรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองและก็สายสีชมพูนะครับซึ่งพบว่าแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นะครับคัดนาเอนะครับโมเดลเนี่ยสามารถที่จะจำแนกแหล่งกำเนิดเสียงระหว่างรถไฟฟ้าและการจราจรบนถนนได้อย่างแม่นยำนะครับเพื่อนำไปจัดทำแผนที่เสียงนะครับหรือว่า noise mapping ก็เป็นฐานข้อมูลสำหรับการที่จะถือว่าเป็นฐานข้อมูลสำคัญนะครับสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ตลอดจนการกำหนดแนวทางในการควบคุมเสียงและก็การวางผังเมืองเพื่อป้องกันและก็ลดผลกระทบทางเสียงต่อประชาชนรอบแนวเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้เนี่ยโครงการยังได้จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตรวจวัดเสียงแล้วก็การใช้แบบจำลองนะครับคัดนาเอให้กับบุคลากรรฟม.เพื่อพัฒนาทักษะและก็ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เสียงให้พร้อมขับเคลื่อนองค์กรในการบริหารจัดการมลพิษทางเสียงเชิงรุกด้วยนะครับสำหรับ ประเด็นการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการวิจัยนะครับเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และก็นวัตกรรมด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนปีงบประมาณ2569นะครับมุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมเพื่อยกระดับการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนอย่างยั่งยืนของรฟม.นะครับโดยตลอดระยะของการศึกษาวิจัยเนี่ยรฟม.ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรทางวิชาการด้วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับแล้วก็สร้างโอกาสให้กับบุคลากรของรฟม.ผู้รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและก็ผู้ที่มีความสนใจเนี่ยเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับก็คือหลักการพื้นฐานของเสียงวิธีการตรวจวัดเสียงแล้วก็ฝึกปฏิบัติการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์คัดนาเอนะครับสำหรับนำไปต่อยอดการใช้งานจริงต่อไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องของการตรวจวัดเสียงนะครับก็จะได้วิเคราะห์ถึงเรื่องของผลกระทบทางเสียงเป็นก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันนะครับก่อนที่จะไปดูข่าวสารอื่นกันต่อนะครับย้ำกับ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอารามหรือสองราวกับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook นะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอารามนิวส์ FM 97.0 MSZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arao_newsfm 97นะครับ @arao_newsfm 97นะครับแล้วก็ย้ำถึงเรื่องของเวลาการออกอากาศของคุยข่าวอาราวนิวส์ของเรานะครับตอนนี้พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วนะครับเวลาเดิม6โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับไปดูเรื่องของกรมทางหลวงนะครับได้มีการเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82นะครับ M82 เนี่ยได้รับความนิยมต่อเนื่องนะครับยอดใช้บริการเฉลี่ยเกือบ 30,000 คันต่อวันนะครับก็สามารถช่วยแบ่งเบาจราจรบนถนนพระราม2ได้กว่า 20% นะครับโดยที่ทางกรมทางหลวงโดยสำนักอำนวยความปลอดภัยนะครับได้มีการเปิดเผยผลการติดตามปริมาณจราจรบนมอเตอร์เวย์หมายเลข82หรือว่า M82 นะครับช่วงเอกชัยบ้านแพ้วหลังเปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็พบว่าประชาชนใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข35หรือว่าถนนพระราม2ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับซึ่งจากข้อมูลระหว่างวันที่11ถึง17กันยายนซึ่งเป็น
นช่วงสัปดาห์ที่3ของการเปิดทดลองให้บริการ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเนี่ยนะครับมีปริมาณจราจรรวมเฉลี่ย 29,689 คันต่อวันเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่2นะครับที่มีปริมาณจราจรเฉลี่ย 28,810 คันต่อวันคิดเป็น

3.05% นะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนรับรู้แล้วก็เลือกใช้เส้นทางเพิ่มขึ้นพอจำแนกตามทิศทางเนี่ยก็พบว่าปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครเนี่ยเฉลี่ย 14,386 คันต่อวันนะครับแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนพระราม2ได้ 21.1% ส่วนขาออกกรุงเทพมีปริมาณจราจรเฉลี่ย 15,303 คันต่อวันแบ่งเบาปริมาณจราจรได้ 23.1%นะครับส่งผลให้การเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครแล้วก็พื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะการแยกรถที่เดินทางระยะไกลออกจากการจราจรบนถนนพระราม2ด้านล่างนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประชาชนสามารถใช้ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยถึงบ้านแพ้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะครับมีทางขึ้นลงที่เปิดให้บริการ4แห่งก็คือด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และก็ด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็ยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับซึ่งทางกรมทางหลวงเนี่ยจะติดตามแล้วก็ประเมินผลการใช้เส้นทางอย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณจราจรความปลอดภัยพฤติกรรมผู้ใช้ทางและสภาพการจราจรบริเวณทางขึ้นลงนะครับเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการบริหารจัดการและก็การให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและก็มีการจัดเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจการและก็หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับรถยนต์4ล้อต้องใช้ความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ทุกขนาดรถ3ล้อและก็รถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 นะครับปิดท้ายกันที่กรมการขนส่งทางบกนะครับเตรียมบังคับรถขนส่งต่างชาติเข้าไทยต้องติด GPS นะครับเริ่ม1มกราคมที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะได้สร้างมาตรฐานเดียวกับรถของไทยนะครับนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับได้เปิดเผยว่าในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเราได้เป็นภาคีความตกลงด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศหลายฉบับนะครับส่งผลให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากการอำนวยความสะดวกในการเดินรถเชิงพาณิชย์ข้ามพรมแดนณจุดผ่านแดนที่กำหนดนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกรมการขนส่งทางบกได้ติดตามสถานการณ์การขนส่งระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องแล้วก็พบว่ามีรถขนส่งสินค้าและรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศสมาชิกเนี่ยทำการเดินรถเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในระยะที่ผ่านมานะครับทางกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศเรื่องการติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถต่างประเทศที่ทำการเดินรถเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพื่อยกระดับการกำกับดูแลการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศเนี่ยให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือและก็พันธกรณีระหว่างประเทศสู่สร้างความเท่าเทียมและก็เป็นธรรมในการแข่งขันให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยนะครับโดยประกาศนี้เนี่ยเป็นการบูรณาการมาตรการเชิงรุกบังคับให้รถขนส่งต่างประเทศที่จะทำการเดินรถเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถหรือว่า GPS นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่บังคับใช้ในรถขนส่งของไทยโดยมาตรฐานดังกล่าวเนี่ยจะมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2570นี้เป็นต้นไปนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนายสรพงษ์ยังบอกด้วยว่าการออกมาตรการดังกล่าวเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการขนส่งทางถนนของประเทศเนี่ยให้มีมาตรฐานสูงสุดระดับสากลนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลติดตามแล้วก็ควบคุมการเดินรถให้อยู่ในเส้นทางที่กำหนดพร้อมทั้งสามารถควบคุมความเร็วและก็ชั่วโมงการทำงานของผู้ขับรถตลอดระยะเวลาที่ทำการขนส่งในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าจำเป็นที่จะต้องดำเนินการนะครับเพราะว่าจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับกับรถที่เป็นรถขนส่งในประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาติดตามส่องข่าวรอบโลกครับไปดูเรื่องของสหรัฐกับอิหร่านนะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็พบว่าทรัมป์เนี่ยนะครับมีการประกาศอีกแล้วในเรื่องของการที่จะเจรจาหารือกับอิหร่านให้ได้ข้อยุติแล้วครับทางที่เพิ่งเคย

0: เพิ่งประกาศไปก่อนหน้านั้นเนี่ยว่าจะทำสงครามทำลายอิหร่านให้สิ้นซากเอ้าเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยคุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดี

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ส่องข่าวรอบโลก
1: โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและก็อิหร่านได้พบหารือกันไปเมื่อวานที่22กันยายนซึ่งถือเป็นการพบปะที่ไม่คาดคิดหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยได้ขู่นะครับในขณะการกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าตนเนี่ยอาจจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากถ้าไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามที่ดำเนินมาเกือบ7เดือนได้ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งทางทรัมป์เนี่ยได้บอกกับนักข่าวในเดลาแวร์ว่าสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษของตัวเองและจาเร็ดคุชเนอร์ซึ่งเป็นลูกเขยเนี่ยได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่านเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงนอกรอบของการประชุม

ุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับ UNGA ซึ่งผู้นำโลกเนี่ยมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับบรรยากาศหรือเนื้อหาของการหารือดังกล่าวนี้มากนักนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่ามันเป็นการประชุมที่ดีมากนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านที่มาเนี่ยไม่ใช่ระดับสูงสุดแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับด้านของวิทคอฟเองก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน X นะครับว่าการเจรจาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยผ่านคนกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและก็คณะผู้แทนอิหร่านและก็แสดงความหวังนะครับว่าความพยายามในครั้งนี้เนี่ยจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สร้างสรรค์และมีแนวโน้มที่ดีนะครับการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากช่องทางการสื่อสารระหว่างสหรัฐและก็อิหร่านนะครับหยุดชะงักไปนานหลายเดือนนับตั้งแต่การล่มสลายของข้อตกลงหยุดยิงระยะสั้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับโดยที่ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยคณะเจรจาของสหรัฐกับอิหร่านได้แยกกันหารือกับคนกลางจากกาตาร์และก็ปากีสถานที่กรุงโดฮาซึ่งเป็นการเจรจาทางอ้อมนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารนะครับเมื่อวานนี้แหละครับมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดกว้างที่จะพบกับทางด้านของประธานดีอิหร่านนะครับมาสอูดเปเชสเคียนระหว่างที่เดินทางมาเยือนนิวยอร์กในการเข้าร่วมประชุม UNGA นะครับโดยที่ทางรูบิโอเนี่ยได้กล่าวในรายการ Today ของช่อง NBC ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับประธานดีก็คือทรัมป์เนี่ยพร้อมจะพูดคุยและพบปะกับใครก็ตามเพราะเชื่อว่าการพูดคุยกับผู้คนเป็นสิ่งสำคัญหากต้องการแก้ปัญหาซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องเห็นพ้องต้องกันเสมอไปแต่ว่าการพูดคุยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยทางทรัมป์ยังได้พบหารือกับผู้นำและก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากชาติสมาชิกของคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับนะครับหรือว่า GCC ประกอบไปด้วยบาเรนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรวมไปถึงจอร์แดนเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางข้างหน้าในการรับมือกับสงครามในอิหร่านนะครับในขณะเดียวกันสุนทรพจน์ต่อที่ประชุม UNGA เนี่ยทรัมป์ได้กล่าวปกป้องการตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านโดยอ้างบอกว่าตนได้แสดงความเด็ดเดี่ยวและกล้าหาญในขณะที่ผู้นำคนอื่นๆกลับมีท่าทีที่ลังเลนะครับและก็ยังบอกด้วยว่าอาจจะเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญในการในความขัดแย้งครั้งนี้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพื่อหาข้อยุติในการยุติความขัดแย้งนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยบอกว่าตนมีเรื่องสำคัญต้องตัดสินใจแล้วก็จะทำข้อตกลงกับอิหร่านที่เปิดโอกาสให้อิหร่านเนี่ยสร้างชาติขึ้นใหม่แล้วก็กลายเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาอาจจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางหรือแม้แต่ในโลกนะครับหรือตนควรจะทำลายล้างสาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้ให้สิ้นซากอย่างรวดเร็วโดยไม่เปิดโอกาสให้ได้มีการเข่นฆ่าและทำลายผู้คนรวมถึงประเทศต่างๆได้อีกต่อไปนะครับซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวของทรัมป์เนี่ยมันครอบคลุมหลากหลายประเด็นนะครับโดยยังได้มีการเฉลิมฉลองปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในปีนี้ที่ขับไล่ประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลาออกจากอำนาจแล้วก็ยกย่องข้อตกลงใหม่ในการขยายสถานการณ์ในการขยายสถานทางทหารของสหรัฐในกรีนแลนด์แล้วก็ออกมาคัดค้านเสียงเรียกร้องให้มีการควบคุมอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AIให้เข้มงวดมากขึ้นนะครับแต่ว่าหัวใจสำคัญของสุนทรพจน์ในครั้งนี้ก็คือการปกป้องสงครามอย่างเต็มที่แล้วก็โต้แย้งแนวคิดที่ว่าอิหร่านมีความเข้มแข็งหรือสามารถต้านทานแรงกดดันได้นะครับเดทรัมป์บอกว่าระบอบก่อการร้ายเนี่ยกำลังมีพฤติกรรมเลวร้ายไม่ใช่เพราะมีความเข้มแข็งและมั่นใจแต่เป็นเพราะว่ากำลังอ่อนแอและก็หมดหนทางต่างหากครับทางนี้เนี่ยคณะผู้แทนส่วนใหญ่ของอิหร่านได้เดินออกจากห้องประชุมในระหว่างที่ทรัมป์เนี่ยได้มีการกล่าวโจมตีอิหร่านนะครับซึ่งภายหลังสุนทรพจน์ทรัมป์ได้พบปะกับนายกรัฐมนตรีเมตเตเฟดิเซนนะครับของเดนมาร์กแล้วก็ทางด้านของเยนเฟดริกเนลเซนนายกรัฐมนตรีของกรีนแลนด์นะครับเพื่อลงนามในข้อตกลงความมั่นคงฉบับใหม่ที่เพิ่งมีการประกาศไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

0: นะครับหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยมีการขู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับที่จะยึดครองกรีนแลนด์โดยทรัมป์บอกว่าสหรัฐจะเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาสถานทางทหารขนาดใหญ่ขึ้นในกรีนแลนด์ทันทีซึ่งรวมถึงการ สร้างฐานทัพทหารขนาดใหญ่พิเศษ2แห่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางทรัมป์ยังได้พูดคุยกับแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของสหราชอาณาจักรซานาเอะทากาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นและวโลดิเมียร์ซูเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าในส่วนของทำเนียบขาวเนี่ยนะครับมีการระบุว่าทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคนได้พบกับเดซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาในช่วงเย็นวันอังคารระหว่างงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำด้วยนะครับการพบกันในครั้งนี้เนี่ยนับเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่างผู้นำทั้งสองนะครับนับตั้งแต่ที่ทรัมป์ได้จับตุ่มได้จับกลุ่มตัวมาดูโรแล้วก็นำตัวไปยังนิวยอร์กเมื่อเดือนมกราคมนะครับเพื่อประชุมข้อหาของรัฐบาลกลางในความผิดฐานก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็ลักลอบขายยาเสพติดขณะที่ทีมทนายของมาดูโรเนี่ยได้คัดค้านการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐดังกล่าวนะครับซึ่งการเดินทางมายังสหประชาชาติของทรัมป์นะครับเกิดขึ้นในขณะที่แนวทางนโยบายต่างประเทศของทรัมป์โดยเฉพาะการตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านเนี่ยได้กลายเป็นปัจจัยชุดรั้งความหวังของพรรครีพับลิกันในการที่จะรักษาเสียงข้างมากทั้ง2สภาของสภาคองเกรสนะครับในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับแต่ทรัมป์เนี่ยก็ได้กล่าวอ้างในสุนทรพจน์ของตัวเองบอกว่าโลกใบนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากความเป็นผู้นำของตัวเองเพราะตนเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะปล่อยให้ภัยคุกคามต่างๆลุกลามบานปลายต่อไปอีกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ละนะครับด้วยท่าทีเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นผลนะครับให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่ทรัมป์ส่งสัญญาณว่าผู้แทนสหรัฐแล้วก็อิหร่านได้พบปะหารือกันที่นครนิวยอร์กและก็การเจรจาไปได้ด้วยดีนะครับส่งผลให้นักลงทุนเองก็มีความหวังมากขึ้นนะครับซึ่งในการซื้อขายช่วงเช้านะครับที่เอเชียราคาน้ำมันดิบเบรนท์นะครับที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงในตลาดโลกเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ 98.91 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะครับอยู่ที่ 89.93 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับต่ำกว่าระดับ100ดอลลาร์นะครับซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยเคยพุ่งขึ้นแต่หลายครั้งนับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นมาเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับโดยที่สตีเฟนอินเนสนะครับจากบริษัทควินเท็กซ์อินเทลก็วิเคราะห์ว่าการพบหารือระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนาน3ชั่วโมงมีความสำคัญต่อตลาดเพราะว่าทำให้ตลาดน้ำมันเริ่มเปลี่ยนจากการประเมินราคาตามความเสี่ยงจากการยกระดับความขัดแย้งเนี่ยมาเป็นการจับตากระบวนการทางการทูตและแม้ขณะนี้ยังห่างไกลจากการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายก็ตามแต่มันก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในเชิงบวกที่มีผลต่อราคาน้ำมันในเชิงบวกก็คือทำให้ราคาน้ำมันลดลงนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station

0: และการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
1: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่เป็นการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการเฟื่องฟูคิดขนาดกันไป
0: นายยศนันยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
3: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่ที่แล้วคือจุดในด้านกรมในด้านกรมหนึ่งแล้วรามอินทรา5บนถนนจันทร์4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางวันน้ำนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือฝนตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ไปรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไปเลย
2: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่อง

0: ของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
2: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะฮะ
1: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
4: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
3: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
5: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้ง ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่นวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
10: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
11: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราจะเมาส์กับพี่บอยนี่นะคะมันอาจจะไม่ค่อยบันเทิงเท่าไหร่แต่มันจำเป็นต้องคุยเพราะมีประเทศข้างบ้านเนี่ยเคลมเราไปทุกอย่างเลยนะคะถ้ายังไงแล้วนะคะขอเชิญพบกับพี่บอยค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีโยสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนวันนี้ขนาดว่าจะต้องใส่แผ่นคูลฟีเวอร์มาจัดรายการเลยเพราะว่าประเด็นมันร้อนหนักจนตัวร้อนไปหมดแล้วถูกไหม
2: ใช
3: ่คือจะถามจริงๆประเทศข้างบ้านเนี่ยจะเคลมอะไรนักหนาก่อนทุกเรื่องเลยเอางั้นเหรอ
2: ใช
3: ่จะเอาทุกเรื่องของตัวเองตลกอ่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเพิ่งข่าวว่าจะออกเมื่อกี้เคลมชุดก็ปี้ชุดอีกนะ
2: พระราชินี
3: เออพระราชินี
2: มันอาถรรพ์กล้ามาก
3: แล้วแล้วพี่ดูภาพแล้วเนี่ยโยคือการก๊อปปี้เนี่ยคือยังไงอ่ะมีความรู้สึกว่าคนเราอ่ะถ้าคิดจะเป็นศิลปินถ้าคิดจะเป็นดีไซเนอร์อ่
2: ะ
3: อยู่ในวงการชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือว่าชุดอะไรก็ตามอ่ะมันควรจะมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างถ
2: ู
3: กไหมอย่างชุดเนี่ยอย่างสมมติว่าชุดที่นางงามคนนี้ใส่ได้อินสปิเรชันมาจากชุดของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพันปีหลวงอันนี้โอเคพี่เข้าใจได้ว่าเขาชื่นชอบชุดของเราจึงได้เอาไปเป็นอินสปิเรชันในการออกแบบชุดของเขาแต่อันนี้ไม่ใช่ถูกไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือการก๊อปปี
2: ้
3: และการก๊อปปี้เนี่ยพอพี่มันดูลายผ้าวิธีการปักวิธีการแต่งเลยเนี่ยเอาลายผ้าก่อนลายผ้าก็ไม่เหมือนกันแล้ว
2: ใช่
3: ไม่เหมือนกันเป็นผ้าเกรดที่แบบเกรดไม่ดีอ่ะพี่ไม่อยากว่าเขานะเกรดไม่ดีแล้วก็การปักก็ปักไม่เหมือนกันตารางเบี้ยวถ้าดูดีๆ
2: ใช่ใช่
3: ตารางเบี้ยวและวิธีการแต่งคนอื่นคิดยังไงไม่รู้แต่ในความคิดของพี่ชุดประมาณนี้ปักเยอะแบบนี้โยดูภาพปักเยอะขนาดนี้ควรจะใส่สร้อยใหญ่ๆไห
2: ม
3: โยคิดว่าควรใส่ไหมพี่คิดว่าไม่ควรใส่เพราะอะไร
2: เพราะ
3: เสื้อมันเด่นอยู่แล้วอย
2: ่
3: างมากก็คือต้มหูสวยๆคู่เดียวแล้วก็เป็นอาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเข็มกลัดสวยๆที่มันล้อไปกับลายผ้ากับลายปักอีกตัวหนึ่งแค่นั้นพอจบแต่ไม่ใช่เอาสังวานใหญ่ๆหรือว่าเอาสร้อยคอใหญ่ๆมาทับมันอีกมัน
2: อันนั้นก็เค็มนะพี่อันนั้นก็เค็มแบรนด์
3: จากอันอื่นเค็มแบรนด์จากอันอื่นนั่นแหละมาผสมกัน
2: ใช่
3: แล้วมันกลายเป็นดูเป็นการแต่งตัวที่มันเยอะเกินไปอะโยพี่คิดแล้วก็มันดูโอเวอร์ใช้คำนี้กว่ามันโอเวอร์มันเยอะไปมันก็เลยพอพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบถามว่าโกรธไหมก็โกรธก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาอีกแล้วแต่พอไปดูวิธีการแต่งปุ๊บพี่ก็ขำ
2: คือจะบอกว่าทำไมแม
3: ้
2: เวลาที่ดูอะนะไม่ได้โกรธไม่ได้ขำแต่เวทนา
3: คำนี้แรงมาก
2: แต่เวทนาเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็เดินผิดพลาดไปหมดอย่างที่บอกว่าอ่ะอย่างเคมเอาง่ายๆอ่ะอย่างเคมจาพนมบอกจาพนมเป็นคนเขมรจาพนมเขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นชาวอุยเขาจะเป็นชาวกุยเน
3: า
2: ะ
3: ชาวกุย
2: เคมจาพนมกับบัวขาวอย่างเงี้ยลิซ่าอย่างเงี้ยแต่มากกว่านั้นคือเนเน่คุณไปเคมเขาได้ยังไงเนเน่เนี่ยเขาอยู่ภูเก็ตมันก็ยังเค็มเนาะและที่สำคัญคือที่บอกค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างละครเนี่ยอย่างเป็นหน้าพระขนงขุนช้างขุนแผนมวยไทยแม้แต่ข้าวเหนียวมะม่วง
3: คือข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเขากินกันมาตั้งแต่สมัยไหนแล้ว
2: ใช่ใช่
3: แล้วสมัยก่อนข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้ดังขนาดนี้นะไม่ได้เป็นอาหารที่คนต่างชาติมาต้องกินเหมือนข้าวเหนียวมะม่วง
2: ค
3: ไม
2: ่
3: ่
2: ะ
3: ใช่เป็นแบบข้าวเหนียวมะม่วงผัดไทยต้มยำกุ้งเนี่ยสมัยก่อนนู้นเลยมันก็ยังไม่ดังขนาดนี้
2: ค่ะ
3: มันมีแค่มาช่วงหลังๆ10 ปีให้หลังนี่แหละที่ฝรั่งมาเยอะๆที่เข้าสารแล้วก็มาทานกันแล้วมันกลายเป็นว่าอาหารไทยมันกลายเป็นฟีเวอร์ไปอ่ะ
2: ฮ
3: ถ
2: ะ
3: ูกไหมแล้วก็ทุเรียนดีมันไม่เคลมทุเรียนว่าทุเรียนต้องไปซื้อบ้านมันดิ
2: หรือแม้กระทั่งอย่างการท่องเที่ยวเขาเคลมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเรือสุพรรณหงส์เขาก็เคลมซึ่งอันเนี้ยคือรัฐบาลเคลมอีกต่างหากคืออย่างที่บอกฮะว่าแต่ละอย่างที่เขาเคลมอ่ะคือเขาหยิบเอาที่ว่าประเทศไทยอะไรดังแล้วเขาก็เคลมอันนั้น
3: ถูกต้อง
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างที่พี่บอยเคยพูดนะคะว่าถ้าเกิดเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะเราจะไม่ได้ว่าแต่มันคือก๊อปทั้งดุ้นเลย
3: ใช่ทั้งก๊อปปี้ทั้งเคลมนี่คือว่าเคลมเป็นของตัวเองแล้วก็
2: ใช
3: ก๊อป
2: ่
3: ปี้
2: ใช่
3: สิมันก็เลยเนาะมันก็เลยดูแบบคือเราอ่ะไม่ใช่อะไรแต่ตัวเขาเองอ่ะดูไม่ดีอ่ะพี่ว
2: อ
3: ่ามันดูแบบดูไม่ได้ใช้ความคิดอ่ะ
2: ใช่
3: อืม
2: เอาง่ายๆอย่างเราเนี่ยจะบอกว่าทำไมไหมล่าสุดที่มันเป็นประเด็นร้อนแรงบนเวที Miss Universe Cambodia
3: อ๋อ
2: รูปภาพที่มา
3: ล
2: ท
3: ูก
2: ำ
3: ภ
2: ที่ม
3: า
2: าจับ
3: พ
2: ฟิล์ม
3: ใช
2: กร
3: ่
2: ะจก
3: อืม
2: เขาก็เค้มคือโดย
3: ใช
2: เฉพา
3: ่
2: ะอย่างภ
3: ใ
2: า
3: ช
2: พ
3: ่
2: ที่เป็นผู้หญิงชาวกำแพงเพชรอ่ะเค้มว่าเป็นของเขา
3: อันนั้นเคลมได้อย่างไรในเมื่อรูปนั้นเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ขอ
2: ใ
3: ง
2: ช่
3: ทางกระทรวงวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมทาง
2: ใ
3: ก
2: ช
3: รม
2: ่
3: ศิลป์หรือว่าอะไรสั
2: ค
3: ก
2: ืออ
3: ย
2: จ
3: ่าง
2: ริงๆแล้วเนี่ยมันได้ขึ้นเป็นยูเนสโกแล้วโชคดีที่เขาขึ้นยูเน
3: เขา
2: ส
3: ข
2: โก
3: ึ้นไป
2: ไง
3: แล้วใช่
2: ใช่
3: เขาขึ้นไ
2: แ
3: ป
2: ล้ว
3: แ
2: ก็
3: ล
2: เด
3: ้
2: น
3: ว
2: เคมคือแล้วทำไมมาล่าสุดเนี่ยทางกองประกวดเพิ่งจะมาขอโทษบอกว่าเนี่ยเป็นความไม่รู้บอกถามว่าพี่บอยหน่อยพี่บอยเป็นทำง
3: เด
2: า
3: ี๋
2: น
3: ยว
2: อ
3: พ
2: ี
3: ี่
2: เว
3: ถ
2: นต
3: า
2: ์เน
3: ม
2: ี่ยไม่รู้ได้ไง
3: เดี๋ยวถามก่อนว่ากองประกวดไหนกองใหญ่หรือว่ากองเล็ก
2: Miss Universe Cambodia
3: อ๋อจะไม่รู้ได้ยังไงถ้าเกิดว่าไม่รู้เนี่ยก็แสดงว่านางงามก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าใส่ชุดอะไรอยู่ถูกไหมแล้วคนที่เอาภาพขึ้นคนที่ทำภาพคนที่ลงสื่อโซเชียลคนที่ทำด้วยอ่ะก็แสดงว่าไม่มีใครทำงานเป็นเลยเหรอไม่มีการตรวจเช็คไม่มีการตรวจทานก่อนที่จะลงเลยใช่ไหมใช้สมองทำงานด้วยถูกปะคนเราเวลาจะทำงานอ่ะมันควรจะใช้สมองด้วยไม่ใช่ใช้แต่แรงงานคุณมาทำงานอยู่ตรงเนี้ยแล้วภาพมันเผยแพร่ไปทั่วโลกอ่ะและถ้าเกิดว่ามันเป็นภาพที่มันสร้างความเสียหายให้กับประเทศของคุณเองอ่ะถูกไหมถ้า
2: ใช
3: สร้าง
2: ่
3: ความเสียหายไปด้วยของคุณเองแล้วคุณไม่ได้ตรวจทานอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าทางกองประกวดออกมาบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เห็นแล้วก็ขอโทษตั้งแต่แรกขอโทษตอนหลังเนี่ยนะก็แสดงว่าทํางานสะเพร่ามาก
2: ใช่
3: ไม่ได้ทํางานแบบตรงไปตรงมาและไม่ได้ตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเผยแพร่
2: และ
3: อัน
2: ม
3: เนี
2: า
3: ้
2: ก
3: ย
2: กว่
3: ใช
2: า
3: ้
2: น
3: ไม
2: ั
3: ่
2: ้น
3: ได้
2: และมากกว่านั้นรัฐบาลของเขานะมาเคมอีกเหมือนกันมาพูดแทนที่ว่าเขาพูดขอโทษเราต้องขอโทษเราใช่ไหมพี่แต่มาพูดอีกว่าทั้งอาณาจักรประเทศไทยทั้งอาณาจักรอ่ะเคยเป็นของเขมร
3: อันนี้ก็ตลกนะเพราะว่าเราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมีแต่ฝั่งบ้านเราเนี่ยที่พยายามช่วยเหลือจุนเจือฝั่งเขามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประชาชนเรื่องของอาหารการกินเรื่องของธุรกิจต่างๆที่มันอยู่ริมชายแดนแต่พอถึงวันหนึ่งมาบอกว่าประเทศไทยเป็นของเขาอันเนี้ยแปลกยังไงรู้ไหมโยมันแปลกที่ว่าคนคนหนึ่งมันคิดแบบนี้ได้ยังไงถูกปะ
2: คือไม่รู้จะ
3: มัน
2: ตอบยังไงไงคือไ
3: ม
2: ม่
3: ัน
2: รู้จะตอบยังไงเลยต้อง
3: มัน
2: ตอ
3: ค
2: บ
3: ิดไ
2: แ
3: ด
2: บ
3: ้
2: บ
3: ยัง
2: ห
3: ไง
2: ัวอ้
3: อ่
2: ว
3: ะ
2: นไปหมดเลย
3: คือเอาอะไรคิดกับสิ่งนี้กับสิ่งที่คนช่วยเหลือมาโดยตลอดแทนที่จะเห็นคุณค่าแต่กลับขับเมินเขาอะแล้วก็ไปบอกไปกดเขาอีกว่าเนี่ยของฉันอันเนี้ยของฉันอันนี้ก็เป็นของฉันนี่ก็เป็นของฉันทะเลาะกับ คนพวกนี้ไม่ได้นะเพราะมันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วเราก็จะเป็นประสาทเพราะฉะนั้นการที่เราจะสู้รบตบมือกับคนประเภทนี้เนี่ยเราต้องใช้สมองสติปัญญาอย่างเดียวเท่านั้น
2: จะบอกว่าทำไมมาเค็มจนเบื่อคือเค็มจนเราเบื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบว่าอีประเทศเนี้ยมันจะอะไรมากมายนักเพราะว่าไม่ว่าเราจะกระดิกหรือทำอะไรอ่ะก็จะเค็มไปหมดคือเหมาะแล้วที่เป็นประเทศข้างบ้านคือถ้าเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยคำว่าเพื่อนเนี่ยต้องมีความผูกพันกันมากกว่านี้
3: ใช่โยพูดถูกคำว่าสิ่งที่เราใช้คำที่เราใช้กันมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรคือประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเราก็จะมีพม่าลาวกัมพูชามีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีจีนมีอะไรประมาณพวกก็คือประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นเพื่อนกันก็คือเราอยู่ในประเทศอาเซียนร่วมกันถูกไหมแต่ว่าพอมาทำพฤติกรรมแบบนี้เข้าซ้ำเนี่ยคำว่าเพื่อนเริ่มไม่มีแล้วกับประเทศเนี่ยเป็นข้างบ้านเหมือนที่ปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่ๆเขาบอกอีป้าข้างบ้าน
2: โอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการVariety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
7: สวัสดีครับเจอกันนะตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
1: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: พากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะกับพี่บอย PR ค่ะพี่บอยคะคือโยสงสัยเนาะไอ้อุปนิสัยของการเคลมเนี่ยนะไม่รู้ว่าได้มาจากอะไรเพราะว่าเขาเคลมไปหมดจริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเคลมอย่างนี้หรือเปล่า
8: โอเคมาแล้ว
2: คือจะบอกว่าเขาเคลมแบบเนี้ยเขาเคลมมานานหรือยังแต่เท่าที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งจะมาเคลมได้ไม่กี่ปีเองนะ
8: ประมาณ 2-3 ปีให้หลังนี่แหละตั้งแต่เรื่องของถ้าเอาง่ายๆพูดในภาพรวมนะตั้งแต่สงกรานต์เราดังมากๆอ่ะ 2-3 ปีมาเนี่ยสงกรานต์ประเทศเราเนี่ยดังมากเทศกาลเนี้ยคือคนจากทั่วทุกสารทิศทั่วมุมโลกอ่ะตั้งใจบินมาที่กรุงเทพมหานครประเทศไทยแล้วก็เชียงใหม่ภูเก็ตเพื่อมาเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะมันก็เลยกลายเป็นกระแสไปทั่วโลกและเขาก็จะเหมือนว่าคงอยากได้มั้งหรือว่าอยากได้มีประเพณีอะไรสักอย่างในที่อยู่บ้านตัวเองแล้วก็แบบสร้างรายได้ให้มหาศาลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยมาเคลมบอกสงกรานต์เป็นของเขา
2: ชุดไทยเนี่ยเขาเคลมมาตั้งแต่บุพเพสันนิวาสดังอ่ะ
8: เออใช่ตั้งแต่เรื่องบุพเพสันนิวาสเลยเขาบอกว่าชุดเป็นของเขา
2: ว่าประเทศนะคะเดี๋ยวคนนี้ก็เป็นแม่การะเกดคนนี้ก็เป็นแม่การะเกดอยากเป็นแม่การะเกดกันทั่วประเทศนะจนจริงๆแล้วจนลืมอะรากของตัวเองคือเราอะคืออย่างเราอะเราสามารถไปตอบเขาได้หมดว่ารากเหง้าของเรา
8: คือต้นจากของเราคืออะไร
2: ที่ตัวชุดแม้กระทั่งชุดชุด8แบบอะของพระราชนิยมอะก็เค็มซึ่งที่บอกค่ะว่าพระราชินีด้วยพระพันปีหลวงอะค่ะท่านทำแบบว่าทุกอย่างไว้หมดแล้วท่านเตรียมทุกอย่างไว้หมดแม้กระทั่งคนออกแบบอย่างเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยสามารถที่จะสืบคนได้หมดเลยอยู่แล้วมันก็เคลมซึ่งถามว่ามันทำอย่างนี้แล้วเราจะต้องอยู่กับคนข้างบ้านที่เราไม่สามารถที่จะยกประเทศหนีไปได้เนี่ยนะซึ่งเราต้องทำใจมากๆเลยนะพี่บอย
8: ถามว่าทำใจไหมมันก็ต้องทำใจแหละเพ พราะเอาง่ายๆเปรียบเทียบกันระหว่างเราซื้อบ้านแล้วป้าข้างบ้านนิสัยไม่ดีอ่ะ
9: เราจะ
8: ขายบ้านทิ้งแล้วไปอยู่ที่ใหม่ไหมอ่ะบ้านนะมันไม่ได้ซื้อกันแบบบาท2บาทถูกไหมมันก็ต้องทำใจแล้วก็อยู่กันไปให้ได้
9: ใช่เราก็ต้องไม่คุยด้วย
8: ใช่
9: ไม่คุยไม่ยุ่ง
8: แต่ไม่ใช่บอกว่าปิดตาข้างเดียวนะไม่ได้นะเขาว่าปิดตาข้างเดียวคือเขาทำอะไรมาที่แบบไม่ถูกไม่ต้องแล้วมาเคลมชุดของเราเคลมนู่นนี่นั่นเราแล้วแบบเราจะบอกเราปิดตาข้างเดียวไปไม่ได้นะอันนี้ต้องสู
9: ้
8: เพราะว่าสมบัติทรัพย์สินทุกอย่างวัฒนธรรมทุกอย่างมันเป็นของประเทศไทยเราต้องดำรงสืบไว้ให้ลูกหลานของเราอีกไม่งั้นต่อไปลูกหลานเหลนจะมีอะไรอ่ะมันก็ไม่มีถ้าเขาว่าเอาไปหมดนะเพราะฉะนั้นพี่อ่ะดีใจมากเลยทุกครั้งที่ได้ฟังข่าวว่ายูเนสโกขึ้นทะเบียนอันนั้นยูเนสโกขึ้นทะเบียนอันนี้พี่ดีใจมากเพราะว่าลูกหลานอ่ะยังมีสมบัติมีรากเหง้ามีวัฒนธรรมไว้ให้ดูอ่ะในอนาคตอ่ะเผื่อเราตายไปเนี่ยแบบอีก50ปี100ปีมันก็ยังอยู่ไงเพราะว่า
9: คือจะบอกว่าอย่างที่เขาเคลมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเรือสุพรรณหงส์เนี่ยนะซึ่งพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเนี่ยทำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เราคงจะเคยได้ยินเนี่ยแบบว่าฝรั่งสวมชฎาใช่ไหมพี่และถามว่าที่มันเคลมอาจจะเพราะว่ากษัตริย์เขาว่าเคยมาอยู่ที่ประเทศของเราแล้วพงเห็นว่าสวยก็เลยเอากลับไปทำหดประเทศของเขาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นั้นยังไม่พอยังเคลมว่าเป็นของเขาเองอีกซึ่งขอโทษนะคะตอนสมัยรัชกาลที่5นะคะคุณคแมร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะคุณยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสอยู่เลยคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาทำถูกไหมคุณจะเอาเวลาที่ไหนมาทำหรือแม้กระทั่งที่บอกว่าอย่างในเคลมแม้กระทั่งชุดนักเรียนเนี้ยหมูกระทะอย่างเงี้ยผัดไทยห่อหมกอย่างเงี้ยคือ
3: นี่และอีกที
9: นึงภาพยนต
3: ร์เรื่องแม่นาคพระขนงเรื่องก็บอกอยู่แล้วว่าพระขนงเขตพระขนงคลองพระขนงวัดอยู่บ้านฉันจางอยู่กรุงเทพแต่มาเคลมบอกเป็นของบ้านตัวเองแล้วเป็นไม่ใช่
9: ชื่อใหม่
3: เป็นอีกชื่อนึงอันน
9: ี
3: ้คือบางทีเราคุยกับคนบ้าเน
9: า
3: ะ
9: ฮะอย่างหรือแบบอย่างพระอภัยมณีอย่างเงี้ยสุนทรภู่เป็นคนแต่งสุนทรภู่เป็นคนแต่งเขมรก็เอาไปเคมอีกเหมือนกันคือสรุปว่าคือเขามีตำนานนะคะพระโคพระแก้วเนี่ยนะว่าเราไปขโมยพระโคเข้ามาแล้วข้างในก็เป็นวิทยาการเป็นภูมิความรู้ทั้งหลายประเทศเราก็เลยเจริญกว่าประเทศเขาเพราะเราไปขโมยพระโคเข้ามาคือขอโทษนะคะถ้าหากว่ารู้ว่าพระโคอยู่ตรงไหนช่วยเอากลับคืนไปด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเพราะว่าคือคุณเอาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยคือจริงๆแล้วนี่ก็อยากจะเอ็นดูอยู่หรอกนะว่าความรู้คนในประเทศเขาว่ามีน้อยมากมีเท่าหางอึ่งเพราะคนดีๆเนี่ยของเขาอะตายไปหมดแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยเชื่อในสิ่งที่ผู้นำของเขาบอกมันเป็นเรียกว่าการสื่อสารทางเดียวอะค่ะมันก็เลยทำให้เขาต้องแบบว่ารับรู้แต่เรื่องแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่คือประเทศไทยเรานี้จะบอกว่าแม้กระทั่งการพาเขาเข้าเอเชียเนี่ยค่ะเป็นเมมเบอร์ออฟเอเชียเนี่ยค่ะเราก็เป็นคนเชิญเข้ามานะทั้งที่ไม่มีประเทศไหนเห็นด้วยเลยแต่เราอะใจดีเราชวนเข้ามา
3: แล้วก็ดันมาเป็นหอกข้างแค่มาทิ่มเราอีก
9: ใช่แล้วจริงๆแล้วคำว่าหอกข้างแค่เนี่ยพระนเรศวรท่านเตือนมาแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าพญาละกะเนี่ยพวกพญาเนี่ยเป็นหอกข้างแค่สักวันหนึ่งจะแทงเรา
3: ไว้ใจไม่ได
9: ้ซึ่งตรงนี้แหละอะไรที่แบบว่าคือน่าแบบน่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอย่างใครคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันไม่เรื่องเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเขาเคลมวัฒนธรร
3: ม
9: เขาเคลมอารยธรรมพอตอนนี้เค็มทั้งประเทศเลย
3: ทุกอย่างที่ออกสู่สายตาประชาชนคือจ้องจะเค็มหมดทุกสิ่งอย่าง
9: ใช่
3: ขนาดลิซ่าดังขนาดแล้วยังบอกว่าลิซ่าเป็นคนมาเคลมลิซ่าอีก
9: คือเค็มทุกอย่างคืออยากจะให้คนไทยอะค่ะคืออย่างเผอิญว่าเป็นเพื่อนท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย เขาทำอย่างเต็มที่แล้วเขาเป็นหน่วยงานราชการในบางครั้งเวลาที่จะพูดหรือเวลาที่จะออกหรือว่าเวลาที่จะออกอะไรไปเนี่ยนะคะมันก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่างวันนั้นเราฟังท่านสบิดาพูดโยเชื่อเลยว่าวันนั้นท่านโกรธมากนะแต่ท่านเป็นผู้ดีไงท่านก็ตอบอย่างผู้ดีไงแต่ว่าท่านตอบอย่างนั้นเนี่ยเขมรจะรู้หรือเปล่าไม่รู
3: ้
9: แต่เราอะรู้แต่เราอะรู้ถ้าเราโดนอย่างนั้นเราก็หงายเงือบไปแล้วค่ะนะฮะ
3: ใช่คือการสื่อสารของคนระดับที่อยู่ในระดับของรัฐมนตรีกระทรวงหรือว่าผู้มีชื่อเสียงกับการสื่อสารกับคนอีกระดับหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับเนี้ยมันเราไม่จำเป็นจะต้องเอาเขาเรียกอะไรนะเอาบิมเสนไปแลกเกลือ
9: ใช่ใช
3: ่เราอยู่เป็นพิมเสนของเราสวยๆดีกว่าแล้วก็
9: คนไทยเราอาจจะชอบแบบค่ะตรงๆทำไมกระทรวงวัฒนธรรมช้าจังคือจริงๆแล้วนะคะเขาไม่ได้ช้านะเพราะว่ามันจะต้องรวบรวมทั้งหมดตั้งแต่อย่างที่บอกอย่างเลือกฟิล์มกระจกต้องไปหามาว่าฟิล์มกระจกอยู่ที่ไหนคือจะต้องปิดห้องว่างทุกอย่างที่เขาจะมาแก้ตัวได้ทั้งหมด
3: คืออย่างนี้ก่อนที่เราจะตอบโต้อะไรออกไปสักอย่างหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนโดยเฉพาะออกจากกระทรวงออกจากประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นการสื่อสารออกไปเนี่ยมันถึงจะต้องเตรียมข้อมูลให้ถูกต้องอุดช่องโหว่แบบที่โยบอกให้หมดแล้วก็ทำเอกสารแจ้งเตือนแบบนั้นไปมันก็คือถูกต้องที่สุดแล้วมันก็คือเซฟตัวเราด้วยแล้วก็เขาก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยสำหรับคนที่เราเตือนเขา
9: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องรองานใหญ่สิ้นปีแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้เฮกันต่อสิ้นปีเพราะฉะนั้นช่วงนี้มันจะต่อเล็กต่อน้อยต่อนั่นแต่ต่อนี่อะไรอย่างเงี้ยถ้ารำคาญมากก็สะบัดขาไปนะคะเราไม่สามารถที่จะมาฟังเสียงหมาเห่าข้างบ้านได้ตลอดเวลานะเพราะว่าถ้ามันเห่าอยู่อย่างนั้นก็ต้องปล่อยให้มันเห่าไปเพราะว่าเราคงไม่ไปเห่ากับเขาเพราะเราเป็นคนนั่นน่ะวันนี้ปากจัดนะเนี่ยคือทำไมมันรำคาญมาก
3: ตั้งแต่วินาทีแรกเลยวันนี้ของขึ้นแบบต้องสร้างอารมณ์ตั้งแต่ตอนประมาณแบบห้าโมงเย็นเนี่ยนั่งสร้างอารมณ์ก็จริงๆอ่ะจริงๆมันเราสองคนจัดรายการกันมาใน2ปีจะ3ปีแล้วเราไม่เคยพูดเรื่องแบบนี้เราจะขอแต่สิ่งที่มันเป็นความบันเทิงมาเสิร์ฟคุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องนี้มันทนไม่ได้จริงๆแล้วก็เราสองคนเนี่ยอยากจะออกมาชี้แจงกับประชาชนชาวไทยคนอื่นที่ยังไม่เข้าใจกระทรวงด้วยว่าทำไมเขาเทคแอคชั่นช้านู่นนี่นั่นก
9: ็
3: นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากจะพูดคือเขาต้องเตรียมทุกสิ่งอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสื่อสารระดับประเทศเขาไม่ได้สื่อสารระดับเราที่พูดกันสองคนถูกไหมเพราะว่าถ้าอะไร
9: อาจจะไม่เร็วได้ดังใจแต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆมา
3: ใช่
9: ต้องใจเย็นนิดนึงคือทำไมแม่พยูอ่านแล้วก็มานั่งคิดเนี่ยว่าเจ้าหน้าที่ของทางกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะจริงๆแล้วเราต้องให้กำลังใจเขานะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนสู้ข้างนอก
3: ทำงานนะ
9: นั่นจะต้องอบอุ่นทุกอย่าง
3: เพราะว่าการอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมอยู่กับเขาเรียกอะไรอยู่กับประวัติศาสตร์อ่ะ
9: ค่ะ
3: รายละเอียดมันเยอะแล้วเวลาเราไปค้นประวัติศาสตร์โยอ่านหนังสือโยก็น่าจะรู้ว่าในห้องสมุดบางทีเรื่องเดียวกันเขียนไม่เหมือนกันเลยสองสามเล่ม
9: ใช่ใช่
3: เราก็ต้องไปดูอีกว่าตกลงอันไหนความจริงอันไหนที่มันตรงที่สุด
9: แล้วก็ต้องหาหลักฐานมาเพื่อที่จะมาอยากให้ว่าอันนั้นคือเรื่องจริง
3: ใช่
9: ดังนั้นณตรงเนี้ยเราก็ต้องคือคนไทยด้วยกันเราควรที่ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันค่ะโยว่าอย่างนั้นนะ
3: ใช่เราต้องกอดกันไว้มากๆไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์ยามมีเรื่องหรือยามไม่มีเรื่องเราต้องรักกันเองก่อน
9: อ
3: ย่าไปรักเพื่อนบ้านอย่าไปรักคนอื่นมากกว่าคนไทย
9: โอ้ยเพื่อนบ้านไม่ได้รักมานานแล้วค่ะพี
3: ่คนไทยเนี่ยต้องรักกันเองก่อนแต่ก็ดีนะเห็นจากหลายๆเหตุการณ์เนี่ยน้ำท่วมอะไรอุทกภัยหรือว่าอะไรต่างๆที่เกิดในเมืองไทยพอเวลาคนรับบริจาคยอดบริจาคเยอะมากนโยคนไทยเนี่ยช่วยกันสุดฤทธิ์สุดเดชแม้กระทั่ง คนไทยที่อยู่เมืองนอกก็ยังช่วยเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่รักกันแหละแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าอาจจะไม่รู้ในจุดนี้ก็อันนี้ก็คือมัน
9: นี่พี่บอยพูดอย่างเงี้ยพี่บอยไปรับงานอีเวนต์เขมรได้แล้วนะ
3: อ๋อฉันไม่คิดจะรับอยู่แล้วจ้ะโอ้โหตกระกำลำบากเลยนะไปแบบนั้นโยจะส่งพี่ไปทำไมเนี่ยทำร้ายกันมาก
9: เออเราคงไปรับงานที่นั่นไม่ได้ละเพราะว่าเขาคงแบบว่าปิดประตูไม่ให้เราแต่ขอโทษเราก็ไม่อยากไปหรอกนะฮะ
3: เดี๋ยวก่อนจะไปทำอะไรฉันจะไปทำอะไรฉันจะไปจัดงานเปิดตัวอะไรที่นั่นก่อน
9: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็นะฮะจากที่เราว่ามาเนี่ยมันเค็มหลายอย่างจริงๆและเชื่อเหอะว่าเดี๋ยวจะต้องมีอีก
3: นะฮะอยู่แล้วล่ะถ
9: ้
3: าคนเขาจ้องอยู่แบบนี้เดี๋ยวอะไรของเราดังเขาก็จะเคลมก็จะเก็บเพราะฉะนั้นน่ะคนที่อยู่ประเทศไทยคนไทยทุกคนนอกจากรักกันแล้วอ่ะต้องคิดว่าอะไรดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็ภูมิใจในความเป็นเราภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีทุกสิ่งอย่างที่เป็นของประเทศไทยที่เป็นของตัวเราเนี่ยจงภูมิใจเราจะได้เอาพลังตรงนี้สู้ได้
9: ง่ายว่าอย่างทางที่เห็นนะคะที่ท่านปลัดโพสต์มาเนี่ยอย่างเช่นเราควรต้องแต่งชุดไทยคือถ้าเกิดว่าแต่งได้ก็ใส่ชุดไทยอย่างมีตั้งหลายชุดมีตั้งหลายแบบมีไม่ว่าจะเป็นชุดไทยศิลดาชุดไทยต่างๆในแต่ละพิธีถ้ามีชุดไทยให้ใส่ก็ถ้าหากว่าไม่มีอะไรก็สามารถก็ใส่เถอะเพราะว่ามันจะได้เป็นการยืนยันว่ามันคือของเราจริง
3: ๆใช่คือปัจจุบันนี้ทั้งแฟชั่นทั้งวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวกับการผลิตแฟชั่นอย่างโดยเฉพาะผ้าไทยเนี่ยมันมีนวัตกรรมมากมายแล้วมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วผ้าไทยอย่าคิดว่าใส่แล้วเราจะคันเดี๋ยวนี้มันไม่คันแล้วเหมือนที่โยบอก
9: ใช่
3: ถูกไหมแล้วก็ชุดไทยต่างๆที่ตัดเย็บด้วยผ้าคุณภาพดีมันก็ไม่อึดอัด
9: โอเคครับบอยหมดเวลาแล้วนะ
3: หมดแล้วเหรอ
9: ขอบคุณพี่บอยมากๆนะคะที่เห็นเหตุการณ์ทางรายการนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่อดทนกับเสียงอู้อี้ของโยนะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังและรักษาสุขภาพด้วยค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานทุกคนคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะคะพบกับเราใหม่ได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHzQuality News Station
0: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
10: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนภิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปลี่ยนประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปลี่ยนประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่า ตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปรมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทณัฐนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้

0: เสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
1: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
0: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
0: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
4: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2000

0: 26ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์แห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทาง2รัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปรียล่าของโคลอมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลอมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลอมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลอมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลอมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา 16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
7: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
4: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
5: เพราะการขันน็อตสั่งคุมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
4: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
5: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
4: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
5: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
4: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
6: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97
7: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้าและเวลา 16:30 นาทีถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
8: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
6: ายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
9: สวัสดีค่ะแฟรี่ภักจิราค่ะ
10: สวัสดีครับเพชรมาครับ
11: และนี่คือรายการ
10: กีฬาพารวยไง
9: ตึ้งอะไรอ่ะ
10: ปอมปอมปอมตึ้งตึ้งตึ้งตึ
9: ้งตึ้งตึ้งให้มันเข้ากับเทรนด์ตอนนี้หน่อยใช่ไหมพี่เพชร
10: ตอนนี้ขอโทษทีเถอะเพลงนี้เนี่ยนะจากที่รู้จักกันอยู่แล้วฟังกันมาแล้วก็เลิกฟังไปกลับมาฟังใหม
9: ่
10: กันเยอะต
9: ั
10: วโดยเฉพาะตัวออริจินอลส่วนคนที่ไม่รู้จักก็รู้จักไปด้วยก็เข้าไป
9: จริง
10: ก็เพิ่มยอดวิวให้วงWhite Stripe ซึ่งวง White Stripe เนี่ยแฟรี่รู้ใช่ไหมว่าวงนี้มีสมาชิกแค่2คนใช่ไห
9: ม
10: มีมือกีตาร์กับมือกลองแล้วมือกลองเป็นผู้หญิงด้วยแล้วประกอบกับว่าวันนี้คนที่ตีกลองให้เนเน่ก็คือไอ้วงประจำของอเมริกาก็ทาเดนก็ดันเป็นมือกลองผู้หญิงอีก
9: ตอนแรกคนก็เลยเอ้ยเข้าใจว่าใช่หรือเปล่าออริจินอลมาตีกลองให้เลยหรือเปล่าค
10: ่
9: ะ
10: ก็เพลงนี้เนี่ยจริงๆมันมีประวัติที่มาหลายอย่างเหมือนกัน
9: ครับ
10: มันจะมีคำคำหนึ่งนะครับที่อังกฤษเนี่ยพี่ก็จะค่อนข้างคุ้นก็คือ Salvation Army
9: ค่ะ
10: นะครับก็มันแปลได้หลายอย่างแม้กระทั่งมันเป็นร้านขายของแบบว่ามือสองที่ราคาถูกก็เรียกว่า Salvation Army แบบเหมือนกันกุศลนั่นแหละคนเอาเสื้อผ้ามาบริจาคแวบเอาบริจาคไปแล้วเขาก็เอาไปขายในราคาถูกแล้วเงินที่ได้มาปุ๊บก็เอาไปแบบว่าการกุศลไปช่วยเหลือตรงโน้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
9: ค
10: ่
9: ะ
10: จริงๆแล้วไอ้แจ็คไวท์มือกีตาร์เนี่ยที่มีคนแต่งเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ย
9: ค่ะ
10: เขาจะเรียกไอ้ Salvation Army แต่เขาเรียกเป็น Seven Nation Army เขาพูดผิดเองเนี่ยมันก็กลายเป็น
9: ค่ะ
10: นั่นแหละนะแล้วก็พอดีเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยเธอทำคลิปไปยังโอปอก็ชิงทำไปแล้ว
9: ก็นี่ไงพี่โอปอทำแทนไปแล้วไง
10: อ
9: ๋
10: อเหรอ
9: จะเรายืมของเขาใช้ไปเลย
10: เขาบอกว่าพี่ขอคลิปได้ไหม
9: เออได้ไหม
10: ไปขอคลิปเสร็จปุ๊บ
9: แล้วหนูก็
10: ให้ AI
9: อ
10: ๋
9: อเป็นเจ
10: น AI เปลี่ยนเลย
9: คือเราไม่ทำเองด้วยเราใช้ AI ด้วยเออไปอีกขั้นแล้ว
10: นะคือโอปอก็ไปรีเสิร์ชข้อมูลมาก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดเพราะว่าปี2003ใช่ไหมครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปของโอป
9: อ
10: นะครับใน Facebook เนี่ยก็ไม่ต้องไปดู
9: เดี๋ยวเราให้ฟัง
10: เราจะเอาของเขามาเล่า
9: อ๋อโอเคคนนึงจะเอาเขามาเล่าอีกคนนึงจะเจนเอไอของเขาดิช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกัน
10: เขาบอกว่าเป็นเรื่องของทีมคลับบรูชน
9: ะ
10: ทีมในเบลเยียมที่มาแข่ง UCL นะฮะที่มาเยือน AC มิลาน
9: ค
10: ่ะแล้วก่อนเข้าแข่งเนี่ยก็แบบเหมือนไปอยู่ในบาร์แล้วก็ได้ยินเพลงนี
9: ้ะ
10: นะครับแล้วก
9: ็รู้สึกทักมาหรือเปล่าพี่ปอเขาทักมาทักมาทวงหรอ
10: ใน SMS to ID
9: โอเคโอเค
10: นะ
9: ค
10: ่
9: ะ
10: ก็แล้วพอดีในบาร์เนี่ยเขาก็เปิดเพลงนี
9: ้
10: แล้วก็แบบมันรู้สึกมันติดหูแต่ว่าก็ต้องยอมรับคือบางครั้งเนี่ยการคิดอะไรแบบนี้เนี่ยยิงไม่ได้เป็นคำด้วยซ้ำไปแต่มันเป็นริฟอันนี้สิ่งที่เขาเรียกมันคือริฟกีตาร์เป็นริฟกีตาร์ที่แบบว่าพอฟังหนเดียว
9: ติดหู
10: มันติดแต่ว่าเสียงมันต่ำใช่ไหมครับซึ่งจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเสียงเบสหรอไม่ใช่เพราะว่าแจ็คไวท์เกือบบอกแจ็คแบล็กถ้าเป็นแจ็คแบล็กนี่ก็ตลกเลยนะแจ็คไวท์เนี่ยเขาเป็นมือกีตาร์สายครีเอทีฟนะแล้วอันเนี้ยมันเป็นเอฟเฟคที่ทำให้กีตาร์ในเสียงต่ำลงมันก็เลยเกิดปุ้มปุ้มปุ้มปุ้ม
9: เหมือนนึกว่าเสียงเบส
10: เนี่ยแค่ริฟอันเนี้ยมันเหมือนกับว่าณปัจจุบันในระดับคนที่ชอบฟังดนตรีเนี่ยนะฮะริฟกีตาร์หลายๆอันนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้แล้วกันมันมีการจัดอันดับริฟกีตาร์ยอดเยี่ยมท็อปอันดับหนึ่งเนี่ยนะฮะมันคือไม่รู้แฟรี่อาจจะไม่ทันรู้จักเพลง Smoke on the Water ไหม
9: ไม่ใช่เคยได้ยินค่ะ
10: นี่คือริฟอันดับหนึ่งอันนี้เนี่ยคือตัวอย่างของริฟกีตาร์ที่แบบ
9: ที่ติดหู
10: ใช่ไหมแล้วอย่างอันเนี้ย
9: ค
10: ือ 100% เลยพี่ฟังตั้งแต่ตอนที่ได้ฟังครั้งแรกบ้าบองคิดได้ไงวะ
9: เออพวกนี้เก่งเนาะ
10: คือมันโคตรดีเลยหรือแม้กระทั่งเพลงอีกเพลงหนึ่งที่แบบ Riff Guitar Owner of Lonely Heart นั่นแหละคิดในห้องซูม
9: เออ
10: ใช
9: ่สถานที
10: ่นั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ยินคิดนะ
9: นั่งอยู่
10: นั่งอยู่แล้วมีกีตาร
9: ์
10: แล้วก็แป๊บขึ้นมาบอกเฮ้ยเอาเว้ย
9: เ
10: ฮ้ยมาเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเล่าครั้งถึงขับบรูชเนี่ยใช่ไหมเขาก็แบบว่ารู้สึกชอบแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเอาไปร้องเล่น
9: มันไปฮัมต่อได
10: ้เอาไปฮัมต่อได้แล้วบังเอิญแมตช์นั้นเนี่ยชนะ
9: นี
10: ่บุกมาเอซีมิลานคาบ้าน
9: ค่ะ
10: เออเหมือนสเปอร์เลย
9: อุ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องคาบ้านแถวนี้ค่ะโดนเยอะ
10: นะก
9: ็
10: แล้วเอาไปเพราะว่าชนะเลยแบบเหมือนเอาไปร้องต่อแล้วแบบว่ามันเหมือนกับเป็นต้นกำเนิดแล้วอันนั้นปี2003พอดีปี2006เนี่ยก็ฟุตบอลโลกใช่ไหมฮะ
9: อิตาลี
10: ก็เป็นแชมป์อย่างเงี้ยแล้วก็เพลงนี้เนี่ยมันก็ดังขึ้นมามันก็เหมือนกับว่าคือเอาเถอะเพลงนี้เนี่ยมันกลายเป็นเราจะเรียกว่าเพลงชาติฟุตบอลโลกก็ได
9: ้
10: นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เพลงมันมีหลายเพลงนะอย่างเช่นWe Are The Champion ของ Queen อันนี้ก็ถูกใช้
9: ค่ะ
10: เวลารับถ้วยเวลาทีมที่ได้แชมป
9: ์ได้แชมป
10: ์คุณจะได้แชมป์ EFL Cup ก็ได้นะแต่คุณคือแชมป์โลกไงวีอาร์ได้แชมป์เบียนออฟเดอะเวิลด
9: ์
10: ใช่ไหมคุณจะได้แชมป์ฟุตบอลโลกคุณจะได้แชมป์FA Cupได้แชมป์ UCL ได้แชมป์ยูโรปาลีกมันจะมีเพลงนี้อยู่เสม
9: อ
10: นะแล้วก็เพลงอีกที่พี่จะพูดถึงทีมชาติอังกฤษน
9: ะ
10: ทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันมีเวลาแข่งเนี่ยมันก็จะมีบุคคลอังกฤษเนี่ยมี2เพลงพี่บอกไว้ก่อนเลยว่าจะเล่าที่เรื่อง2เพลงเนี่ยนะอันนึงเนี่ยมันมาจากภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับสงครามโลกพี่จำไม่ได้ว่าภาพยนตร์เรื่องอะไร
9: ค่ะ
10: แต่ว่ากองเชียร์ที่ได้รับสิทธิ์เอาพวกอุปกรณ์มาเนี่ยมันก็จะมีกลองตุ้มๆใช่ไหม
9: ค่ะ
10: แล้วก็พวกทำเป็ด
9: น
10: ะนะตัดตาดนะตัดตัดนะนะตาดนะนะคุณนะตาดตาดนะตัดตัดตาดนะนะนะนะอะไรเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างที่หนึ่งและอีกอันหนึ่งคือเพลงวินดาลูวินดาลูเนี่ยปี1998คนแต่งเนี่ยเป็นเหมือนศิลปินตลกนะแล้วก็ยังมีรู้สึกมีวงมีมือเบสของวงเบลอช่วยแต่งด้วยเพลงนี้นะนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆนาๆๆซึ่งจริงๆอ่ะในตัวเพลงเนี่ยมันไม่ได้มีเนื้อร้องด้วยมันก็คือนานานานานาน
9: านาไปเรื่อยๆเหรอ
10: แต่ว่าท้ายของพยางค์นานานานานานา We England We gonna score one more than you ว่าเราจะยิงมากกว่าคุณ1ประตูหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมอันนั้นก็คือแบบว่าเพลงที่ถูก adoptรุ่นที่ถือว่าเปิดจริงๆนะไอ้เพลงเชียร์อังกฤษเนี่ยอย่างฟุตบอลลีกมันก็มี You Never Walk Alone นะ You Never Walk Alone เนี่ยไม่ใช่ลิเวอร์พูลใช้ทีมเดียว
9: ค
10: ่
9: ะ
10: เซลติกก็ใช้นะฮะแล้วก็อย่างเช่นมันเดี๋ยวมันมีสโมสรอะไรอีกวะที่ใช้ You Never Walk Alone เนี่ยพี่ก็จำไม่ได้นะฮะแล้วก็อย่างแอสตันวิลล่าเวลาเปิดตัวนักเตะเขาจะใช้ Crazy Train ของ Ozzy Osbourne เพราะว่า Ozzy Osbourne เกิดที่เมืองเบอร์มิงแฮมก็คือบ้านของ Aston Villa และเป็นแฟนบอล Aston Villa อะไรอย่างเง
9: ี้
10: ยเขาก็จะเปิดตัวด้วย Crazy Train ซึ่งตอนที่ Aston Villa มาไทยพี่ศึกษาของเสร็จเพราะพี่ต้องเป็นผู้ประกาศในสนาม
9: ใช้ภาษาอังกฤษ
10: ใช่ไหมคือตรงนั้นน่ะพอได้ยินเสียงหัวเราะเข้ามาปุ๊บพี่ก็นั่งนับปั๊บๆเสร็จแล้วพี่ก็เตรียมสคริปต์ไปแล้วพี่ก็รัวปั๊บปั๊บปึ้งเสร็จแล้วพอกีตาร์และแดนเข้าเนี่ยเป็นจังหวะที่นักเตะเดินออกพอดีเป๊ะไปอะไรอย
9: ่
10: างเงี้ยแต่ว่าก็เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเพลงกับกีฬาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่แยกกันไม่ออก
9: มัน
10: แล้วมันเหมือนส่งเสริมกันด้วย
9: ค่ะ
10: นะซึ่งเพลงกับกีฬางามท่าที่ญี่ปุ่นก็มี
9: ค่ะ
10: หัวนี้แบบอันนี้แบบถือว่าแย่นะคือแล้วบังเอิญนะที่เปิดเพลงชาติผิดอ่ะ
9: ค่ะเกาหลี
10: คือบังเอิญเป็นเพื่อนรักกัน
9: เออสองชาติไม่รู้ว่าจะบอกว่ามันตั้งใจมันก็จะฟังดูน่าเกลียดเกินไป
10: อดคิดไม่ได้
9: ใช่ไหม
10: เพราะอะไรนะแบรี่เพราะว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีอ่ะไม่ใช่ชาติที่รักกันอยู่แล้ว
9: ค่ะ
10: เขาก็มีประวัติกันอยู่ตั้งแต่สมัยสงครามโลกที่แบบว่าตอนสมัยญี่ปุ่นกับจีนด้วยญ
9: ี่
10: ป
9: ุ่
10: นเข้ามาในจีนแล้วก็สังหารชาวจีนไปเยอะแยะมาเข้าเกาหลีด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละมันก็เป็นเนี่ยแต่มันมีบทความว่าไอ้ริฟเพลงSeven Nation Army เนี่ยนะเป็นคนที่ชอบมากคือต๊อตติ
9: ค่ะ
10: นะเขาก็แฟนบอลอิตาลีชุดแชมป์โลก2006นอกจากฟุตบอลแล้วยังมี NBA NFL นะก่อนที่เมื่อเช้านี้สดๆร้อนๆน้องเนเน่ของเรานะฮะเด็กสาววัย16ปีเนี่ยลูกสาวแห่งชาติแล้วกันจะหยิบ Seven Nation Army มาระเบิดพลังบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์ รอบชิงชนะเลิศเฮ้ยแล้วสรุปชนะป่ะหรือว่า
9: พรุ่งนี้
10: อ๋ออ๋อ
9: ต้องรอโหวตก่อนใช่ไหมคะวันนี้โหวต
10: เพราะเมื่อกี้คุยกับแอดจิ๋วอยู่เหมือนกันว่ารอบชิงเนี่ยเขาให้คนไทยโหวตป่ะ
9: ไม่ให้
10: ไม่
9: ให
10: ้ใช่ไหม
9: คนอเมริกาเท่านั้น
10: อ๋อ
9: ค่ะ
10: แล้วมันมีโชว์อะไรดีไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี้ยได้ดูแบบเหมือนจริงๆแล้วเหมือนการปล่อยคิวในคอนเสิร์ตที่เป๊ะมากพี่ลงมากับภรรยาตอนเช้าเนี่ยเปิดปุ๊บ YouTube ก็นั่งหาโน่นหานี่ดูไม่ได้นึกเรื่องไอ้ AGT เลยใช่ไหมกำลังจะกดสุนทรชัยหยุดแล้วตาแวบๆไปเห็น AGT แล้วมีเครื่องหมายไลฟ
9: ์
10: เฮ้ยอ๋อในนี่เหรอ
9: เออในนี
10: ่ไลฟ์นี่ว่
9: ะ
10: ก็เลยกดปั้งเข้าไปดูเสร็จเชื่อป่ะว่าจังหวะที่ภาพหลังจากโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะพอกดเข้าไปมันต้องเจอโฆษณาล้านแปดก่อนนะ
9: ค่ะ
10: นะปึ้งเสร็จปุ๊บภาพพี่ขึ้นมาในเน่ๆขึ้นเวทีพอดี
9: มาเลย
10: เออพอดี
9: ค่ะ
10: แล้วใจก็นึกว่าสงสัยมันเป็นคลิปที่เขาตัดมาเน่ๆผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
9: ไม่คิดว่าเป็นแบบว่าแข่งจริงตอนนั้นเลย
10: ไล่ดูอีกทีปุ๊บไอตัวเคอร์เซอร์ที่เลื่อน
9: ค่ะ
10: ยังขึ้นไลฟ์ไปเลยพอด
9: ี
10: เลยพอจบ
9: เป๊ะเลย
10: โมโหพอจบเพลงปุ๊บก็เฮ้ยเยี่ยมเฉียบแล้วเสร็จนะครับไปดูสุทธิชัยหยุ่นต่อ
9: สุดท้ายเขาก็รอเราอยู
10: ่ก็กลับไปดูสุทธิชัยหยุ่นครับนะครับ
9: หุ้ยแต่โชว์ดีมากหรือว่าเป็นการไล่เขาเรียกไล่สเต็ปของเน่ที่แบบดีมากตั้งแต่โชว์แรกไปจนถึงฮะไฟแนลแล้วแบบทุกอย่างมันส่งหมดเลยนะบนสเตจอะ
10: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบจริงๆแล้วการทำให้กรรมการประทับใจเนี่ยมันก็มีส่วนสำคัญอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะกรรมการให้ฮาร์วีย์เมนเดลที
9: ่
10: โอ้โหแบบตายแล้วตั้งแต่รอบไหนๆแล้วที่บอกว่าเฮ้ยเอาเงินรางวัลให้เขาไปเลยล้านหนึ่ง แต่พอเรารู้อันนี้นะแฟรี่ว่าดีลการจ่ายเงินเนี่ยของอเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยโอ้โหแบบโคตรโหดอ่ะ
9: หมายถึงว่าคนที่ได้เป็นแชมป์มา
10: เออคือเงินรางวัล1ล้านเหรียญเนี่ยนะคือจะรับเลยก็ได้แต่ว่ามันจะหักภาษีโน่นนี่เยอะมากแล้วมันจะเหลืออยู่ไม่กี่แสนเหรียญอาจจะเหลือ 2-3 แสนใช่ไหมฮะแต่เงิน1ล้านแต่ถ้าต้องการ1ล้านเต็มเนี่ยเอาไปปีละ 25,000 40ปีบ
9: ้
10: าเหรอ
9: หัวหมอสุด
10: 25,000เป็นเงินไทยเท่าไหร
9: ่25,000
10: คูณ33ง่ายๆค่ะ
9: 2,500คูณ33
10: 25,000
9: 820,000 825,000
10: ปีละ825,000หาร12
9: หาร12ตก 68,750 ค่ะ
10: ถ้าแฟรี่ได้รับเงินเดือนละ 60,000 แฟรี่โอเคไหมโอไหมโอไหม
9: ก็โอเคก็โอเค
10: เพราะว่าปกติแฟรี่ได้เยอะกว่านี้เพราะว่าแฟรี่เดือนหนึ่งคือเกือบ7หลัก
9: โอ้ย
10: คือไอ้
9: ถ้า
10: เราจะพูดเรื่อง7หลักมันก็ดูเวอร์ไปนิดนึงแต่ว่าก็คือห่าง7หลักไม่เท่าไหร่หรอก
9: เดี๋ยวสมการเข้า
10: หักภาษีเรียบร้อยแล้วเนี่ยประมาณ 97,000
9: หนูเป็นใครเนี่ย หนูเป็นใครเอ่ย
10: เออ
9: ค่ะ
10: แต่ว่าทีนี้ต้องลองคิดอย่างนี
9: ้
10: ว่าถ้าแฟรี่รับอยู่เนี่ยนะครับหมายถึงว่าเดือนละ 60,000 ใช่ไหมตีเท่าว่าเดือนละ 60,000 กลมๆแล้วกันแฟรี่รับไปสักประมาณสัก2ปีก็ได
9: ้
10: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่าครองชีพขึ้นมาปังปังเสร็จลองนึกสภาพว่าแฟรี่ตอนนี้อายุ28ถูกไหม30ปีต่อมาแฟรี่อายุ58นี่เงิน 60,000 เนี่ยพี่ว่าอาจจะแบบเอาไปเขี่ยเล่นนะ
9: เ
10: ง
9: ิน 60,000
10: ถูกว่า
9: เอาก็ได้ไม่เอาก็ได
10: ้คือเหมือนเบี้ยคนชรา
9: ค่ะเท่าไหร่นะ300 400
10: 600
9: 600
10: 600
9: นี่600
10: แล้วคือวิธีเดาอายุคนง่ายมากถามว่ารับเบี้ยคนชราอย่างก็ถามว่ารับเดือนละ600นั่นหมายถึงว่าคุณอายุ60ถึง69แต่ถ้าคุณแตะเลข7เมื่อไหร
9: ่ค่ะเท่าไหร่คะ
10: ก็ถ้า60คือ600
9: 700
10: ถูกต้อง
9: โอ้
10: แล้วถ้าคุณแตะ80
9: 800
10: ถูกต้องแล้วถ้าคุณแตะ90
9: พี่โอ้เกือบได้ 1,000 แน่
10: 900เขาให้ 1,000 เลยจะไม่มี900แล้วเขาให้ 1,000 เลยแฟรี่แล้วเชื่อไหมว่าลองนึกสภาพนะ
9: ค
10: ่ะพูดตรงนะคนอายุ90ได้เงิน 1,000 อ่ะ
9: โหตั้ง 1,000
10: เขาจะรู้ไหมว่าเขาได้ 1,000
9: ลูกหลานรู้
10: แ
9: ล้วจะลูกหลานรู
10: ้ใช่ไหมก็นั่นแหละนะก็เนี่ยคือพี่ว่าโคตรโหดอ่ะนะแต่ว่าลักษณะการจ่ายเงินแบบนี้มันไม่ได้ต่างอะไรจาก การจ่ายเงินที่ว่าเวลาเราถูกลอตโต
9: ้ค่ะ
10: ที่ต่างประเทศเราไม่นับประเทศไทยแล้วนะเราประเทศไทยเราถือลอตเตอรี่10ใบเราถูกวันที่1ปุ๊บก็เอาไป60ล้านใช่มั้ยแต่ของเมืองนอกเนี่ยถามว่าลอตโต้แบบรางวัลใหญ่ๆเนี่ยมันเคยมีคนถูกที่แบบเป็นคนไทยจำได้ไหมแล้วก็มีเรื่องคดีความฟ้องร้องกันนิดนึง
9: อ
10: ันนั้นอ่ะคือแบบเท่าไหร่ว่าเป็นหลักร้อยล้านอ่ะคิดเป็นเงินไทยอ่ะ
9: ค่ะ
10: ใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะรับเลยคุณก็จะโดนภาษีเยอะแต่ถ้าคุณแบ่งจ่ายก็จะแบ่งจ่ายแต่ว่าดีลอ่ะมันไม่ใช่พี่ว่ามันไม่ใช่40ปีแน่นอน
9: ค่ะ
10: อาจจะแบบว่าอาจจะไม่รู้10ปีหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าารางวัล10ล้านสมมุติ10ล้านปอนด
9: ์
10: นะแบ่งจ่าย10หรือ20ปีแต่ว่าข้อหานั้นมันก็รู้สึกว่าปีนึงอ่ะมันก็สมมุติคุณได้เงินปีละล้านปอนด์น่ะมันก็โอเค
9: ค่ะ
10: ใช่ไหมเพราะอย่างเงินที่แฟรี่ได้รับอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่พี่บอกคือ 907,000 เนี่ยหักภาษีแล้วนะ
9: หักภาษีแล้วด้วยโอ้ยทำงานอะไรวะเนี่ยค่ะ
10: เดี๋ยววันนี้ตกใจลืมไปวันนี้ตกใจมากว่าพี่มา
9: เอาจริงๆก็เป็น
10: เซอร์ไพรส์ป่ะ
9: ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าปกติหนูก็เจอพี
10: ่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยคิว
9: จริงๆต้องเป็นใครนะพี่ตั้มเอาพี่แชมป
10: ์แชมป์พฤติคุณ
9: อันนี้เขาไปรับเงินที่ไหนคะคนนั้น
10: นั่นแหละสิคืออย่างนี้คือแอดจิ๋วเนี่ยเขาโทรมาหาพี่
9: uh-huh,
10: บอกว่าวันนี้เข้าได้ไหม uh-huh. เราก็อยู่ว่าไม่มีปัญหา
9: uh-huh.
10: แชมป์ไปไหนล่ะ
9: uh-huh.
10: เขาบอกว่าแชมป์บอกว่าเขาพักบอล
9: เอาพักบอลนี่หรือเปล่าไทยญี่ปุ่นเหรอ
10: พัก
9: บอลอะไรอ่ะ
10: เรากำลังจะคุยเรื่องนี้อยู
9: ่
10: ใช่ไหม uh-huh. ก็คือออกไปพักบอลกลัวกลับมาไม่ทัน
9: uh-huh.
10: กลัวมาไม่ทันแล้วก็โอเคทีนี้พอรู้ว่าเขาพักเราก็เปิดทีวีสิ
9: ไปไล่ดูเลย
10: ดู
9: เกมไทยญี่ปุ่น
10: ช่อง36ช่องเปิดช่อง36ก่อนเพราะตอนแรกนึกว่าถ่ายช่อง36ป่ะช่อง36เป็นคีกิสถานกับฮ่องกง
9: ไม่ใช่แล้ว
10: ฟังเสียงไม่ใช่
9: ไม่ใช่แล้ว1
10: ไหลไปช่อง32
9: 32
10: ก็ไม่ใช่เสียงไอ้แชมป
9: ์เอ๊ะไปอยู่คู่ไหนเนี่ย
10: ใช่ไหมแอดจิ๋วเขาก็มองโลกในแง่ดีหรือภาคกีฬาอื่นปรากฏว่ามีสายลับส่งรูปมาให้
9: นั่น
10: เป็นรูปที่พี่ไม่สามารถให้แฟรี่ดูได้
9: ว่าแย่แล้วทำไมภาคบอลให้หนูดูไม่ได
10: ้
9: ทำไม
10: แล้วเราแจ้งเขาไปบอกว่าเราจะแฉพิมพ์กลับมาเบาๆครับเบาๆภาคบอลอะไรวะมันยังคุยได
9: ้
10: เอ๊
9: นี่พี่ไม่เฉลยหนูก็รู้เลยนะคำตอบไม่ใช่ภาคบอลเนี่ยเป็นการพูดแบบรู้เลย
10: ไม่รู้เป็นอาจจะเป็นเขาอาจจะสวมวิญญาณของสัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง
9: วิสัตว์ทะเลเลยเหรอคะ
10: โอ้โหออคโตพัส
9: เป็นปลาหมึก
10: พูดถึงฉายาเขาเลยน
9: ะ
10: ไม่ต้องอะไรมากหลายปีก่อน
9: ค่ะ
10: ที่สถานีอีกสถานีหนึ่งนะพี่ต้องเอาเสื้อไปฝากเขาแต่ว่าถุงเสื้อเนี่ยมันเหมือนถุงพัสดุไอ้ถุงสีเทาที่แบบทึบไงแล้วพี่นั่นเสร็จแต่พี่ไม่ได้เขียนเลยนะพี่วาดเป็นรูปปลาหมึก
9: คนรู้เลยว่า
10: พี่วาดเป็นรูปปลาหมึกแล้ววางทิ้งไว้
9: อ
10: ะเชื่อเปล่าว่าแชปขอบคุณสำหรับเสื้อ
9: รู้เลยเหรอ
10: ขอบคุณสำหรับไม่คือพนักงานในห้องอ่
9: ะ
10: เราก็ไม่ได้พูดนะบอกว่าฝากให้แชมป์ระวังปั้งเสร็จเนี่ยเขาบอกพี่แชมป์ครับผมพี่แชมป์ไปคิดดูอ่ะ
9: พี่แชมป์มือปลาหมึกอันนี้หนูเคยได้ยินตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำพารวยว่าเนี่ยระวังไว้นะพี่แชมป์มือปลาหมึก
10: นะ
9: เรื่อง
10: ไอ้ช่วงแรกเราก็สวีเหระบันเทิงกันไปแต่ช่วงหลังเนี่ยเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยแฟรี่มันเป็นช่วงของ
9: เอเชียนเกม
10: เอเชียนเกมนะครับซึ่งอันเนี้ยพี่แปลกใจนิดนึงนะว่าในความรู้สึกของความที่ว่าเป็นญี่ปุ่น
9: ค่ะ
10: ใช่ไหมฮะคือเราจะรู้ว่ามาตรฐานอะไรก็ตามของญี่ปุ่นมันจะสูง
9: มันจะเนียบอยู
10: ่มันจะเนียบนะอย่างเช่นบอลวันนี้นะ 3-0 นะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เข้ารอบนะ
9: ใช่ๆๆ
10: เจอจีนดีกว่าเจอเกาหลีเหนือ
9: ค่ะ
10: เพราะว่าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะถ้าเกิดเจอเกาหลีเหนือแล้วเจ้าภาพเขาเปิดเพลงเกาหลีใต้
9: โอ้ยแย่เลยล่ะ
10: เขาอาจจะอารมณ์เสียเล่นกับเราแล้ว
9: ใช่เราจะซวยไปด้วยเพราะฉันไม่ดีค
10: ่
9: ะ
10: ก็ทำไมหลายคนบ่นว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่าเรียกว่า พลาดและรั่วซึ่งมันน่าแปลกใจ
9: ว่าทำไมเกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่น
10: หลังจากเราคุยกับกูรู
9: ค่ะ
10: แอดจิวเนี่ยนะแอดจิวบอกว่าเป็นไปได้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งเปลี่ยนใช่ไหม
9: ใช่ไหม
10: รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่งเปลี่ยนเน
9: ี่
10: ยมันก็เลยทำให้เรานึกย้อนไปถึงสมัยเราเป็นเจ้าภาพซีเกม
9: ส์ค่ะนี่
10: อันนั้นก็รัฐบาลเพิ่งเปลี่ยนนะ
9: เออใช่ปีไหนนะ
10: ที่แบบมีปัญหาเหลือเกินที่แบบว่าชักธงผิดอะไรอย่างนั้นอ่ะครับประมาณนั้นก็เป็นไปได้ว่าคือการเปลี่ยนถ่ายทีมบริหาร
9: ค่ะ
10: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าให้เหตุเหล่านี้เกิดขึ้น
9: เ
10: พราะว่าพี่ยกตัวอย่างว่าสมมุติพี่เป็นรัฐบาล
9: ค
10: ่
9: ะ
10: แล้วพี่โอนที่เรียกว่าแฟรี่เป็นออร์แกไนเซอร์ก็แล้วกันน
9: ะ
10: แล้วพี่ก็บอกว่าออร์แกไนเซอร์เจ้านี้ทำ
9: ค่ะ
10: แล้วเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งก่อน1เดือน2เดือนหรืออะไรก็ตามมีการเปลี่ยนรัฐบาลพี่ก็หลุดออกจากตำแหน่งคนที่เข้ามาใหม
9: ่ค่ะ
10: ควรจะก็ออร์แกไนเซอร์เดิมอ่ะออร์แกไนเซอร์เดิม
9: ก็สานต่อไปสิ
10: ทำมาตั้งนานแล้วทำไปสิ
9: ค่ะ
10: ทำไปต่อทำให้ดีๆอันนั้นคือตามหลักการแต่ว่าคือเราไม่รู้ว่าที่ญี่ปุ่นเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ไทยอ่ะเป็นคือรู้สึกเปลี่ยนออร์แกไนเซอร์
9: เปลี่ยนออร์แกไนเซอร์เลยใช่แล้วที่พิธีเปิดมันออกมาแบบ
10: อ
9: ย่างนี้เพราะว่าเขาเป็นมีการเปลี่ยนออร์แกไนเซอร
10: ์หรือเปล่าก็อันนี้ก็สุดแล้วแต
9: ่
10: นะฮะประมาณนั้นก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปเหรียญนะครับแต่เท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยไทยก็ยังอยู่อันดับ5อยู
9: ่
10: ใช่ไหมจากที่เราเคยจัดรายการไปเมื่อก่อนที่เอเชียนเกมส์จะเปิดบอกว่าตั้งเป้า15ทองนะครับแล้วก็ขออยู่ในท็อป6
9: ค่ะ
10: ท็อป6หรือท็อป5จำไม่ได้ท็อป6นะต้องการอยู่ในท็อป6เนี่ยก
9: ็
10: คือตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ5ก็โอเคแต่ว่าที่ต้องระวังคือเดี๋ยวพอเข้ากีฬาประเภทมวยปั้มน
9: ะ
10: พี่ว่าเหรียญของอิหร่านก็จะพุ่งพรวดนะครับแล้วก็รวมทั้งอินเดียด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาอำนาจกีฬาของเอเชียเหมือนกันด้วยเหตุผลทางคณิตศาสตร
9: ์
10: ในผลทางคณิตศาสตร์ไม่มีอะไรนะคือจีนอ่ะเขาเจ้าเหรียญทอง
9: ค่ะปล่อยเข้าไปอันนั้นอ่ะ
10: จำนวนประชากรเขาก็เยอะ ตัวเลือกเยอะแต
9: ่
10: อินเดียเนี่ยจำนวนประชากรก็เรียกว่าหลักพันล้าน
9: ก็เยอะนะ
10: มันก็จะมีตัวเลือกเยอะนะว่าก ีฬาที่เรียกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรของไทยนะจะที่เท่าไหร่ก็ได
9: ้
10: นะแล้วระหว่างครับว่าขอเป็นท็อป6แล้วได้สมมุตินะท็อป6แล้วได้12เหรียญกับเป็นอันดับ8แต่มี15เหรียญเนี่ยเอาวันไหน
9: มีเป็นอันดับ8แต่ได้15เหรียญ
10: อันดับ8ทำไม
9: ใช่เป็นหนูเลือกแบบนั้น
10: ค่ะตอนนี้ 20:59 32วินาทีน
9: ี่
10: เป็นไง
9: เป๊ะมาก
10: เป๊ะนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง
9: เอเชียนเกมส์
10: กันนะพักสักครู่ครับ
9: ครับ
12: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station97 FM
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
15: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสธนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เจ จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
18: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
19: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
18: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
19: ทำความดีเพื่อชาติไทย
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
20: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
20: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
15: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
22: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
15: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
23: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอ.ยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมารายงาน
15: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
24: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค.15 ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามา

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: 21นาฬิกา8นาทีน
4: ะ
3: ฮะกลับมากับช่วงหลังของกีฬาพารวยนะครับ
4: yes,
3: ช่วงนี้เราก็จะขออนุญาตพูดคุยกันเรื่องเอเชียนเกมส์กันนิดนึงนะ
4: สักหน่อยค่ะ
3: นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะคือวันนี้เนี่ยหลังจากสรุปเมื่อกี้ดูสรุปเหรียญทองนะครับที่แบบว่าคอนเฟิร์มแล้วนะตอนนี้คือเราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Asian Games เลยก็หวังว่าจะตรงนะญี่ปุ่นนะอย่าให้มีปัญหานะ นะตอนนี้ไทยอยู่อันดับ5ใช่ไหมแฟรี่มีเท่าไหร่นะ
4: 5เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็4เหรียญทองแดง
3: ซึ่งตอนนี้รวมเป็น12เหรียญ นะครับ
4: ค่ะ
3: นะฮะเราได้จากอะไรมั่ง
4: เราได้เดี๋ยวสักครู่นะเมื่อกี้หนูหาแล้วครับมันหายไปเนี่ยโหเดี๋ยวนะเราได้เหรียญทองนะคะมาจาก MMA นะแล้วก็มีเทคบอลได้3เหรียญทองนี่ได้แต่วันแรกเลยแล้วก็อีกอันก็คือขี่ม้
3: า
4: ที่ได้เหรียญทอง
3: ขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง
4: ค่ะ
3: ใช่ไหมครับและนอกจากเหรียญทองประเภททีมแล้วประเภทบุคคลก็ยังได้เหรียญเงินอีกนะฮะส่วนแบดมินตันเราได้1ทองแดง
4: ค่ะ
3: คาราเต้นะครับ1เงิน1ทองแดงนะยิงปืนนะครับก็จะได้1เงิน
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะส่วนวอลเลย์บอลตามที่ทราบกันดีนะครับก็1ทองแดงแล้วก็ยกน้ำหนักนะครับอีก1ทองแดงซึ่งพูดถึงวอลเลย์บอลก็มีดราม่าอีกใช่ไหม
4: อะไรอ๋อ
3: พิธีรับเหรียญนะครับก็เหรียญทองก็เป็นจีนนะฮะเหรียญเงินก็เป็นญี่ปุ่นเจ้าภาพและเหรียญทองแดงก็คือไทยนั่นแหละแต่ว่าพอหลังจากรับเหรียญเสร็จเนี่ยเขาบอกว่าทีมชาติไทยก็หันไปจับมือทีมจีนดีใจด้วยนะ
4: แฮปปี้ดีนะปกติ
3: แล้วทีมจีนก็ต่อมาเขาพึ่งหน้าหมวย
4: เดี๋ยวเรียกใครหมวยเนี่ยให้งงสับสนนะ
3: นะขอบคุณนะแต่ว่าเขาบอกว่านักกีฬาวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นก็คือไม่ได้แสดงความดีกับจีนก
4: ็
3: ค
4: ือ
3: เดินไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมคือสิ่งที่เขาบอกว่าก็รู้สึกว่าคือถ้าเป็นอย่างจริงๆอ่ะมันก็ผิดหวังผิดหวังในตัวเจ้าภาพอย่างนึงตรงที่ว่าเขาบอกหรือว่าถ้าเจ้าภาพได้เหรียญทองเจ้าภาพก็จะแสดงความยินดีกับพวกเหรียญเงินเหรียญทองแดงเป็นการแบบว่าก็ไม่รู้นะว่าในใจเขารู้สึกอะไรนะครับว่า
4: อาจจะผิดหวังหรือเปล่าแต่ว่าพอไม่แสดงความเป็นน้ำใจนักกีฬาออกมามาเลยภาพไม่ดี
3: คือภาพไม่เวลาแข่งกีฬาเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้เหรียญคุณจะมีเหรียญรางวัลหรือไม่มีและ

0: นะฮะก็น่าจะได้รองนะเพราะโดยหลักแล้วเนี่ยก็คือประเทศเจ้าภาพมันก็ต้องมันไม่มีตัวที่จะแข่งอ่
1: ะ
0: ใช่ไหมสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าชาติอื่นๆที่จะไปแข่งรัศมีกับญี่ปุ่นในเรื่องของเหรียญก็มีจีนอันเดียวก็ต้องปล่อยเข้าไปอันดับ3ตอนนี้เป็น Republic of Korea ก็คือเกาหลีใต้นั่นเอง8เหรียญทองนะครับและอันดับ4คือคาซัคสถานแห่งบ้านชายทองที่ชั้นปองมาสูง
1: ไม่อาจจะยังนะ
0: 7เหรียญทองครับในขณะที่ไทยตอนนี้ยึดอันดับ5อยู่นะครับตามที่น้องแฟรี่บอกไว้ว่า5ทอง3เงินสีแดงแล้วลงมาอันดับ6ฮ่องกงนะครับแล้วก็อิหร่านพวกนี้ก็คือ3เหรียญทองมาเลย์ก็3ทองนะเดี๋ยวเราดูมาเลย์นิดนึงว่าเขาได้จากอะไร
1: ค่ะ
0: e-sport ครับ
1: e-sport
0: แล้วก็1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็คาราเต้ได้2เหรียญทองเลยนะฮะ
1: e-sport เมื่อกี้แอบเห็นแวบๆอยู่ว่า e-football บ้านเราตกรอบนะคะก็คือไม่ได้ติดเข้าไปใน1ในเหรียญนั่นแหละแต่ว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าจริงๆอ่ะ e-football น่ะก็ไปดันไปแพ้มาเลเซียมา0-2ในรอบ8ทีม
0: ตอนนี้เนี่ยถ้านับเฉพาะอาเซียนนะครับไทยก็อันดับ1ล
1: ่
0: ะนะฮะแล้วก็มาเลเซียตามมาเป็นอันดับ2นะฮะแล้วก็นี้ไล่ลงมาเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นสิงคโปร
1: ์
0: นะครับเมียนมาเวียดนามนะฮะอินโดไปไหนเนี่ยอินโดตอนนี้ยังไม่มีเหรียญทองนะโอ้โหแต่เหรียญทองแดงเทียมจริงนะครับตามด้วยฟิลิปปินส์เหมือนกันนะฮะแล้วก็ย้อนลงมาเรื่อยๆเรามาดูประเทศเพื่อนบ้านน่ารำคาญของเราเขามีเหรียญ
1: เ
0: น
1: ี่ยเหรียญอะไร
0: เหรียญ
1: อะไร
0: เป็นเขาได้4ทองแดง
1: เ
0: ลยเป็นคาราเต้1ทองแดง
1: MMA แล้วก็เทคบอล
0: 1ทองแดงแล้วก็เทคบอลเนี่ย2ทองแดง
1: จ้ะ
0: ทีนี้เรามานั่งดูแล้วเนี่ยถ้าเอาประเมินตามลักษณะนิสัยเนี่ยนะฮะเรื่องเทคบอลเนี่ยอาจจะไม่รู้อาจจะแบบชาติเข้าแข่งน้
1: อ
0: ยนะแต่ว่าพอเราดูแล้วคาราเต้กับ MMA เนี่ยเขาได้1ทองแดง1ทองแดงเนี่ยน่าจะมาจากการที่เรียกว่าโกงอ่ะคือโกงแบบว่าโดนเตะหรืออะไรก็ตามแล้วก็ฟ้องกรรมการบอกว่าเนี่ยผิดกติกา
1: ฉันควรจะได้อันนี
0: ้บุญน
1: ขี้เคลมนี่เอง
0: นะครับก็เป็นที่มาของเหรียญทองแดงหรือที่สุดถึงที่สุดคืออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ขอ
1: ได้ไหมอ่ะ
0: ขอ
1: ให้มีเหรียญสักเหรียญเ
0: ฮ้ยเอางี้แนะนำอย่างนิดนึงถ้าอยากได้เหรียญทองน
1: ะ
0: เอาพี่ชายอย่างนี
1: ้
0: คนเขมรน่ะใช่ไหมเอาพ่อมึงมาเล่นกอล์ฟเห็นพ่อมึงตีกอล์ฟเก่งนี
1: ่
0: พอยน์วันเงี้ยนะพา5ดับเบิลอีเกิลช็อต2วง
1: เห็นว่างๆก็ไป
0: เอาพ่อมึงมาเล่น
1: อ
0: ิน
1: เนอร์แล้วใส่อินเนอร์ทำไม
0: นะไปก็เดี๋ยวเราดูนิดนึงนะฮะก็ขีม้าอีเวนติ้งเนี่ยนะฮะนอกจากทีมที่ได้นะที่ได้เหรียญเงินเนี่ยคือดาวรุ่งครับชื่อน้องวรปัตรสิทธิจูนะครับนักกีฬาน้องใหม่ที่เพิ่งติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกสร้างผลงานสุดกระหึ่มด้วยการคว้าเหรียญเงินประเภทบุคคลมาครองได้สำเร็จนะฮะหลังทำผลงานในรอบสุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่ไม่มีแต้มเสียเพิ่มนะครับ อันดับหนึ่งก็จีนจีนมันเก่งจริงนะ
1: ต้องให้เขาว่าจ
0: ี
1: นมหา
0: แต่ก็มีอีกคนนึงฮะน้องนัทกรธวัฒน์สำราญอันนี้ได้อันดับ6นะครับก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ากีฬาขี่ม้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นกีฬาที่เฮ้ยมักจะมีผลงานดีๆแต่ว่าคือประเภทที่แข่งไม่เหมือนแบบที่พี่ยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าทำไมจีนถึงเป็นเจ้าเหรียญทองใช่ไหมก็ดูว่ายน้ำมีกี่เหรียญ50เมตร100เมตร200เมตร400เมตร800 1,500 4คูณ100 4คูณ2 4คูณ4 4คูณ8อะไรก็ไม่รู้แบบเต็มไปหมดเลยแล้วมีทั้งประเภทชายหญิงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นประเทศที่ชำนาญในกีฬาประเภทนี้เนี่ยมันจะได้เปรียบนะตรงที่ว่าถ้าคุณเก่งว่ายน้ำยังไงคุณก
1: ็คุณก็ตายอยู่แล้วแหละ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะแต่บ้านเราจริงๆก็ถ้าพูดถึงแบบพวกการแข่งเป็นเมตรเนี้ยก็รอเชียร์พรุ่งนี
0: ้
1: คือบิว

0: พี่พลเพราะก
1: ี
0: ฬาจริงๆอ่ะ
1: กี่ประเภทบิว
0: เนี่ยจะแข่ง4อีเวนต์6วันติดนะคะคือเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้24กันยาคือจะมีแข่ง100เมตร200เมตรผัด400เมตรชายแล้วก็ผัดผสม400เมตร
1: ก็คือ4คูณ100ชายล้วนนะครับ4คนแล้วเดี๋ยวนี้มันมีอย่างโอลิมปิกเราได้ดูผัดผสมซึ่งเขาก็จะเอาผู้หญิง2ผู้ชาย2นะครับพี่ไม่แน่ใจว่า4คูณร้อยเนี่ยเขาประเภทผสมเนี่ยน
0: ะ
1: ตามกติกาคือคุณจะวางตำแหน่งยังไงก็ได้หรือเปล่าหรือว่าอันที่1ต้องเป็นผู้หญิงอันที่2ผู้ชายอันที่3ผู้หญิงต้องสลับหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครรู้เนี่ยส่งข้อมูลมาบอกก็ได
0: ้
1: นะฮะก็เชียร์น้องบิวกันไปเพราะว่าเมื่อกี้พี่เพิ่งเปิดข้อมูลดูคืออย่างนี้เดี๋ยวจะให้ฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยเซิร์ชสดๆร้อนๆเลยพี่เซิร์ชคำว่า Asian Games 100 เมตร prediction นั่นก็แปลว่าการทำนายผลนะไม่รู้ว่าเราเซิร์ชจากประเทศไทยหรือเปล่านะครับข้อมูลเขาบอกว่าภูริพลบุญสนเนี่ยนะเข้าแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ไอชินากุย่าเนี่ยเป็นตัวเต็งและมีเป้าหมายที่จะคว้าเหรียญทองนะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าในปีนี้เฉพาะปี2026นะครับเขาเร็วที่สุดในเอเชียด้วยสถิตินะครับดีที่สุดของตัวเขาคือ 9.94 คือวิ่งสับ10เนี่ยคือแต่ถ้าพูดตรงๆว่าถ้าเราไปเมืองนอกนะครับถ้าเกิดเราขยายวงไปเมืองนอกเนี่ยสับเทนเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
0: พวกไอ้นักวิ่งโซนแถบเนี่ย
1: จาเมกา
0: พวกนั้นอะคือพวกนั้นเขา
1: วิ่งสับเทนแบบแต่ว่าเราน่าภูมิใจตรงที่ว่านี่คือเนื้อเชื้อไขของคนไทยแล้ววิ่งสับเทนก็คือ 9.94 ใช่ไหมครับ
0: โหดมาก
1: แต่ว่าคู่แข่งของเขาเนี่ยนะฮะก็ยังมีเชียเชนเย่ของจีนนะครับซึ่งเป็นแชมป์เก่า100เมตรเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับและเป็นเจ้าของสถิติ200เมตรของเอเชียนะฮะแล้วก็มีโซชิมิซูคุโบะของญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งวิ่ง200เมตรนะครับมีเดี๋ยวนะสับ20กับสับ10ก็หมายถึงเขาวิ่งทั้ง200และวิ่งทั้ง100นะฮะมั้ยซึ่งเขาทำสับ20และสับ10ด้วยนะก็ถือว่าเวลาก็สูสีกับภูริพลนะฮะแล้วก็อีกคนนึงคือหวงยู่เหวินนะครับก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะครับ100เมตรนี่เมื่อไหร่นะ
0: 100เมตรคือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้รอบแรก100เมตรช่วง 6:00 น
1: ค่ะโอเคช่วงโหเย็นก็นี่ส่งกำลังใจ
0: แต่บิวเขาตั้งใจไว้แล้วว่าปีรอบนี้คือเขาตั้งใจมาคว้าเหรียญแล้วก็อยากได้อยากทำลายสถิติตัวเองเพราะ 9.9 ที่เขาทำต่ำ10ได้
1: อ
0: ะรอบนั้นคือ4เกมใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นคือตอนนั้น
1: อ
0: ะเขาไม่ได้ถ่ายรูปคู่กับเวลาเขาเพราะไอ้ป้ายเวลามันเสีย
1: ประเทศไหน
0: ก็ล่าสุดนะไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเหมือนกันเลยละน
1: ั่
0: นแหละเขาก็เลยเนี่ยแหละรอบนี้ก็ตั้งใจว่าอยากทำลายสถิติตัวเองแล้วก็วิ่งต่ำ10ให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็คิดว่าไม่น่ายากสำหรับบิว
1: จริงถ้าเอาว่าตรงๆนะถ้าเกิดสมมติว่าป้ายเสียเนี่ยใช้ AI ช่วยได้
0: แต่มันเนาะมันก็จะไม่แบบโมเมนต์ตรงนั้นเน
1: า
0: ะเสียดาย
1: นะเพราะว่าคือตอนนี้อีกหน่อยเนี่ยก็ไหนพอเราพูดถึง AI ปุ๊บเราก็จะขยายความนิดนึงตรงที่ว่าประธานาธิบดีของประเทศหนึ่งที่บริหารประเทศเหมือนกับเป็นบริษัทของตัวเอง
0: ผู้ตายเหมือนจะทราบนะคะ
1: เหมือนเป็น CEO แล้วทำเรื่องงามหน้ามาตลอดนะหลังจากพยายามจะเปลี่ยนชื่อตรงโน้นเปลี่ยนชื่อทะเลสาบเปลี่ยนชื่อ
0: เอ่ออ
1: ่าวอะไรอย่างงี้แม่งเอาอีกแล้ว
0: อะไรอีกล่ะ
1: AI Artificial Intelligence นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็น SI
0: ทำไม
1: แปลว่า Super Intelligence
0: คือมันจะไปเหมือนใครเขาไม่ได้เลยอยู่ดี
1: จะต้องเปลี่ยนนะ
0: เรา
1: จะต้องเปลี่ยนแต่ว่าพี่ยังยืนยันอยู่ว่าเขาคือ AI

0: วเขา
1: อเมริกันอีเดียต
0: อังกฤษไม่ใช่ AI ที่เรารู้จัก
1: อ๋อนะ
0: ค่ะ
1: คือพี่พูดพี่ไม่แคร์หรอกเพราะว่าพี่มันตัวเล็กครับผมไม่ยุ่งอะไรด้วย
0: ไม่สนใจหรอกเน
1: า
0: ะ
1: เออแต่ยานะกูกัดไม่ปล่อย
0: เออ
1: เออ
0: ก็แปลกดีเน
1: า
0: ะ
1: เออเพราะว่าคือจริงๆเป็นคนแปลกมากในการที่บริหารแล้วแม้กระทั่งประชุม UN น่ะล่าสุดขึ้นไปปราศัย
0: พูดบนนั้นเองนะบนเวทีสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
1: เออแล้วพูดว่าไงบอกว่าจะละค่าน
0: ับจากนี้ไปหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐจะเปลี่ยนคำจะเปลี่ยนใช้คำว่า super intelligent แทน AI ในเอกสารของรัฐบาลเขาบอกให้เหตุผลว่าคำว่า artificial เนี่ยซึ่งแปลว่าประดิษฐ์ขึ้นหรือของเทียมทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่จริงเออแสดงความหวังว่าประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า SI ตามสหรัฐด้วย
1: เอ
0: าไหมพี่ฟังแบบนี้
1: ก็เปลี่ยนได้ก็ให้เปลี่ยนเป็น SI แต่ว่าเราจะเปลี่ยน AI ไง
0: เป็นคำว่า
1: American Idiot
0: ก็เปลี่ยนตามได
1: ้เออมีอะไรไหม
0: เออนะคะ
1: เออนะครับอ่ะตอนนี้21:22 เดี๋ยวเรามีอะไรเอเชียนเกมอีกที่แบบว่า
0: เอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลุ้นกันด้วยนะคะกับตะก้อเพราะว่าตะก้อพรุ่งนี้จะเป็นรอบรองถ้าเกิดว่ารอบรองเราผ่านเข้ารอบก็นั่นแหละเราก็จะได้ไปลุ้นเหรียญกัน
1: พูดถึงตะก้อวันนั้นตะก้อทีมชุดพี่รู้สึกตกใจมากนะวันนั้นเราก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพี่มาแต่จิ๋วมาใช่ไหมนะที่เรารู้สึกตกใจมากเพราะว่าพี่ได้ดูแมตช์ไอ้นี่อ๋อไม่ได้มาแต่ว่าคือเหมือนกับพี่โพสต์ Facebook ไว้มาในแมตช์ที่ตะก้อทีมชุดที่ทีมไทยเจอกับเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับทีมที่2อ่ะทีม B เกือบแพ้เกาหลีใต
0: ้
1: ตามอยู่เยอะแต่ไล่มาทันแต่ว่าคือสิ่งที่น่าตระหนกตกใจคือความสามารถในการเล่นตะก้อของเกาหลีไม่รู้ว่าอย่างโอเคอย่างพี่อดคิดไม่ได้ว่าดีเอ็นเอความเป็นมวยไทยมันช่วยไหมเรื่องการใช้เท้าในการที่แบบว่าโดดเตะโดดฟาดโดดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยที่เกาหลีเนี่ยเขาก็มีเรื่องของเทควันโดเขาไม่รู้ว่ามันเป็นดีเอ็นเอตรงนั้นหรือเปล่าทำใหทีมอย่างเกาหลีใต
0: ้
1: น่ากลัวมากคือเล่นดีจังหวะเล่นดีแต่ว่าอาจจะแบบประสบการณ์ความเก่ามันสู้ของไทยไม่ได้แต่ว่าภายหลังมารู้ว่าเกาหลีเขามาซ้อมอยู่ที่บ้านเราซ้อมอยู่ที่บ้านเราทีนี้เราก็อดคิดไม่ได้ว่าในการมาซ้อมของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าก็เป็นที่รู้กันอยู่ว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียเนี่ยอยากให้บรรจุตะก้อเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิก
0: ค่ะ
1: ด้วยสาเหตุที่ว่ามันก็เพิ่มโอกาสในการ
0: คว้าเหรียญทอง
1: ใช่ไหมแต่นี่เหมือนเกาหลีเนี่ยเขามาซ้อมแล้วมาให้เราแล้วก็อาจจะแบบว่า
0: สอนเรานะวิชา
1: สอนเรานะ
0: ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวถ้าโหวตตะก้อนะ
0: อ๋อ
1: เดี๋ยวฉันโหวตให
0: ้
1: หรือเปล่าไงใช่
0: ไ
1: หมใช่ไหมมันก็เลยแบบว่ากลายเป็นแบบว่า
0: เขาก็เก่งไปในตัวเลยอ
1: ่ะพี่ว่าภายใน 5-6 ปีนะครับถ้าเราไม่เดินหน้าต่อไปกับตะก้อทั้งที่เราสุดยอดอยู่แล้ว
0: จริงค่ะ
1: พี่ว่ามีเดือดร้อนบ้าง
0: จริง
1: เ
0: ราไปประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่มันเอาจริงเพราะว่ามันเป็นพวกประเทศมีวินัยอยู่แล้ว
1: แล้วก็อย่างนี้คือเท่าที่พี่สังเกตเนี่ยนะฮะมันจะมีอย่างลูกที่เด่นๆของมาเลเซียที่ลูกซันแบ็กอ
0: ่ะ
1: นะที่แบบหันหลังให้ตกเน็ตแล้วก็แบบใช้เท้าฟาดกลับอย่างเงี้ย
0: นะ
1: ของไทยจะไม่ค่อยใช้เพราะถือว่ามาเลของไทยก็มีลูกแบบตีกลางๆอะไรใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: แต่เกาหลีเนี่ยมีทั้งลูกแบบไทยและมีซันแบ็ก
0: เขาเอาหมดอะไรที่ดีเขาก็ปรับมาใช้ได้หมด
1: นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่าตะก้อไทยก็ยังโดดเด่นอยู
0: ่ยังเด่นอยู่แต่ว่าก็อย่าหยุดพัฒนาละกันเพราะทีมอื่นก็พัฒนา
1: ฝากไปถึงสมาคมกอล์ฟด้วยแห่งประเทศไทยว่าให้ระวังมือหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านเก่งชิบหาย
0: เขาก็มาแล้วเหมือนกัน
1: นะฮะเดี๋ยวพูดถึงชื่นชมนักกีฬากันอีกนิดนึงน้องแม็กนะครับธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้โดนะครับโชว์ฟอร์มสุดแข็งรุ่นน้ำหนักเกิน84 กิโลเราก็แข่งรุ่นนี้ได้เพราะว่าเราเกินแบบ4 โล

0: นะฮะแต่ว่าคงจะรอบแรกนะประเภทต่อสู้ชายลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยนะครับเดินหน้าต้อนเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียไปด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเหรียญที่รางวัลที่2ของทัพคาราเต้ในศึกเอเชียนเกมต่อจากน้องโฟมมณีวันบุตรสุบรรณที่ประเดิมคว้าเหรียญเงินในรุ่นคูมิเต้หญิงน้ำหนัก68กิโลกรัมมาได้ก่อนหน้านี
1: ้ค่ะ
0: แล้วทีนี้เราก็ต้องถามว่าอีกกีฬานึงที่โดดเด่นของเรา มีตัวดีๆไหมตั้งแต่น้องเทนนิสเลิกไปกีฬาเทควันโดตรงนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าจะเป็นความหวังหรือเปล่าเพราะว่าโค้ชเชก็ยังอยู่ใช่ไหมฮะตอนนี้ได้สัญชาติไทยเรียบร้อยแล้วพูดถึงโค้ชพี่ขอพูดถึงกีฬาที่พี่เล่นอยู่นิดนึงก
1: ็
0: คือกีฬายิงธนูตอนนี้ก็ไม่เล่นแล้วล่ะนะครับในอดีตนะฮะองค์กรที่ดูแลเรื่องธนูโลกเนี่ยคือเขาใช้คำว่าฟีต้านะฮะฟีต้าเคยให้ไทยเป็นศูนย์ฝึกนะครับโดยที่ศูนย์ฝึกอยู่ที่กกท.แล้วตอนนั้นเนี่ยจ้างโค้ชไม่ใช่จ้างเขาส่งโค้ชเกาหลีมาให้เลยพี่ก็รู้จักโค้ชคิม
1: แต่
0: คิมอะไรทั้งอย่างจำไม่ได้แล้วแล้วก็นั่งทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยธนูไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาดีมากจนถึงขนาดน้องรักพี่ที่เป็นตัวทีมชาตินะเอกวิทยาธรรมว่องเนี่ย
1: ะ
0: นะครับไปถึงรอบ16คนสุดท้ายในโอลิมปิกที่บราซิลที่ริโ
1: อ
0: ซึ่งเฮ้ยไม่เคยไม่เคยไทยเนี่ยนี่คือดีที่สุดแล้วรอบ16ทีมสุดท้ายเจ้าเอกเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอหมดสัญญาเสร็จเนี่ยเราก็ไม่ได้จ้างคิมต
1: ่
0: อคิมเขาก็ทำมาหากินเนี่ยเขาก็ปุ๊บหลังจากไม่ได้เงินจากฟีต้าฟีต้าไม่ได้ซับซิไดซ์เรื่องเงินค่าจ้างที่มาดูแลศูนย์ฝึกที่ประเทศไทยและเทรนนักกีฬาทีมชาติไทยเขาก็ไปเวียดนามแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นคือธนูเวียดนาม
1: เป็นไงล่ะ
0: เก่ง
1: เสียดายนะคนดีๆนะ
0: นะทีนี้เราก็ต้องให้กำลังใจเชียร์นักธนูด้วยนะฮะที่แล้วมีหลานสาวพี่ด้วยเป
1: ็
0: นทีมชาตินะฮะน้องนัตตี้เนี่ยนะลงประเภทคอมเพลนะส่วนประเภทรีเคิร์ฟที่ประเภทที่โดดเด่นของเกาหลีเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีพลิกโผน่าจะกว่าเพราะว่าเหนือกว่าชาวบ้านแถวช่องเขาหมดเขาไปแบบเบอร์คลาสล่าสุดก่อนเอเชียนเกมจะเกิดขึ้นม
1: ี
0: การเชื่อเปล่าว่าคือเราดูแล้วเราแบบสะท้อนใจว่าในประเทศเกาหลีเนี่ยคุณภาพของนักธนูก็คืออะไรรู้ไหมเป็นทัวร์นาเมนต์สนุกสนุกเอาทีมชาติชุดเอเชียนเกมเนี่ย3คนเนี่ยยิงประเภททีมหญิงแข่งกับสโมสรหนึ่งฮุนไดหุนไดก็เป็นสปอนเซอร์ใหญ่ของกีฬาธนู
1: ค่ะ
0: หุนไดก็ส่ง3นักธนูหญิงมา
1: ม
0: ันชนะทีมชาติ
1: เหรอเอาสิ
0: เออ
1: โหดนะ
0: เออก็คิดดูสิว่าแบบว่าคนไม่ใช่ทีมชาติเนี่ยมันก็เจ๋งเออแล้วชนะแบบไม่ใช่ว่าทีมชาติยิงหลุดฟอร์มนะ
1: ค
0: ือประมาณว่าถ้าสมมติว่าทีมชาติเต็มใน1เซตเต็ม60แต้มทีมชาติอาจจะยิง58หรือ57ไอ้ฮุนไดมันยิ
1: ง
0: ประมาณ59เกือบเต็มอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็แบบว่าทำให้เห็นว่า
1: ค
0: ุณภาพในการพัฒนานักกีฬาเขานะในช่วงนี้เนี่ยยังไงก็ตามเก็บข้อความหน่อยแล้วกันนะ
1: อยากอัปเดตอันนี้ด้วยได้ไหมคะนี
0: ่
1: ฟีฟ่าอะไรนะฟีฟ่าอาเซียนนะของทีมชาติไทยท
0: ุ
1: กคนทีมชาติไทยเพราะว่าล่าสุดมันมีข่าวร้ายตรงที่โจนาธานเข็มดีเจ็บที่เป็นตัวหลักทีมชาติไทยด้วยแต่ว่าเจ็บทีเนี้ยนะเจ็บหนักเลยเพราะเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีก
0: โอ้ยาอันนี้
1: เอ็นด้านในหัวเข่าฉีกขาดบางส่วนแล้วก็หมอนรองกระดูกเข่าด้านในฉีกขาดนะเพราะฉะนั้นก็คือปิดเทอมแล้วเรียบร้อยต้องรอดูว่าฮัตสันจะทำยังไงหลังจากนี้เพราะว่าโจนาธานก็ถือเป็นตัวหลักแล้วก็ราชบุรีด้วยเพราะว่าเขามีแข่งไอ้นี่อะค่ะเอเซียลอีลิตเน
0: าะฮัทชันก็จะถามมาตอบว่า
1: ค่ะ
0: well I don't know
1: นี่แหละนี่แหละปัญหาของทีมชาติไทยตอนนี้นะคะ
0: ฮะอ
1: ุ๊ยอะไรเยอะแยะเลยคอมเมนต์นั่นอะ
0: ก็มีอะไรนะคุณแอดจิ๋วมาบอกสวัสดีนะครับเพลงดังไปเลยหมายถึงเพลงน
1: ั้
0: นส่วนคุณตั้มบอกว่าชอบท่าเอียงคอหัวเราะของพี่เพชรย
1: ัง
0: ไง
1: ใส่ใจนะเนี่ย
0: นะเงินรางวัลก็โหดดีครับแต่อย่างว่าเป็นธุรกิจนะ
1: ก็จริงก็จริง

0: อันนี้ก็มาเหมือนเดิมนะครับ
1: คือ
0: แค่ copy แล้วก็เปลี่ยนชื่อ
1: เปลี่ยนชื่อเอาค่ะ
0: นะฮะ
1: ว่ายน้ำกับวิ่งจะมีประเภทการแข่งขันให้ได้เหรียญเยอะครับซึ่งมหาอำนาจจะกวาดเหรียญโกยทำอันดับ
0: นะครับ21:31นะครับก็วันนี้วันพุธนะก็สัปดาห์หน้าอังคารพุธก็เจอกับกีฬาพารวยใหม่ส่วนไลน์อัพจะเป็นใครนะครับต้องขึ้นอยู่กับโค้ชว่าเขาจะส่งใครลงสนาม
1: ไปรอลุ้นกันวิก
0: นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอกราบขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออร์คิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 น.-17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
6: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
5: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
6: ้การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
5: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
6: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
8: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: นราพงศ์วัยวัฒน
1: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
0: ชัดทุกประเด็น
1: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
0: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: Nothing มาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: ครับผมกลับมาพบกับรายการนัตติกมาแล้ว
2: ครับผม
1: สามทุ่มครึ่งเวลาโดยประมาณ
2: โดยประมาณ
1: นะครับหลังจากรายการกีฬาพารวยนะครับ
2: ครับ
1: ไม่ได้มาแบบด้วยเนื้อหาสาระและข่าวสารที่รักมาพร้อมกับฝน
2: มาพร้อมฝนใช่ไหม
1: ครับผม
2: ตอนแรกว่าจะกัดฟันบอกมันกุ้งถ้าฝนตกไม่มาก็ได้นะพี่จัดคนเดียวก็ได
1: ้ผมก็ดูผมดูอยู่ผมดูอยู
2: ่กะว่าจะกลั้นใจพูด
1: ครับก็คิดอยู่ครับว่าเอ๊ะจะมาหรือเปล่าแต่เมื่อเย็นเนี่ยสักประมาณ5โมงพี่รักผมดูเฮ้ยไม่ม
2: า
1: หมายถึงว่าฟ้ามันยังดูครึ้ม
2: ๆ
1: แต่มันก็ยังมีความจ้ามากกว่าวันอื่นๆนะครับก็เลยไปออกกำลังกายมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: ก็ดีจังเลย
1: นะครับก็นอนดูฟุตบอลไทยดูข่าวดูนู่นดูนี่เสร็จก
2: ็พอได้
1: เวลาออกมาสามทุ่มเรียบร้อยฝนมาทันทีเหมือนมาตามนัดพี่รักไม่เป็นไรครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือช่วงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งพี่รัก
2: ครับผม
1: ช่วงนั้นก็เหมือนฟุตบอลไทยก็ใกล้จบแล้วครึ่งหลัง
2: รู้ผลแล้ว
1: รู้ผลแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันก็เลยสลับหยิบมือถือเปลี่ยนห้องดูพี่รักไปเจอข่าวหนึ่ง
2: ครับผม
1: ที่ดินแดง
2: เป็นยังไงครับ
1: เป็นข่าวเขาเรียกอะไรจับบ่อนการพนันอีกแล้วครับที่ต้องที่ใช้คำว่าอีกแล้วเนี่ย
2: อีกแล้วใช่ไหม
1: มันจับกันบ่อยจับกันที
2: เยอะนะ
1: นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าในเขตกรุงเทพเนี่ยเราก็มักจะได้ยินข่าวแถวดอนเมือง
2: ครับใช่ไหมคร
1: ับ แล้วรอบนี้ก็มาที่ดินแดงเรียกว่าใจกลางเมือง
2: ใกล้มากเลยนะ
1: ถ้าใกล้สถานีเราเนี่ยสองโลไหมครับ
2: นิดเดียวเอง
1: ไทยญี่ปุ่นดินแดงเนี่ย
2: อีกนิดเดียวเองนี่เรียกว่าเหยียบจมูกรายการเราเอง
1: คือขอบอกก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้เนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วไม่สัปดาห์ที่แล้วดีกว่าสัก 2-3 วันที่แล้ว
2: ครับ
1: ก็จับบ่อนที่เชียงใหม
2: ่
1: ไอ้นั่นก็กลางเมืองเลยพี่รักก็ถึงขนาดปรากฏภาพข่าวและคลิปเสียงการคุยโทรศัพท์ของเขาเรียกว่าอะไรนะมอทอ2อ่ะฮะ
2: ครับผม
1: ก็มหาไทยคนที่2เบอร์2อ่ะฮะ
2: ใช่ๆๆๆก็เ
1: หมือนกับวิดีโอคอลคุยกับสทท่านหนึ่งในพื้นที่เชียงใหม
2: ่ครับ
1: นะครับก็เนื้อหานะครับเนื้อหาก็พูดถึงประมาณว่าท่านคนนี้เป็นเจ้าของบ่อนไหมท่านก็ถามตรงๆเลย คนปลายสายนะครับก็บอกว่าไม่ได้เป็นแต่ทำหน้าที่ในการจัดหากาด
2: เ
1: ข้ามาดูแลสถานที่แห่งนี้
2: ใช่
1: ในความหมายเชิงความหมายคือโอเคแหละปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นผู้ดูแลบ่อนแต่ในการจัดหาคนมาดูแลธุรกิจที่มันผิดกฎหมายมันคือผ
2: ู้
1: ร
2: ่
1: วมไหมคร
2: ับ เป็นการสนับสนุน
1: แม้ว่าจะปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับการมีส่วนร่วมกับการเปิดบ่อนแต่การส่งคนมาดูแลนี่มันก็ดูมีความน่าสงสัยนะ
2: ใช่
1: ในคลิปเสียงนั้นไม่ได้มีการตัดสินว่าถูกหรือผิดอย่างใดแต่ผมเข้าใจว่าสังคมเราเนี่ยพอได้ดูเนี่ย ก็คงมีเสียงสะท้อนออก
2: แล้ว
1: ครับ
2: เราคิดในใจเราไปแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่พี่รักก็คุณก็เป็นคนของอะไรล่ะของราชการ
2: ของราชการนะใช่
1: แล้วบ่อนนี้คือเขาบอกว่าเป็นบ่อนถาวรนะพี่รัก
2: อ้าวเหรอ
1: ครับ
2: ไม่ใช่
1: บ่อนถาวร
2: ไอ้ยะ
1: คือบ่อนถาวรแบบมีที่ตั้งแล้วก็คือเปิดมานานแล้ว
2: โอ้โหตาย
1: นะครับก็เขาบอกว่าคนเชียงใหม่ก
2: ็
1: รู้ดีนะครับเขาบอกว่าปฏิบัติการปราบนครเวียงพิงก็คือเป็นชื่อแบบของเชียงใหม่เพราะมันโอ้โหเสียหายมากเลยนะ
2: เสียหาย
1: เมืองเหนือที่เรารับรู้นี่คือเมืองแบบตอนยอนเมืองเนิ่มเนื
2: ้อสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ย
1: แม้ว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นโซนนิมมานโซนแบบ
2: เป็นความบันเทิง
1: แรงบันเทิงอันนั้นก็ว่ากันไปใช่ไหมครับ
2: ก็เป็นพื้นที่แถวนั้น
1: ก็ตอบสนองนักท่องเที่ยวไป
2: แล้วมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมาย
1: ใช่ครับก็เป็นการถูกต้องตามกฎหมายแต่ในบ้านเราเนี่ยเรื่องบ่อนการพนันเนี่ยมันยังผิดกฎหมายอยู่พี่ล่ะ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้คือเป็นแล้วข่าวเนี่ยบอกว่าเป็นบ่อนถาวรที่แบบไอ้นี้ด้วยนะครับก็สองสามวันถัดมาเนี่ยวันนี้แหละครับมอทอสี่ฮะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ตำรวจนะครับ
2: เป็นไฟปกครองสายปกครอง
1: นะครับก็มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามนะครับก็บุกไปแฟลตดินแดงเนี่ยไปหลายพักแล้วแฟลตดินแดงเมื่อก่อนก็มีเรื่องการสุดถล่มหรือเรื่องนี้นั่น
2: เรื่องต่างๆเยอะ
1: ก็ไปบุกจับรวบผู้เล่นได้53รายพี่รักเจ้ามือพนัน8ราย
2: แน่นห้องเลย
1: ก็แน่นนะครับก็มีเจ้ามงเจ้ามือขู่พวกนี้มันคือผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าบ่อนเถื่อน
2: ครับ
1: บ่อนคาสิโนเคยเข้าบ้างตามชายแดนแต่ต้องบอกว่าคนที่เขาเคยไปคาสิโนจริงๆนะครับพี่รักไอ้บ่อนคาสิโนชายแดนมันไกลห่างคำว่าบ่อนคาสิโนมากเลยนะพี่รักเขาบอกว่าบ่อนคาสิโนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยแถวปอยเปตแถว ถวช่องจอมสุรินทร์แถว
3: ทางนู้น
1: เขาบอกว่าไม่ต่างจากบ่อนเลยแถวบ้านเราเลยครับคือถ้าเป็นคาสิโนอย่างลาสเวกัสหรือว่าอย่างเป็นที่สิงคโปร์อะไรเงี้ยที่มาเก๊าอะไรเงี้ยเขาบอกมันอีกคนละเรื่องเลยนะ
3: ไฮโซอลังการ
1: ผมก็เลยนึกภาพไม่ออกว่าไอ้บ่อนจริงๆมันคือยังไงหรือว่าคาสิโนเป็นยังไงในนิยามของเราบ่อนเป็นเพียงสถานที่เล่น
3: คือมันต้องอะไรก็ตามก็เรียกเป็นบ่อนได้หมด
1: ทับศัพท์คือคำว่าบ่อนนี่แปลว่าสถานที่บ่อนการพนันก็คือสถานที่เล่นงานมานาน
3: บ่อนไก่ก็จะมาตีไก่
1: คุณก็จะไปเล่นหัวไร่ไปนาเล่นที่ศาลาเถียงข้างนาวัดเวิร์ดอะไรก็ตามนั่นคือบ่อนคือสถานที่ในการเล่นงานพนันนะครับก็เจ้ามือ8ลายก็คงเป็น8โต๊ะเน
3: า
1: ะพี่รักเป็นห้องโถงอะฮะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: 8โต๊ะ
3: เลือกเอา
1: ก็เหมือนอาหารบุฟเฟ่ช่วงสัมมนานะครับใครชอบกินอะไรก็ไปตรงนั้นแล้วก็จะเป็นคนอยู่ประมาณ 50-60 คนก็ใครเล่นอะไรก็เล่นกันไปนะครับนักพนันก็ประมาณเกือบ50คนยืมเงินสดและชีพรวมประมาณ1ล้านบาทถือว่าเยอะไหมพี่รัก
3: ก็ไม่น้อยนะที่จริงอ่ะเพราะว่า
1: ถือว่าเป็นเงินสดถือว่าเยอะนะ
3: ใช่ถือว่าเยอะนะใช่ใช
1: ่ผมไม่แน่ใจว่าโดยปกติคนที่เขาเล่นเนี่ยเขามีเงินไปเท่าไหร่พี่ละเอาจริง
3: ไม่รู้เลยครับกะไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะว่า
1: เราวิเคราะห์ได้ไหมละคนที่ไปเล่นการพนันเขาเป็นคนที่มีฐานะยังไงอ่ะถ้าผู้ฟังพอรู้นี่ลองแบบเข้ามา
3: ทักทายกันเข้ามาได้เนาะในเรื่องของการเข้ามาเล่นการพนันมันจะเป็นยังไงเน
1: า
3: ะ
1: คือเป็นคนที่มีเงินเหลือใช้แล้วไปเล่นหรือว่าคนหาเช้ากินข้ามเดือดร้อนแล้วอยากจะมีเงินจากทางรัฐ
3: คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเป็นรูปเป็นร่างขนาดนี้เนี่ยนะมันก็ต้องมีพอสมควรนะคนไปเล่นก็ต้องมือหนักพอสมควรนะเอางี้แล้วกันไม่ใช่ว่าหยอดกันนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: มีสัก 5,000 มั้ย 2,000 นะ
3: 2,000 ไม่น่า
1: พันนะ
3: ไม่น่ารอด
1: ใช่มั้ยสักหมื่น
3: น่าต้องเป็นหลักหมื่นนะเอาหมื่นจริงนะ
1: แต่ถ้ามันเล่นทุกวันนี่พี่ละใคร
3: นี่ไง
1: ใครถ้าเขามีกระแสเงินสดหมื่นเนี่ยเป็นผมถือว่ารวยนะ
3: ใช่ไง
1: ถ้าเป็นพ่อค้ากระแสเงินสดสักวันละ500อย่างเงี้ยพอไหว
3: อันนั้นก็ใช่อันนั้นก็พอดีแล้วเรื่องหาเช้ากินค่ำนะแต่ถ้าเป็นหลักพันหลักหมื่นนี่โอ้โหสบายเลยรวยคือก็เลยนึกมาถึงไอ้พวกสแกมเมอร์ที่มาหลอกลวงบังผลรายวันละเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
1: แล้วมันเช่านะเช่าพวกภูวิลล่าหรูอะไรเงี้ยบ้านระดับคฤหาสน
3: ์
1: โรงแรมก็คือปิดเต็นท์ปิดโรงแรมเลย
3: เป็น
1: ชั้นมากั้นห้อง
3: ครับใช่ครับ
1: แสดงว่าเงินนี่มันเยอะมาก
3: เยอะมากใช่คร
1: ับ ก็ต้องขอขอบคุณปฏิบัติการพิเศษชุดนี้ด้วย
3: ครับ
1: แม้ว่าเราต่างรับรู้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันอาจจะมีอยู่ทุกพื้นที
3: ่
1: นะครับการจับกุมบ้างไม่บ้างด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่แล้วก็แล้วแต่นะครับ ก็ยังรู้สึกว่ามันมีการปฏิบัติงานให้ประชาชนชาวบ้านอย่าง
3: ไ
1: รรู้สึกว่าพึ่งพาเจ้าหน้าที่
3: อย่างน้อยคือถ้ามือสมัครเล่นคิดจะทำก็ต้องคิดหนักหน่อยแต่ถ้าอย่างนี้เขาเป็นแบบมือระดับจริงจังแล้วก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามขึ้นมาหน่อยนึง
1: เข้าไปผมก็เข้าไปดูคอมเมนต์อะไรก็บอกว่าขาส่งหรือเปล่าอะไรสับพวกนี้ไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจความหมายนะครับต้องเรียนให้ท่านผู้ฟังทราบด้วย
3: เรา
1: ไม่ได้อยู่ในวงการนี
3: ้ใช่
1: บางคนก็บอกว่าขาดส่งไม่ถึงบางคนก็บอกว่าช่วงนี้ช่วงโยกย้ายช่วง
3: อ๋อต้อง
1: ตายกันยาข้ามตุลาทำผลงานให้นายหน่อย
3: ช่วงผลงานอ๋อตาย
1: นะครับ
3: ก็วิเคราะห์กัน
1: ก็วิเคราะห
3: ์อ่านเกมขาดกันหรือเปล่า
1: ซึ่งโดยปกติพี่ครับโดยปกติเวลาเขาย้ายเนี่ยคำสั่งเนี่ยเวลาผิดเรื่องนี้อันดับแรกคือย้าย5เสือก่อน
3: ใช่ครับ
1: คือย้าย5เสือเลย
3: เชียงใหม่ก็เห็นข่าวแล้ว
1: นั่นแหละครับ
3: หลุด
1: ก็ไม่แน่ว่าบางพื้นที่โดนจับโดนย้ายออกตำแหน่งอาจจะยังว่าง
3: ครับ
1: อาจจะมีคนอยากจะไปตำแหน่งตรงที่มันยังว่างอยู่ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันใหญ่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีนายตำรวจเขาก็เคยออกมาบอกว่าโอเคตำแหน่งระดับผู้กำกับสปป5แถวนี้เขาซื้อกันแบบผู้ซื้อกันเป็นหลักล้านนะพี่ละกว่าจะได้นะฮะ
3: ใช่ไหม
1: อันนี้เราก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู
3: ้เราไม่รู้จริงๆแล้วเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแล้วจะต้องทำยังไงมันถึงจะได้ไอ้หลักล้านนี้กลับคืนมาเนี่ยมันต้องโอ้โหไปทางไหนกันเงินเดือน
1: นายกยังเงินเดือนไม่กี่แสนเลยนะ
3: ถูกไหมยังสมมติ5เสือนี่จะเอาพูดจริง
1: ๆ
3: ก็นะพันตำรวจเอก
1: ถ้ารวมประจำตำแหน่ง5 1

0: แสนบาทท่วมผมว่าเยอะแล้ว
1: ก็เยอะแล้วจะไม่ถึงเอา
0: ระดับเนี้ยระดับนี้เงินประจำตำแหน่งเนี่ยประมาณ 50,000
1: เงินเดือน 50,000 เงินเดือน 50,000 ต้องมี
0: ปีกเปิกอะไรรวมใช่ไหมครับดูนู่นนี่นั่นครับมีแสนอัน
1: รวมแล้วรวมแล้วตีซะแสนหนึ่ง
0: ในความรู้สึกของข้าราชการที่ล่ะท่านก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งนะ
1: ครับใช่ครับ
0: 100,000บาทเยอะนะพี่
1: เยอะเยอะเยอะ
0: เยอะนะครับ
1: เยอะเลย
0: ถ้าเป็น CEO แบบเอกชนอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นมันคนละ
1: ก็ต้องเป็นหลายๆละหลายๆแสนละครับ
0: ครับ
1: ครับโอ้โหนี่ไง
0: แล้วปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเขาใช้หน่วยสวาทเลยนะเวลา
1: โอ้โห
0: ครับ
1: มีความชำนาญเลยในการเข้าพื้นที
0: ่ไปกับกองอาสาอกอสอ่ะ
1: ท
0: หารดินแดน
1: โอ้ครับผม
0: ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ครับขอชื่นชมนะครับและแม้ว่าเรื่องราวพวกนี้มันก็อาจจะอยากให้มันถูกเปิดเผยกันมาเรื่อยๆพี่รักอีกเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงครับพี่รักตอนนี้เนี่ยมีเขาเรียกว่าเทรนด์จอมพลังเยอะเลยม
1: ี
0: ทั้งจอมพลังมีทั้งบ้าพลังนะครับก็ออกมาแฉกันไปแฉกันม
1: าน
0: ะครับไอเราประชาชนเนี่ยเราก
1: ็
0: พลอยได้รับรู้ข้อมูลด้วย
1: ถูกต้อง
0: จริงเท็จอันนี้ไม่รู
1: ้ไม่รู้
0: ไม่รู้เลยว่าจริงหรือเท็จก็เป็นข้อมูลทั้งสองด้าน
1: ม
0: ัน
1: ก็ช่วยให้เรามองอีกมุมนึงนะช่วยให้เรามองได้อีกมุมนึงว่า
0: แต่สิ่งที่เราตั้งคำถามคือ
1: ครับ
0: หน้าที่พวกนี้มันเป็นของใครในการในการออกมาแอคชั่น
1: กำลังจะพูดอยู่เหมือนกัน
0: มันควรเป็นหน้าที่ของอินฟลูเหรอมันเป็นหน้าที่ของทนายตกอับเหรอมันควรเป็นหน้าที่ของพิธีกรรายการโทรทัศน์เหรอเขาไม่ได้เป็นแล้วครับเขาโดนยึดอดีตอดีต
1: อดีต
0: อดีตเขาโดนยึดใบอะไรไปเรียบร้อย
1: ครับ
0: มันเป็นหน้าที่ของอินฟลูเอนเซอร์เหรอพิธีกรรายการโทรทัศน์เหร
1: อ
0: หรือเป็นหน้าที่ของใครล่ะ
1: มันนะเราก็มองว่าฝ่ายบ้านเมืองไงควรจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองไงใช่ไหมแต่ประเทศเราเนี่ยเอาพูดก็พูดเถอะก็มีหลายคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตไงว่าเฮ้ยไม่เป็นข่าวไม่เกิดเรื่องไว้
0: แต่ถ้ามองอีกหน้าหนึ่งก็คือเขาเรื่องงานน่าจะเยอะ
1: ครับผมครับ
0: ก็คือภารกิจในการรับใช้บ้านเมืองเนี่ยอาจจะเยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงแต่ก็พยายามแล้วก็เลยต้องมีคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยพวกนี
1: ้ข
0: ึ้นมาช่วยส่งเสียงนะครับดีไม่หรือเปล่านี้ผมไม่รู
1: ้
0: นะครับก็คงไม่ต่างจากมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะพี่รัก
1: ใช่ครับ
0: เราก็ไม่ได้มีอำนาจหน้าที่บทบาทในการไปป้องกันปราบปรามจับกุมเลยนะครับ
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าในส่วนของภาคประชาสังคมเนี่ยเรารู้สึกว่าอะไรที่เราพอที่จะส่งเสียงหรือว่ารณรงค์ให้ความรู
1: ้เป็นเสียงครับ
0: กับชาวบ้านกับเด็กๆกับเยาวชนกับคนในสังคมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าก็เป็นกระบอกเสียงหนึ่งที
1: ่
0: ช่วยให้ข้อมูลที่ดีที่มากพอแล้วก็ที่ถูกต้องด้วย
1: ใช่ครับก็อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะครับ
0: พี่รัก
1: คือเราคุยกันอยู่ว่าบ้านเราอะเหมือนอะไรนะขับเคลื่อนด้วยแรงด่าด้วยเสียงด่าอะไรประมาณนี้ส่วนเราเนี่ยไม่ด่าใครนะแต่เราว่ามาสะท้อนแล้วก็มาให้ความให้มุมมองให้เปิดมุมมองกันอีกมุมนึงนะว่าเรื่องของการพนันเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะมันต้องพยายามหลีกเลี่ยงต้องพยายามอย่าเข้าไปวุ่นวายอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ยังดีเราก็เองแล้วเราก็มีภาคีเครือข่ายนะที่ช่วยกันเป็นอย่างน้อยเป็นสื่อน้ำดีอยู่กลุ่มนึงนะครับก็เป็นอะไรที
0: ่สื่อสารส่งเสียงนะครับก็ก่อนเข้ารายการยังไม่ได้ขอบคุณเลย
1: ถูกต้อง
0: ไหนก็ไหนก็ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: มาตรงนี้พอดี
0: เครือข่ายทุกคนก็เล่า
1: ครับผม
0: นะครับครับพี่รักแล้วก็ขอบคุณมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันอันนี้สำคัญเลยต้องขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
1: ครับ
0: หรือสสส.นะครับที่สนับสนุนพื้นที่ให้พวกเราได้มาสื่อสารในเรื่องราวปัจจัยเสี่ยงเรื่องราวทั่วไปรวมถึงเรื่องราวกีฬาด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เอเชียนเกมช่วงนี้สักหนึ่งเรื่องไหมครับพี่รัก
1: สักหนึ่ง
0: ก่อนจะเข้ากันเบรกหน้าเต็มๆ
1: ได้เลย
0: เอาฟุตบอลไทยไหมครับ
1: สดๆก่อนเลยฟุตบอลไทยก่อนเลยคือเมื่อเย็นนี้เราเตะรอบแรกแบ่งกล
0: ุ่มรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
1: เป็นนัดสุดท้ายซึ่งข่าวดีคือก่อนเตะอันนี้ยังไงเราเข้ารอบอยู่
0: เข้ารอบแล้วจากผลงานชนะ2นัด
1: ชนะมา2นัด
0: นัดแรกเราไปพลิกนรกใช่ไหมฮะชนะกีกิสถาน
1: ตาม 0-2 แซง 3-2
0: สุดยอดมากนัดที่2
1: ฮ่องกงต้องถูกยิงกดก่อนอีกเหมือนกันฮ่องกงซัดเราไป 1-0
0: เราลัวคืน
1: เรารัวคืน5ลูก
0: 5ลูกถ้าใครไม่ได้ดูหรือติดตามคิดว่าขาดนะฮะ
1: ชื่นมื่นชื่นมื่นอย่างน้อยก็สกอร์ดูแล้วก็ดีวันนี้เป็นยังไงครับเจอเจ้าภาพจริงๆเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต่อให้นะเขาเอาเด็กรุ่น21มานะเห็นว่า21นะมานะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานของเขามันดีมันไปอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับงานนี้ก็จริงๆครึ่งแรกก็ดูเหมือนยังดูดีอยู่นะ 0-0 ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็ครึ่งหลังเปิดมาปุ๊บเขาก็ยิงก่อน
0: เ
1: ราก็นึกว่าจะมายิงปลุกให้เราตื่น
0: จะยิงยัดเข้าไป
1: ซ้ำดอก2ในนาทีเดียวแล้วสุดท้ายก็ 3-0 แบบเกือบจะเยอะกว่านั้นใช่ไหมครับ ก็เลยสรุปก็คือเราก็แพ้เจ้าภาพไป 3-0
0: กับผลงานโดยรวมนี่ถือว่า

0: ไม่ได้ไหมพี่รัก
1: คือถ้าดูผลก็เรียกว่าได้ตามเป้าแรกไปแล้วว่าผ่านรอบแรกเข้าไปนะไปถึงรอบ8ทีมนะครับแต่ถามว่าเข้าเป้าไหมก็พูดยากนะคืออย่างที่ว่านะมันชนะนะไอ้สองนัดที่ชนะก็ชนะได้ตามศักดิ์ศรีไอ้นัดที่แพ้ญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าโดยชื่อชั้นโดยอะไรของเรา
0: ห่างค่อนข้างห่าง
1: แพ้เขาก็ไม่แปลก
0: ด้วยเจ้าภาพด้วยแม้ว่าเหมือนที่พี่รักบอกว่าจะเอาเขาเอาเด็กมาซ
1: ึ่
0: งต้องบอกว่าญี่ปุ่นจริงๆอ่ะบอลระดับเนี้ยเขาจะใช้ชุดที่มันต่ำแต่ทำเรตลอด
1: นะตลอดนะเขาจะแบกน้ำหนักตลอดเพื่อปั้นขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าแพ้เจ้าภาพก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดนะครับแม้ว่าสกอร์จะดูห่างไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตกใจอะไรพูดจริงๆนะครับแต่ถ้าถามว่าฟอร์มการเล่นหรือรูปแบบการเล่นเนี่ยก็แฟนๆก็ยังค่อนข้างหนักใจเพราะว่าข้างหลังก็ดูเหมือนว่าก็ค่อนข้างจะหลุมหลวมรั่วๆอยู่ไอ้ที่เรานั่นมาได้ชนะมาได้เนี่ยก็เพราะฝ่ายตรงข้ามเขายิงเขาไม่คมเลยเน
0: า
1: ะ
0: เขาไม่คม
1: แต่เขามีโอกาสหลุดมาอะไรแต่ละอยู่ด้วยประตูเราก็วางใจไม่ได้ลูกง่ายๆปล่อยให้หลุดเข้าอะไรน้องเนี่ยนะ
0: ในจังหวะที่ได้ก็เหมือนว่าเราก็เหมือนมันได้
1: เ
0: ด้อครับ
1: เหมือนจังหวะฉับเฉยหน่อย
0: ได้แล้วมันทำได้
1: อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยต้องบอกว่าถ้าดูในแง่รูปเกมเนี่ยก็ไม่ถึงกับน่าชื่นชอบน่าชื่นชมมากนักอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าในเมื่อได้ตามเป้าแรกแล้วก็ต้องชื่นช
0: ม
1: นะครับ
0: สำหรับรอบต่อไปพี่รักเราจะเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายเจอกับจีน
1: เจอกับจีน
0: นะครับในวันเสาร์ที่26กันยา
1: ครับผม
0: เวลาบ่ายโมง
1: ตรงบ่ายโมงบ้านเรา
0: คร
1: ับผม
0: เจอจีนถือว่าเบาไหมพี่รัก
1: เจอจีนก็ถือว่าไม่หนักเอา
0: ถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ใช่ไหมครับ
1: อิหร่านอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: โซนนั้นอีกผมว่าหนัก
1: ถ้าอย่างนั้นหนักแน่นอน
0: ซึ่งถ้าถามว่ามาตรฐานจีนเอาทุกชุดนะครับแม้กระทั่งชุดใหญ่เราก็ยังถือว่าพอสู้ได้
1: ถือว่าพอสู้ได้ถือว่าพอสู้ได
0: ้
1: เอาว่ามีลุ้นเหมือนกันนะมีลุ้นเหมือนกัน
0: ถ้าชนะจีนก็เข้ารอบ4แล้ว
1: ถึงรอบ4เลยโอ้โหกลายเป็นว่าไม่เลวเลยนะครับ
0: ไม่เลวแต่เหมือนที่พี่รักพูดในตอนต้นนะครับผมรู้สึกว่าผลงานในการเข้ารอบเป็นรองแชมป์ในกลุ่ม A เนี่ยผมว่าทำได้ดีแล้วตามเป้าที่วางไว้แล้วนะครับ
1: ใช่ใช่
0: ด้วยความฉุกละหุกของตัวผู้เล่นนักเตะอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าอะไรล่ะครับน้องยศกรบุรพาย
1: ศกรบุรพาเนี่ยอยากพูดมากเลยเรื่องนี
0: ้ที่เหมือนจะแบกทั้งสโมสรและทีมชาติซึ่งอันเนี้ยเราไม่รู้ว่าการจัดการของเขาเป็นยังไงนะ
1: ครับ
0: แล้วประสิทธิภาพในการเดินทางไปกลับอย่างเงี้ยมันมีผลไหมต่อฟอร์มการเล่นของน้องเลย
1: คร
0: ับ
1: คือน่าจะมีนะเพราะว่าสุดท้ายคืออะไรไปแล้วไม่ได้ลงไง
0: ครับ
1: วันนี้ก็ไม่ได้ลง
0: วันนี้เข้าใจได้เนื่องจากว่ายังพอมีผลละ
1: เกมมันคือว่ามันไม่มีผลกับการ
0: เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ดีกว่าน
1: ะครับหรืออย่างนัดแรกอุตส่าห์เอาหนีไปก็ส่งลงแค่ท้ายครึ่งหลัง
0: ครับ
1: ซึ่งตอนนั้นเราแซงเรามั่งไม่ได้ต้องลงไปทำอะไรอ
0: ่
1: ะจริงนัดที่2ไม่ได้ลงนะนัดที่2กลับมานี่นะแล้วก็นัดที่3ก็เนี่ยกับนัดที่3คือตกลงอันนี้พูดจริงเลยที่ขาใจตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รู้ข่าวแล้วว่าจะจัดแบบนี
0: ้
1: ว่าตกลงคือสมาคมคิดอะไรอยู
0: ่ครับ
1: คือทำไมต้องทำแบบนี
0: ้ครับ
1: ต้องบอกก่อนว่ายศกรมันเก่งจริงนะ
0: ใช่
1: พี่ก็ชอบน้องมากนะรูปร่างสูงใหญ่สมองบอลก็ดี
0: แรงสะทงปะทะความเร็ว
1: ก็ไม่ธรรมดาทักษะก็ดีเห็นตัวใหญ่ๆนั่นไหนคลองบอลใช้ได้เลยเหนียวแน่นใช้ได้
0: เห็นด้วยครับ
1: ไปกับบอลก็ใช้ได
0: ้
1: นะครับยังมีความดิบของความเป็นวัยรุ่นอยู่บ้างนะประเภทว่าจ่ายผิดช่องจ่ายทะลุน้ำหนักไม่พอดีหรือว่าไอ้ควรจ่ายดันไปเองไอ้ควรไปเองดันจ่ายอะไรเงี้ยยังมีพวกนี้อยู่บ้างแต่โดยทั่วไปแล้วเป็นนักบอลที่เก่งมากดีมากชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากอยากให้น้องมันไปต่อได้แต่ถามว่าจำเป็นขนาดนั้นหรือ
0: ที่จะมาเล่น
1: ที่จะต้องเอาบินไปบินมาแบบนี
0: ้
1: สะสมไม
0: ่อะจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตด้วย
1: โอ้โหสะสมสองทางเลยอะโอ้เนี่ยใช่ไหมครับคือนะคือถ้าตกลงกับสโมสรไม่ได้พูดจริงๆนะก็ไม่ต้องเอาไปก็เอาให้คนอื่นไปนะครับเด็กมันจะได้ไม่ต้องบินไปบินมาโซมเปล่าแต่ถ้าจะให้ไปก็ต้องตกลงกับสโมสรให้ได้ว่าก็ไปอยู่กับทีมสี่อะไรประมาณนี
0: ้ครับเดี๋ยวฟังโค้ดวังหน่อยพี่รักเน
1: ี่
0: ยวันนี้มีบทสัมภาษณ์โค้ดวังมาแล้วครับก็โค้ดวังก็บอกวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ดีก
1: ็
0: ทีมชาติไทยได้เจอกับญี่ปุ่นในรอบแรกก็บอกว่าเจอกันเร็วอะไรประมาณนี้ครับ
1: ใช่ใช่
0: ซ
1: ึ่
0: งคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพดีกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็ชมน้องๆในทีมชาติไทยที่มีความอดทนในการเล่นสูงนะครับเรารู้แล้วว่าเราผ่านเข้ารอบต่อไปด้วยอันดับ2อยู่แล้วและจะไปเจอใครญี่ปุ่นเล่นฟุตบอลอย่างมีคุณภาพเราก็ไม่สามารถหยุดในเรื่องสกอร์เขาได้นะครับแล้วก็บอกว่าการที่ทีมชาติไทยได้เจอกับจีนในครั้งนี้เนี่ย ขาเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นมา

0: างดีในศึกชิงแชมป์เอเชียเขาได้รองแชมป์มาด้วย
1: อุ้ย
0: นะครับซึ่งเราก็เคยเจอมาแล้วทำให้เกมนี้เนี่ยเรามีการโรเตชันผู้เล่นเพื่อให้นักเตะเนี่ยมีความสมบูรณ์ในการเจอกันในนัดต่อไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ในแง่ดีก็คือยศกรน่าจะพร้อมแล้ว
0: น่าจะพร้อม
1: เน
0: ี่
1: ยก็แล้วก็วันนี้เองมีการโรเตชันอะไรด้วยเนี่ยวันเสาร์นี้ก็หวังว่าจะได้ทีมที่พร้อมจริงๆชุดใหญ่จริงๆให้แฟนกีฬาได้เชียร์กัน
0: แล้วทีมจริงๆแล้วทีมชุดเนี้ยคือเป้าหมายก็คือขึ้นชุดใหญ่แน่นอนพี่หล
1: านใช่ครับ
0: คือเนี้ยคือชุดที่จะเป็นชุดใหญ่แน่นอน
1: ชุดใหญ่แน่นะโค้ชใช่ครับใช่ครับ
0: ก็พอเห็นฝีเท้าร้ายของหลายๆคนก็ดูมีอนาคตอยู่นะพี่หลาน
1: ใช่ได้
0: ก็ยังขาดเรื่องของความแข็งแกร่ง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อย่างเจ้าน้องสวาวิทใจ
1: แซ่เรา
0: ที่เป็นนักเตะยอดเยี่ยมที่สัตว์สีจะมอบให
1: ้
0: น้องก็มีความเร็วความแข็งแกร่งแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยยังไม
1: ่
0: จังหวะที่เด็ดดีดาดนี่ยังแบบยังไม่เนียบน่าเสียดาย
1: หรือธนกฤตโชว์เนื้อปากไม่เร็วเลยนะโอ้คลาสบอลใช้ได้เลย
0: เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กจากบุรีรัมย์หูเล่นได้ถึงอายุ16นะฝีมือดี
1: แล้วก็อย่างเจฮานาฟี
0: ครับใช้ได้เลยฮะ
1: แจ๋วเลยฮะเล่นชุดใหญ่ตอนที่อาเซียนครับไปนะก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้วก็กลับมานี้ก็สานต่อผลงานได
0: ้
1: อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันถูกต้องแล้วที่เราจะมีชุดนี้ที่จะไปต่อชุดใหญ่นะครับ
0: สนามที่เขาจะเล่นเนี่ยครับเป็นสนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิเลยนะฮะโตโยต้าที่เมืองไอจินะครับก็ถ่ายทอดสด
1: ครับ
0: ทางไทยรัฐ32แล้วก็แอปพลิเคชัน ASPlay นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่รักพอจะรู้เรื่องการถ่ายทอดสดไหมครับดูมีความสับสนหน่อยๆนะ
1: ก็ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย
0: บางทีดูในแพลตฟอร์มนี้ได
1: ้
0: ดูในออนไลน์ไม่ได้บางทีดูในออนไลน์ได
1: ้
0: ดูในแอปพลิเคชันนี้ไม่ได้
1: อะไรเงี้ย
0: นะครับก็ยังมีความมึนงงอยู
1: ่
0: ครับผม
1: ครับผมได้ครับก็เดี๋ยวก่อนจะไปเบรกนะ
0: พี่รัก
1: ทายนิดนึงแฟนๆรายการทักทายเข้ามาตั้งแต่ต้นเลยคุณเกมจิรพัฒน์นะครับบอกว่าสวัสดีพี่ทั้งสองครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ คุณเกมนี่เขาทักมารอบที่แล้วก็ถามมวยปั้มนั่นเองแต่นัทติง
1: คือมวยปั้ม
0: เลยนัทติงแกชวนคุย
1: ไปเรื่อย
0: ไม่ให้มีโอกาสได้ดูจอเลยครับผมก็ไม่ได้ตอบก็ขอบคุณพี่เกมมากนะครับเดี๋ยวนัทติงมาสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวเราจะมากลับมาตอบคำถามให้
1: นะครับแล้วก็คุณนัทเรือใบนะคุณละพีบอกดีครับพี่รักฟันซอกลับมาแล้วพี่กุ้งลืมเส้นและทีมงาน
0: ครับผม
1: มากคืออาทิตย์ที่แล้วไม่มาจัดเต็มเลยนะนัทติงพี่กุ้งเนี่ยโอ
0: ้พี่รักไหนจะไปงานนู่นงานนี่งานนี
1: ่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวกลับ
0: คุณรากถอนโคนเลือกต้นตระกูลมาให้ฟังอีกฮะ
1: กลับมาเดี๋ยวเบรกหน้าขอพูดเรื่องนี้นิดนึง
0: ได้ครับ
1: แต่ติดใจอยู่เดี๋ยวเบรกหน้าครับ
0: โอเคครับผมพักกันสักครู่ครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

0: เซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
3: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
4: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
2: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนินโยมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: โอเคครับผม
2: ครับ
1: กลับมาต่อกันเบรกที่2นะ
2: ครับ
1: กุ้งนะอันดับแรกเม
2: ื
1: ่อกี้นี่ทิ้งท้ายไว
2: ้
1: ทีนาติงเขาพี่เมื่อที่ที่แล้ว
2: ยับเลย
1: โอ้โหจัดเต็มมากเลยบอกว่าอะไรโอ้ยสารพัดเลยก
2: ็
1: คืออย่างนี้พี่กุ้งอุตส่าห์ช่วยคนให้ก็ถูกแล้วคือทางพี่เนี่ยเขาเรียกเป็นราชสกุลนะแกชอบพูดราชนิกุลจริงๆแล้วก็เป็นราชสกุลแต่นี้ต้องออกตัวอย่างนี้คือรู้ว่านาติงแกแซวเล่น
2: แกพูดเล
1: ่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน้องๆหลานๆจะ
2: เข้าใจผิด
1: ไปจำผิดคืออย่าง
2: น
1: ี้
2: ผมเอาเข้าไปในไลน์กลุ่มด้วยนะฮะ
1: คืออย่างนี้ที่แกพูดบอกว่าโอ้ยสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยแกต้องเข้ามาแล้วต้องมาบอกว่าขออนุญาตใช
2: ้ตบมีตบ
1: ขออนุญาตอะไรนะใช้สอนด้วยคำพูดธรรมดาอะไรประมาณนี้นะคือต้องบอกอย่างนี้จริงๆ
2: พื้นเนี่ยเมื่อก่อนเป็นพื้นธรรมดาเนี่ย
1: แล้ว
2: เปลี่ยนเป็นพื้นผม
1: ปูพรมตัวนี้เลย
2: ตอนพี่ลาก
1: ตอนที่พี่มาเข้ารายการ
2: ครับ
1: คืออย่างนี้ต้องบอกว่าในลำดับของสายราชสม
2: บัติ
1: ราชวงศ์ของไทย
2: ครับผม
1: ก็มีตั้งแต่เป็นชั้นจาวอะไรมาเรื่อยๆนะครับแต่พอถึงคุณรุ่นคุณตาพี
2: ่
1: คือหม่อมราชวงศ์เนี่ยถือว่าเป็นสามัญชนแล้วนะครับมีคำนำหน้า
2: แต่ลำดับนี้คือรัชกาลที่6
1: รัชกาลที่3
2: สามเลยนะ
1: พี่มาจากสายที่สาม
2: ลึกไปหน่อยครับปีลึกราชวงศ์ปีลึกโอเคฮะ
1: แต่นี้ลงมาถึงรุ่นคุณตาพี่ที่เป็นหม่อมราชวงศ์เนี่ยถือเป็นสามัญชนแล้วมียศถาติดมียศติดตัวว่าเป็นหม่อมราชวงศ
2: ์
1: แต่ว่าการพูดเนี่ยไม่มีราชาศัพท์แล้ว
2: คุยกันปกติ
1: กันได้ปกติแล้วเพื่อนๆก็เรียกไอ้หม่อมไอ้หม่อมเลย
2: ตอนคุณตานี่คือถ้าเทียบรัชกาลนี้ประมาณไหนฮะ
1: คุณตาพี่หมายความว่าไงเทียบราชการหมายความว่า
2: ค
1: ืองี้ถ้าเทียบรุ่น
2: ครับ
1: พูดออกอากาศดีมั้ย
2: ได้ครับถ้าราชการของคุณตาเพราะว่าเท่าที่รับรู้ราชการที่3ราชการที่5เราเลิกทาสไงฮะ
1: ใช่
2: แสดงว่าตอนนั้นน่ะยังมีอยู่แน่
1: กับตอนนั้น
2: แต่ถ้ารุ่นคุณตาสัก6 7มั้ยฮะ
1: คุณตาพี่น่าจะประมาณราชการที่6
2: 6ปลายๆนะฮะ
1: ราชการที่6
2: ครับหลายแผ่นดินนะ
1: ใช่
2: 4แผ่นดินเลยนะ
1: ถ้านับ
2: ครับ
1: นับรุ่น
2: ซึ่งพอใช้คำว่าสามัญชนนะกันบางสิ่งไล่ไทม์ไลน์ได้ไงพี่ด
1: าใช่ก็
2: คือเลิกทรงเลิกท่านแล้วด้วย
1: แล้วก็เลิกท่านแล้วด้วยแล้วก็เป็นสามัญชนแล้ว
2: เรียกกันแบบปกติ
1: ไม่อันนี้เป็นธรรมดาของราชวงศ์คือถ้าเป็นชั้นหม่อมเจ้าเนี่ยยังต้องใช้ราชศัพท์นะ
2: อ
1: ย่างพี่ตอนพี่เด็กๆเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่ที่เป็นชั้นหม่อมเจ้าพี่ต้องพูดราชศัพท์กับท่านด้วยท่านจะไปหรือเปล่าท่านจะเสด็จหรือเปล่
2: า
1: อันนี้จริงๆอันนี้จริง
2: ๆอันนี้ฟิล
1: กับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นหม่อมเจ้านะแต่ถ้าเป็นหม่อมราชวงศ์เนี่ยไม่ต้องละก็เรียกคุณลุงคุณตาเรียกคุณตาคุณอะไรก็ว่าไป
2: พูดหม่อมเจ้าก็อีกชั้นหนึ่ง
1: เป็นพ่อของหม่อมราชวงศ์
2: ก็จะเป็นอีกชั้นหน
1: ึ่
2: ง
1: แล้วก็ลงมารุ่นแม่พี่เป็นหม่อมหลวงอันนี้ก็เป็นคนธรรมดาแล้วคือไม่ต้องใช้ราชศัพท์แล้วเพื่อนที่นติงแกมาอําบอกว่า
2: แกเปิดด้วยว่าแกชอบใส่ขาสั้นน้อยกว่าเข่าแกด้านช่วงที่สอนมีนางที่เขาแกด้าน
1: เลยตาย
2: แกก็ปั่นไปเรื่อย
1: เอาอำซะเต็มเหนียว
2: ผมจะได้เข้าใจได้ความรู้เลยพี่รักถือว่า
1: คือจะได้ไม่จำกันผิดๆนะครับเรื่องของเรื่องนะครับผมอ่านข้อความเพิ่มเติมนิดนึงมีคนส่งมาเพิ่มเติมคุณกรพงษ์อันนี้เป็นน้องเคยทำงานด้วยกันบ่นมาบอกฟุตบอลไทยแพ้ยับก็
2: ไม่ยับนะ
1: คือก็เป็นตามฟอร์ม
2: ตาม
1: ชื่อชั้นแล้วเราก็คุยกันมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับ
2: ค
1: นคุณนัทเรือใบส่งมาอีกคนนึงบอกว่านักกีฬาทีมชาติผลงานได้ดีสุดๆเลย
2: อาจจะหมายถึงในเอเชียนเกม
1: ใช่ไหมในเอเชียนเกม
2: ซึ่งมีหลายรายการพี่รัก
1: มีหลายรายการเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆไล่คุยกันไปนะว่าเชียร์แล้วก็โอ้โหสนุกสนานกันไปแต่เมื่อเช้านี้พี่กุ้งเชื่อว่าคนไทยน่าจะค่อนประเทศเนี่ย
2: เช้าหรือเที่ยงพี่ละประมาณ10โมงอ่ะประมาณละ
1: คือน้องขึ้นเวทีประมาณสัก9โมงใกล้ๆครึ่ง
2: ครับคือตอนนั้นน่ะมีเพจเริ่มปั่นแล้วแบบบางเพจเขาก็จะแบบเอ้ยเดี๋ยวจะไลฟ์สดเดี๋ยวจะให้ไปดูทางช่องนู้นเริ่มมีช่องทางให้ดูอะไรเงี้ยครับ
1: อันนี้เรากำลังพูดถึงน้องเนเน่รอยัลนะครับซึ่งไปได้เข้าร่วมรายการอเมริกาสกอตทาเลนต์นะเป็นการไปแสดงความสามารถบนเวทีซึ่งเป็นรายการใหญ่ของอเมริกาและนี่คือรอบไฟนอลแล้วรอบรู้ผลชิงชนะเลิศแล้ว

0: มันแบบเหมือนโฮจะระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แล้วน้องก็ทำได้ดีนะครับแต่ก็มีหลายคนพูดเหมือนกันว่าโชว์นี้มันเหมือนดรอปกว่ารอบก่อนๆหน้านี้นิดหน่อยนะอาจจะเพราะเพลงที่เลือกมันอาจจะน้องก็อาจจะเลือกเพลงที
1: ่
0: มีอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าที่จะเป็นความตูมตามบุ้มบั้มอย่างเดียวอะไรประมาณนี้คือเพลง Seven Nation ใช่ไหมครับก็เป็นเพลงที่จริงๆในวงการกีฬาเขาก็ใช้กันอยู่
1: ใช่ใช่เหมือนผมดูบอลบุนเดสลิก้าพี่รัตถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ดอทบุนหรือไบเยนบิวนิกเนี่ยมันจะเปิดการทำประตูได้ก็จะเป็นเสียงติดหูอยู่มันดูพึ่งเขิมไหมนะ
0: พึ่งเขิมพึ่งเขิม
1: คือจังหวะเบสนำมามันดูโอ้มันเล้าอะฮะตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
0: แต่พอดีเมื่อตอนโชว์ของน้องเมื่อเช้าเนี่ยมีกลองด้วย
1: มีกลองมาแจม
0: เหมือนกับขโมยซีนนิดนิดขโมยซีนนิดนิด
1: ซึ่ง
0: น้อง
1: บอกว
0: ่
1: าไฮไลท์
0: เดียว
1: ไฮไลท์ของน้องน่าจะเป็นเรื่องของพลังเสียงเนาะที่โดดเด่นมาตั้งแต่ในละตั้งแต่เพลงแรกๆเข้ามาซอมบี้ใช่ไหม
0: ซอมบี้มาแล้ว
1: ซอมบี้มาเนี่ยไฮเซเลียเนี่ยฮะคือสร้างชื่อมาโดยตลอดด้วยผลงานของพลังเสียงมา
0: คือแบบดูดันจริงๆเรื่องของพลังเสียง
1: แต่อาจจะไม่รู้ว่าทางเขาเรียกฝ่ายจัดนะฮะอาจจะอยากโชว์เรื่องการแสดงอื่นๆด้วยนะครับ
0: แล้วก็มีแสงสีบนเวทีที่มันวูบวูบวูบวูบวูบมาก
1: ผมไม่แน่ใจครับพี่รักว่าความสามารถหรือผู้เข้าประกวดท่านอื่นเข้ามาแบบทีมหรือแบบเดี่ยวอ่ะ
0: มีทั้งแบบทีมและแบบเดียวมีโชว์แบบโชว์กับหมาก็มีนะ
1: กับสัตว์เลี้ยง
0: สัตว์เลี้ยง
1: ครับ
0: เอาหมามาเดินวนเวียนโชว์กระโดดไปกระโดดมากอดกันกอดกันอะไรอะไรก็มีนะครับซึ่งถ้าได้คนได้ใจคนรักสัตว์ก็เขาก็จะได้ใจไปเน
1: า
0: ะ
1: คือประเด็นที่ผมถามคืออย่างพี่รักบอกว่ามีโชว์มีกองมาเนี้ยผมว่าบางทีกับการโชว์เดี่ยวมันอาจจะดู
0: ไม
1: ่แห้งเหงาไม่มีอะไรก็เลยอาจจะต้องมีทางอักกรองมาม
0: ีร้องมีแสงมีอะไรมาเสริม
1: อย่างโชว์สุนัขเน
0: า
1: ะเขาก็ยังมีแบ็คกราวด์ซึ่งแบ็คกราวด์คงไม่ทีมงานเขาหรือเปล่าหรือเป็นทีมงานเขา
0: ไม่ต้องเป็นทีมงานครับเป็นทีมงานที่บนเวทีนี่คือทีมงานล้วน
1: ๆ
0: นะครับอันนี้เนี่ยมายากลคนเดียวแต่เขาเล่นยังไงแยกตัวมาเป็น10กว่าคนของเกาหลีนะครับ
1: คนเดียวกันล่ะ
0: คนเดียวครับขึ้นเวทีเนี่ย
1: โอ้โห
0: แล้วแยกตัวเป็น16คน
1: โอ้ต้องหาเวลาไปดูเขามีลูกไฟมีโชว
0: ์ก็คือจริงๆทุกคนก็เก่งกันทั้งนั้นเพียงแต่อย่างที่บอกเราความคิดคือว่าบรรยากาศในฮอลล
1: ์
0: ตอนที่น้องโชว์มันตุ่มตามมากกว่า
1: ร้องเพลงมาเยอะไหมพี่รัต
0: ร้องเพลง
1: มีชาติอื่น
0: มีน้องคนนี้ที่ร้องเพลงเป็นแบบเสียง
1: โอเปร่าอะไรเงี้ย
0: โชว์พลังเสียงแบบเพลงคลาสสิก
1: แล้วครับแล้วพวกนั่งแบบบันไดนี่เขาโชว์เลย
0: อันนี้น่าจะเป็นโชว์กายกรรมหรืออะไรทุกอย่างหนึ่งมันเล่นเป็นกลุ่มเลย
1: เอเชียไหมเนี่ย
0: เอเชียครับเอเชียเขาก็รู้สึกจีนหรืออะไรทุกอย่างหรือเกาหลีนี่แหละ
1: คือเขาจะตัดสินกันโดยวิธีไหนพี่รัก
0: อันเนี้ยมันต้องตัดสินกันด้วยการโหวต
1: โหวตหมายถึงโหวตจาก
0: ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอเมริกาแคนาดาแล้วก็ประเทศแถวๆนั้น
1: ที่เขากำหนดที่เขากำหนด
0: ในพื้นที่ของเขาเท่านั้นเพราะว่าชื่อรายการเป็นชื่ออเมริกาสกอตทาเลนต์จะเอาคนไทยไปโหวตก็ใช่ที่นะงั้นอย่างเราไปโหวตนี่ไม่ได้นะครับ
1: แล้วก็ถล่มเลย
0: คะแนนไม่เข้า
1: คนไทยเหมือนแบบไปโหวตแล้วก็บอมใช่ไหม
0: แต่
1: เขาอาจจะการว่าชาติไหนประชากรเยอะอาจจะได้เปรียบนะ
0: ไม่เกี่ยวหรอกครับคือหลักๆคือเขาต้องการคะแนนเสียงจากอเมริกาอย่างเดียวจาก
1: แล้วคะแนนมันเป็นเวทไหมพี่รักอย่างเช่นจากคนโหวตคิดเป็น 50% จากกรรมการคิดเป็น 50%
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีโหวตล้วนๆ
0: โหวตล้วนๆโหวตล้วนๆเพราะฉะนั้นพูดจริงๆเราก็ยังไม่รู้จริงๆนะว่าอย่างน้องเราน้องเน่ๆเราโอ้โหดูหน้าประทับใจนู่นนั่นสุดท้ายจะได้รางวัลหรือเปล่าจะชนะเลิศหรือเปล่าไม่รู้ละอยู่ที่การโหวตละ
1: ซึ่งแตกต่างจากรอบที่ผ่านๆมาใช่ไหม
0: รอบที่ผ่าน
1: มาก็จะเป็นกรรมการ
0: เป็นคนพิจารณา
1: ที่อยู่ตรงนั้น
0: ใช่
1: ที่จะยกเหมือนป้าย
0: ครับ
1: ผ่านไม่ผ่านตรงนั้นเลยตัดจบไปเลย
0: ใช่
1: แต่นี่ก็ต้องมีเวลาในการรวบรวม
0: ครับก็คือน้องโชว์ไปแล้วเมื่อเช้านี้เนี่ยช่วงนี้เป็นการเปิดโหวตให้ผู้ชมทางบ้านในอเมริกาเนี่ยโหวตอยู
1: ่ครับ
0: จะโหวตได้ถึงประมาณ 4:00 คืนนี้ครับเวลาบ้านเรานะ 4:00 บ้านเรา
1: ครับ
0: ก็คือประมาณ 4:00 เย็นที่อเมริกา
1: ครับ
0: แล้วก็พอ2:00ที่อเมริกาคือ8:00เช้าพรุ่งนี้บ้านเราจะเข้าช่วงประกาศผล
1: ก็จะมีการถ่ายทอดสด
0: ถ่ายทอดสดแบบนี้เหมือนกันเหมือนกันเราพรุ่งนี้เช้า8:00เช้าเนี่ยคนไทยไม่ทำอะไรแล้ว
1: มูลค่าพี่รักว่าอันนี้เราลองคิดเล่นๆ
0: ฮ
1: ะครับตอนที่ดูการถ่ายทอดสดความสามารถ10 คนเนี่ย10 หรือ10 ทีเนี่ยกับตอนที่ดูประกาศผลเนี่ยอันไหนคนดูเยอะกัน หรือว่าพอๆกัน
0: อาจจะพอๆกันนะเพราะว่าคนส่วนหนึ่งที่เขาดูก็เพราะเขาอยากดูโชว
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมคือถ้ามาดูแต่ฝนแล้วเขาทำอะไรมาเราก็ไม่รู้ถูกไหมคร
1: ับ แต่ผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันถ้าเราเป็น FFC เราเป็นแฟนรายการนะแฟนรายการเราก็คง

0: มาตั้งแต่แรก
1: ใช่
0: นะครับแล้วเราก็คงไม่อยากพลาดช่วงประกาศ
1: ครับผม
0: ผล
1: ครับผม
0: เหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่เป็นก็พรุ่งนี้เช้าก็คอยตามดูนะครับเดี๋ยวคงมีคนส่งลิงก์กันมาแหละนะครับว่าเป็นประกาศผล
0: ถ้าตื่นสายนี่ก็คือเรียบร้อยแล้วเต็มเฟซ Facebook แล้ว
1: เต็ม Facebook แล้วประมาณสัก 9:00 นน่าจะรู้ผลแล้วครับน่าจะประกาศจริงๆจังๆแล้วนะครับว่าเป็นยังไง
0: ความโปร่งใสมีมั้ยพี่รัก
1: โอ้
0: รายการระดับนี้
1: อันนี้ก็ตอบไม่ได้พูดจริงๆคือเขาก็คงพยายามจะโปร่งใสเอาพูดจริงเหมือนรายการโชว์บ้านเราที่มีการ
0: มันคือเกมโชว์ใช่ไหมล่ะ
1: โหวตเวิร์ดอะไรต่ออะไรเนี่ย
0: มันคือหนึ่งในเกมโชว์ใ
1: ช่ไหมอะไรนะแฟนเทเชียอะไรเงี้ยใช่ไหมเขาก็ยังต้องมีบริษัทสอบบัญชีที่มาดูความโปร่งใสของการของการได้มาซึ่งคะแนนของการเอาคะแนนมาตรวจสอบแล้วเป็นผลโหวตออกมาจริงๆมีนะครับมีบริษัททางพวกการสอบบัญชีตรวจสอบอะไรพวกนี้
0: ที่ผมถามเนี่ยพี่รักคือไม่รู้อ่ะเนาะเราทำงานในเรื่องนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งในต่างประเทศเขาอาจจะถูกกฎหมายเนา
1: ะ
0: ผมไม่แน่ใจว่าเขามีเปิดไหมพวกเว็บถูกกฎหมายในต่างประเทศเนี้ยว่าโหวตว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้ซึ่งมันก็จะส่งผลกับผลโหวตโดยตรงนะพี่รักสมมติว่าพี่รักมีผลกับรายการนี
1: ้
0: เหมือนที่ผมเคยพูดว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์ครับลูกของโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์เป็นเขามีเจ้าของเขามีเว็บพนันอยู่ที่สหรัฐอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าพ่อเขาจะใส่เน็กไทสีอะไรเวลาอ่านแถลงการเนี่ยจะอ่านแถลงการมีเรื่องนี้ไหมแล้วใครจะได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐนู้นรัฐนี
1: ้
0: มันมีความเกี่ยวข้องโดยตรงอะไรเงี้ยพี่รักซึ่งอาจจะเป็นไปได้เน
1: า
0: ะ
1: ก็มีครับนี่เพื่อนส่งมาให้ดู
0: อ
1: ันนี้เป็นอัตราส่วนแบบประเมินผลของการที่
0: ความน่าจะเป็น
1: ไปจิ้มว่าใครจะได
0: ้ครับ
1: ของจิ้มน้องเนเน่เนี่ย 95%
0: โอ้โหมันนำโด่งขนาดนี้เลยนะ
1: 95% คนอื่นเนี่ย 2% 1% เลยเนี่ยอันนี้คนเชื่อมั่นว่าน้องเนเน่จะได้ประมาณ 95%
0: คือมันภาษานี่เขาเรียกว่าเต็ง1เต็ง3นอนมาเลย
1: คร
0: ับ
1: เต็งแบบนอนมาเลยครับแบบมีเรทให้ด้วยนะครับ
0: ไอ้โดยปกตินี่คือเว็บของ American Got Talent แบบ
1: ไม่ใช่อันนี้เป็นเว็บที่แบบไปลุ้นเสียง
0: เป็นเว็บเว็บเราพูดได้พี่เว็บถูกกฎหมายของประเทศเขา
1: ถูกกฎหมายของประเทศเขา
0: ซึ่งลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าทายผลเหตุการณ
1: ์
0: เราก็ไม่ต่างจากการทายว่าใครจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี
1: เนี่ย
0: ใครจะได้รับเลือกเป็นนู่นนี่นั่น
1: คิดดูว่าถ้าคุณจะทายว่าน้องเนเน่เป็นแชมป์เนี่ยคุณต้องเสียเงิน96 เซนต์คือเกือบ1 เหรียญ
0: เพื่อให้ได้1 เหรียญครับ
1: ในขณะที่ของคนอื่นเนี่ยคุณเสีย1.5 เซนต์ 0.9 เซนต์ 3 เซนต์
0: ครับ
1: แล้วถ้าบอกว่าจะซื้อว่าไม่ได้เนี่ยคุณเสียเงินแค่7 เซนต์เองเพราะว่าคุณทิ้งเงินแน่ๆ
0: ครับอื่นเนี่ยถ้าอันนี้เราให้ท่านผู้ฟัง
1: ถ้าคุณจะจิ้มว่าของอื่นไม่ได้เนี่ย99 เซนต์คือคุณมีโอกาสได้เงินคืนแน่นอน
0: มันฟิลเหมือนเวลาที่แข่งขันฟุตบอลโลกไงพี่รักอย่างเช่นเราไปเชียร์แคมารูนเนี่ย
1: ครับ
0: มันอาจจะเหมือนตอนไลเลสเตอร์ใช่ไหมครับที่
1: 501
0: อังกฤษเขาจ่าย 5,000 1จ่าย 5,000 อะไรประมาณนี
1: ้
0: ในขณะที่ถ้าคุณ
1: ประมาณนั้น
0: ถ้าคุณวางคิดว่าแมนซิตี้หรืออาร์เซนอลนี่อาจจะได้น้อยหน่อย
1: ได้น้อยกว่านั้นใช่ครับ
0: ในความหมายก็คือน้องเนเน่ก็ถือว่าอยู่ใน
1: ก็เรียกว่าเต็งจ๋าเลยครับแบบนอนมาเลยครับโอ้แต่ก็ไม่รู้จริงว่าสมมติคนเห็น
0: นี่ผลยังไม่ออกผมยังรู้สึกแบบมีความสุขเลยฮะ
1: ใช่
0: คือต้องบอกว่าข่าวในบ้านเราตอนนี้มันมีข่าวที่ทำให้เรามีความสุขกันน้อยมันน้อยมากจริงๆฮะ
1: เฟส2มั้ยอะไรนะไทย plus เฟส2ถือว่ามีความสุข
0: มั้ยดูเราแทนมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะ
1: ครับ
0: มันคือ
1: ช่วงประเดี๋ยวประดาว
0: อะไรก็เอาใจช่วยพี่รักเอาใจช่วยน้องเนเน
1: ่
0: นะครับเพียงแต่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยเราอยากให้เห็นสถานการณ์ว่
1: าเป็นการประเมินสถานการณ์
0: ประเมินสถานการณ
1: ์ครับใช่ครับผมก็อันนี้ก็แต่สุดท้ายก็เชื่อว่าถึงน้องไม่ว่าจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เนี่ยคือจะได้แชมป์เขาได้รางวัล1 ล้านเหรียญ
0: ครับ
1: แต่ถึงไม่ได้แชมป์เนี่ยเส้นทางไปไทยทั้งศิลปินของน้องไปข้างหน้าเนี่ย คือมันระดับโลกแน่นอนอยู่แล้วนะครับ
0: คือตอนนี้คือน้องแค่รักษาเนื้อรักษาตัวไว้นะครับ
1: กำลัง
0: เรื่องนี้แหละครับคือเรื่องความสามารถไม่มีใครมาแกะมางัดออกจากตัวน้องได้หรอกคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับมันติดตัวน้องแหละถ้าความสำเร็จตอนนี้มันทะลุเพดานไปแล้วพี่รัก
1: ใช่ครับ
0: ใช่ว่าทะลุเพดานไปดีกว่า
1: จะพูดเรื่องนี้เลยว่าก็หวังว่าคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะต้องดูดีๆว่าจะให้ใครมาสนับสนุนอะไรยังไงบ้างเนาะให้มันผลักดันน้องไปได้สุดๆจริงๆไม่ใช่ว่าเข้ามาเกาะเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
0: ข่าวประเด็นลิซ่านี่ไงพี่
1: จ
0: ะโดนงาบไปแล้วเนี่ย
1: เนี่ยต้อง
0: ถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับอันนี้ต้องไม่ผิดเรามีสิทธิ์ที่จะรับสปอนเซอร์ใดๆก็ได
1: ้
0: นะครับล้วนแล้วแต่ในกรอบของกฎหมายกำหนดนะครับแต่โดยภาพลักษณ์ด้วยแบรนด์อันนี้มันอีกเป็นเรื่องหนึ่งเนา
1: ะ
0: เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าถามว่ามันจะมีแบรนด์ใหญ่ขนาดไหนที่จะแบ
1: บ
0: รับ

0: วหรือซื้อตัวกันได้เยอะขนาดนี้มีกี่เจ้า
1: ใช่มีไม่กี่เจ้ามีไม่กี่เจ้าใช่ครับผมก็รอเชียร์กันพรุ่งนี้เช้าเราเชียร์ผล
0: ไม่ว่าจะสถานะยังไงผมว่าน้องก็นั่งอยู่ในหัวใจคนไทยทั้งประเทศทั้งโลกแล้วครับจำนวนหนึ่งแล้วนะครับสิบเขาเรียกว่าสิบผู้แข่งขันเนี่ยเขาไม่ใช่ศัตรูไม่ได้เป็นอะไรกันนะพี่ล
1: า
0: คือมาถึงจุดนี้มันคือความสามารถ
1: เป็นความสามารถล้วน
0: ๆไม่ว่าใครจะได้ก็ต่างชื่นชมความสามารถของกันและกัน
1: ทุกคนอยู่หลังเวทีก็เป็นเพื่อนกันหมดเราจะเห็นภาพจากหลังเวทีกอดกันจับมือหรือว่าให้กำลังใจซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกว่าก็เป็นบรรยากาศที่ดีเป็นบรรยากาศที่ดี
0: น้องเนเน่นี่เขาชื่อจริงเลยน้องแพรวเหรอ
1: รู้สึกจะจำไม่ได้
0: น้องแพรวอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็พากันเรียกเนเน่
1: ก็เลยเรียกเนเน
0: ่เนเน่ครับผมเคยดูครับอ๋อนี่ไงน้องแพรวรัติการอำลอยขออนุญาตพูดชื่อจริงนามสกุลจริงน้อง
1: สักหน่อยนะ
0: ไม่งั้นเราจะเรียกแต่เนเน่ลอยย่อเนเน่ลอยย่อ
1: ดีใช่ใช่
0: น้องแพรวรัติการอำลอยนะครับสาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ต
1: เป็นอะไรที่แล้วอย่างคนที่กดให้เขาก็บอกเลยโอ้โหมาจากภูเก็ตชอบมากเป็นแหล่งเป็นเมืองที่ดีสุดในโลกโอ้โหก็เป็นการโปรโมทให้ประเทศใดประเทศไทยเราแบบนะ
0: ถ้าเกิดแบบเหมือนคนไทยที่ย้ายไปอยู่อเมริกาแบบได้ใบนู่นใบนี้แล้วอันนี้ก็มีสิทธิ์โหวตได้ใช่ไหมฮะ
1: ได้ครับได
0: ้
1: เพื่อนพี่หลายคนเลย
0: มีต้องโหวต
1: เขาบอกเขาคุยกับเพื่อนที่อเมริกาแล้วกระหน่ำเลยช่วยกระหน่ำหน่อย
0: เขาโหวตแบบใช้เงินซื้อพอยต์ไหมพี่รัก
1: ใช้เงินซื้อพอยต์ใช้เงินซื้อพอยต
0: ์
1: แล้วก
0: ็
1: โหวตเป็นเซตได้10 โหวต 30 โหวตอะไรเงี้ยก็โหวตกันไปเขาบอกเพื่อนไปแล้วบอกเขาบอกสามีด้วยนะให้ช่วยโหวตด้วยบอกญาติช่วยกันโหวตด้วย
0: อะไรไม่เกินกำลังแล้วพอช่วยได้ผมก็จะช่วยไปเลยครับ
1: ครับก็ช่วยกันอยู่ก็รู้สึกว่าจะช่วยกันอยู่คนไทยก็สามัคคีกันดีตอนนี
0: ้โอเคครับพี่รักเรื่องน้องแพรวประมาณนี
1: ้น้องแพรวครับผม
0: มาเอเชียนเกมกันหน่อยที่มีควันหลงอะไรบ้างไหมครับ
1: เอเชียนเกมดูสรุปเหรียญกันก่อน
0: สรุปเหรียญก
1: ็เป็นอะไรที่น่าดีใจนะคือถึงจบการแข่งขันวันนี้นะครับไทยเราตอนนี้อยู่อันดับ5ของตารางเหรียญ
0: 3วัน4วันแรก
1: โอ้โหไม่ธรรมดานึกถึงปีก่อนๆนี้บางที
0: จมนะ
1: รอจนวันสุดท้ายกว่าจะได้เหรียญวัน
0: เลื่อน
1: ได้ท้ายเราต้องเลื่อนไถกันลงมา
0: ก่อนอาจจะได้รอวิ่งกับมวยอะไร
1: อะไรเงี้ย
0: วิ่งอาจจะแพมๆมาบ้าง
1: วิ่งนี่โอ้โหยากเลย4 คูณ 100โอเค4 คูณ 100ก็รอมวยมียกน้ำหนักเทควันโดแต่ก่อนนี้อะไรตอนนี้เราอยู่อันดับ5นะครับมี4ทอง
0: มาแบบงงมาก
1: 1เงินแล้วก็1ทองแดงซึ่งไม่ธรรมดานะครับผมสีทองนี่ได้มาจากอะไรบ้างได้มาจากเทคบอล
0: เทคบอล
1: 3เหรียญ
0: ครับ
1: ที่ได้3เหรียญ
0: ผมเชื่อว่าแฟนกีฬาชาวไทยบางคนอาจจะยังไม่รู้จักเทคบอลด้วย
1: เทคบอลเนี่ยมันผสมมันเป็นกีฬาที่ลูกครึ่งระหว่าง
0: ตะกร้อง
1: กับเทเบิลเทนนิสใช่คือเอาลูกฟุตบอลมาเตะกันให้ตกบนโต๊ะเหมือน
0: ใช้ลูกบอลแทนลูกปิงปอง
1: ใช้ลูกบอลแทนลูกปิงปอง
0: ใช้เท้า
1: ใช้เท้าฟาดแทนเอาไม้ปิงปอง
0: ใช้ส่วนอื่นได้ไหมฮะ
1: ไม่ได้
0: ร่างกายแบบ
1: ไม่ได
0: ้นี่ที่ไม่ใช่มือฮะ
1: ไม่ได้
0: หัว
1: ไม่ได้
0: ได้ฮะ
1: ได้หัวได้หัวได
0: ้
1: หัวได้อกได้
0: ใช้ตะก้อใช้ตะก้อได้ฮะแบบแปะ
1: ห้ามแขนอย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ห้ามแขนห้ามส่วนที่เป็นแฮนด์ที่เรียกว่าแฮนด์บอลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เกินบ่าว
0: ครับมันจะฟาวใช้เขาเรียกก้นดึ๊ก
1: ก็ได้ได้อยู่นะแต่ไม่เห็นกติกาเขาสูบลมบอลให้มันนิ่มลงนิดนึงเพื่อแล้วก็มีจำกัดกติกาว่าถ้าคุณฟาดแล้วลูกเด้งออกนอก
0: รั้วที่เขากั้น
1: อ
0: ่ะ
1: เสียคะแนนนะ
0: อ๋อเหรอครับถือว่าเด้งแรงเกินไป
1: ถือว่าเด้งแรงเกินก็มา
0: เห็นเหมือนประมาณไอ้ป้ายที่เขาล้อมรอบไว้ค่ะเหมือน
1: คือเขาพยายามจำกัดอาวุธของตะกร้อไทยเรา
0: อ๋อมันจะหนักไป
1: ไม่งั้นเรารับกินอยู่คนเดียว
0: ข้างบนเนี่ยพี่มีไหม
1: ข้างบนก็น่าจะมี
0: โดยปกติถ้ามันเป็นโดมยิมบางทีแบบวอลเลย์ใช่ไหมพอตีไป
1: ถ้าขึ้นไปโดนหลอดไฟโดนอะไรก็ถือว่าฟาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเทคบอลก็สุดท้ายเราได้มา3เหรียญทองที่ได้3เหรียญทองเพราะว่าเขาจำกัดให้ลงแค่3
0: คือมันมีภาพข่าววันนั้นนะครับ ช่างภาพเนี่ยฟิลโฟโต้นะครับก็เป็นช่างภาพชาวไทยนี่แหละครับแกไปทำข่าวก็ไปเป็นทำข่าวกีฬาที่นั่นแล้วแกก็ถ่ายภาพของนักกีฬาเกาหลีคนหนึ่งมาดีใจมากคือดีใจแบบดีใจสุด
1: ๆเห็นข่าวใช
0: ่นักข่าวตรงนั้นเขาก็เลยบอกเอ้ยทำไมจะดีใจอะไรนะเขาก็เลยไปสืบค้นประวัติมาปรากฏว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยชาวเกาหลีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลแต่เล่นอยู่ในระดับประมาณลีก4แต่ความสามารถไปไม่ได้ไกล
1: ไปได้ไม่ไกลก็เล่นใจรักอย่างเดียว
0: ก็ออกมาทำงานประจำ
1: ครับ
0: แล้วก็จนมาเห็นกีฬาเทคบอลเนี่ยรู้สึกว่าสนุกก็เลยลาออกจากงานแล้วก็ไปเรียนที่ประเทศดั้งเดิมที่ฮังการี
1: นะคือเป็นต ้นกำเนิด
0: ของเอกบอลนะครับตัวแทนการที่จะสู้เราไม่ได้นะบอกว่า
1: สู้ไม่ได้
0: ดาวิโดบาซงบาซินที่ว่าลีลาแซมบ้านี่ก็ยังเอาเราไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็ไปเรียนรู้เนี่ยก็มีปัญหาอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายทั้งเรื่องสมาคมของตัวเอง
1: ในเกาหลีมันไม่มีหน่วยงานรองรับไม่มีสมาคมไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีที่ผู้ฝึกสอนแกก็ดิ้นรนไปหาเองอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ได้เรียนด้วยนะวิลา
1: สุดท้ายกลับมาได้เหรียญ
0: ใช
1: ่ก็ดีใจมาก
0: ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าทำไมเกาหลีคนนั้นได้ทำไมเราไม่ได้เขาจำกัดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเขาจำกัดลงได้สามประเภทเราก็ต้องเลือกเอาว่าจะลงสามประเภทไหน
0: ผมก็ยังอยากให้เทคบอลเนี่ยเข้าสู่สากลไปแข่งโอลิมปิกนะ
1: ก็
0: อาจจะหวานเจี๊ยบเลยนะพี่ลา
1: โอ้โหหวานเจี๊ยบเลยครับคือตอนนี้มีโอกาสจริงเพราะว่า
0: เป็นกีฬาทางยุโรป
1: มันใช่มันได้รับความนิยมในวงกว้าง
0: ม
1: ี
0: สมาคมแล้วก็มีทำงานในการทีมแชมป์โลก
1: ใช่ในขณะที่พูดจริงเราพยายามผลักดันเซปักตะกร้อมานานแล้วเนาะแต่ว่าเซปักตะกร้อเนี่ยยังไปไม่ถึงไหนนะยังไม่ได้รับความนิยม
0: มันดูลีลาจัดนะฮะผมว่า
1: คือมีคนพูดเหมือนกันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าไอวัฒนธรรมของกีฬาตัวนี้ที่มีการเยาะเย้ยกัน
0: มันไม่ให้เกียรติ
1: มันไม่ให้เกียรติกันมันผิดอะไรนะมันไม่สอดคล้องกับปรัชญาของการแข่งกีฬา
0: คือมันทำไม่ได้นะพี่รักหนึ่งคือมันทำไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่ทำไม่ได้หมายว่ามันทำไม่ได้นะที่ทั้งเกมคุณยอกย้อกันตลอดแล้วอยู่หลังเกมจะมาจับมือแล้วความรู้สึกมันหายไปมันทำไม่ได้
1: เ
0: นี่ย
1: มันเป็นไม่ได้จริง
0: ๆมันลบล้างสิ่งที่คุณทำมาตลอด30แต้มในแต่ละ15มันลบล้างกันไม่ได
1: ้
0: คุณเยอะเย้ยถากถามฉันมาตลอดเมื่อก่อนก็มีบ่อน้ำมันครับต้องมันวิ่งไป
1: ไปยืนหน้าเนี่ยไปยืนหน้าอย่างนี้ดูอย่างแบตเนี่ยเขายังบอกเขายังห้ามเลยนะว่าถ้า
0: จะไปเยียดใส่กันไม่ได้นะพี่ทัก
1: ไม่ได้คุณต้องหันหลังมาหาฝั่งตัวเองแล้วคุณเคย
0: ดูอย่างวอลเลย์เนี่ยชัดเจนเขาก็จะมากอดมาอะไรเขาจะไปเต้นก็เต้นของพวกเขาไม่ได้มีหันมาแบบ
1: ไม่ใช่ไปหัน
0: ลาบลิ้นตาใส่กันแต่ตะกร้อไม่ได้นะ
1: ตะกร้อนี่คือเรากลายเป็นคนบอกสิว่านี่คือสีสันของตะกร้อใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: มันทำให้มันไปไม่ไกลในระดับอินเตอร
0: ์เอาอย่าว่าแต่นักกีฬาเลยพี
1: ่ครับ
0: เอาแต่กองเชียร์ตะกร้อเรากับมาเลเซียมองกันได้ไหมแค่นี้ล่ะ
1: บรรยากาศเราก็สงครามบรรยากาศเราก็สงครามนะครับมันก็เลยยังไปไม่ถึงไหน
0: ครับแต่ถ้าเป็นการแข่งขันอย่างเช่นอะไรหลักแข่งขันในกีฬาพื้นเมืองพื้นบ้านที่รู้จักคานาคาตามันก็เป็นอันนั้นเป็นสีสันจริง
1: อันนั้นก็สีสันจริง
0: นะครับพี่รักผมเคยไปดูในไซต์ก่อสร้างอันนี้ต้องเรียนทุกฝั่งให้ทราบหน่อยเนื่องจากว่าผมไม่เป็นเด็กต่างจังหวัดตอนย้ายมาเรียนเนี่ยก็อยู่ห้องเช่าเนาะแต่ก็จะมีเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่เขามาทำงานตามไซต์ก่อสร้าง
1: ครับ
0: ก็จะอยู่ตามเพิงสังกะสีนะฮะไซต์ใหญ่ๆแล้วในไซต์เหล่านั้นเนี่ยจะอุดมไปด้วยเพื่อนๆชาวอาเซียน
1: ผู้ใช้แรงงาน
0: นะครับแล้วทุกประมาณวันเสาร์มันจะเป็นแมตช์ใหญ
1: ่ครับ
0: เขาก็จะล้อมวงตีนะ1รุม3 2รุม1 3รุม3แบบผมบอกเฮ้ยมันอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นเนี่ยบางทีได้1คนกับ3คน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้
0: ไอ้1คนชนะ
1: 1รุม3เลย
0: 1รุม3เหมือนเมื่อเห็นแล้วโอ้โหบรรยากาศแบบมันคือสุดยอดแล้วก็มีการแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแบบส่วนใหญ่ก็จะถอดเสื้อมันจะร้อนๆนะฮะแล้วก็ไฟสปอร์ตไลท์อะไรท่าฮะก็เล่นได้สนุกสนุกยังเป็นความรู้สึกที่โมเมนต์ที่ดูแล้วยังรู้สึก
1: อันนั้นคือความสนุกอันนี้ความสนุกแต่พอไปการแข่งขันในระดับชาติแล้วมันก็ไปอีกม
0: ุ
1: ม
0: นึง
1: มันไม่ใช่นะก็ทำให้ตะกร้อเรายังไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่เทคบอลไม่แน่ครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่อาจจะไปไกลถึงโอลิมปิกในไม่ช้านี้นะครับอันนั้นคือ3เหรียญทอง
0: ครับ
1: อีก1เหรียญทองเพิ่งได้มาวันนี้เองครับคือคาราเต
0: ้คาราเต้
1: ซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่คาดคิดนะว่าจะได้ทองจากคาราเต้คาราเต้เราหมอเป็นกีฬาต่อสู้จริงแต่เราก็ไม่ได้โด่งดัง ในระดับนานาชาติ
0: เราส่วนใหญ่จะเป็นเทควันโดมากกว่าใช่ไหมครับมวยมี2อย่าง
1: ใช่ครับนะครับส่วน1เหรียญเงินได้มาจากคาราเต้เหมือนกันเป็นคาราเต้หญิงนะครับเหรียญทองวันนี้ได้คาราเต้ชายนะครับ
0: ถือว่าสมาคมคาราเต้นี
1: ่ก็เรียกว่ามาแรง
0: ประสบความสำเร็จเลยนะ
1: ประสบความสำเร็จเลยเกินอาจจะต้องบอกว่าเกินเป้าด้วยเพราะคือเราไม่รู้ว่าแกตั้งเป้าไว้เท่า
0: ไหร่1เหรียญทองแดงพี่รัก
1: ส่วน1เหรียญทองแดงเนี่ยมาจากยกน้ำหนักหญิงยกน้ำหนักหญิงรุ่น53กิโลกรัมหญิงอันนี้ขออนุญาตเปิด
0: ถือว่าเสียดายมั้ยพี่รักถ้าพูดถึง
1: ถือว่าเสียดายเลย
0: ถ้าพูดถึงยกน้ำหนักผมว่ายังไงก็โหต้องนั่นแหละเฉียดทองนะครับ
1: คือน้องออยนะสุรจนาคำเบ้า
0: โอเคก็ขาประจำนะครับ
1: ขาประจำขาประจำไปแข่งหลาย
0: ๆ
1: ระดับแข่งขันเยอะนะครับเป็นยกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงน้องสุรจนาเนี่ยนะครับยกในเดี๋ยวขอเปิดคู่มือนิดนึงเนาะ
0: ครับ
1: พอดีคุยกับเพื่อนอยู
0: ่
1: นี่
0: ยกไป3ท่าเป็นไงบ้างครับ
1: ท่า snatch เนี่ยเรายกได้90 93แล้วก็95ยก3ครั้งผ่านทั้ง3ครั้งจบที่95กิโล

0: แต่ว่านำโด่งไปเลยคือเกาหลีเหนือ
1: ครับ
0: 3ครั้งเนี่ยยกจบไปที่99นำเราไป4โลนะ
1: ถ้าเจอทางโซนเกาหลีเหนือทางจีนก็ต้องให้เขาอ่ะ
0: แล้วส่วนจีนเนี่ยจีนยก94ผ่านแล้วเรียก97ยกไม่ผ่านครับ97ไม่ผ่าน2ครั้งจบท่าสแนชเนี่ยเราอยู่อันดับ2นะจีนแค่94เรา95ส่วนเกาหลีเหนือใน99
1: ยกครั้งที่3 99เลย
0: 99เลย
1: รวมเท่าไหร่พี
0: ่พอมาคลีนแอนด์เจิร์กเนี่ยเกาหลีเขาไป118 122แล้วก็124ปิดที่124
1: 3ครั้งทั้งผ่านหมดเลย
0: 3เขียวเลยนะครับส่วนจีนซึ่งในท่าสแนชเนี่ยตามหลังเราอยู่1กิโลเนี่ยนะครับพอคลีนเจอร์ครั้งแรกยก118ผ่าน
1: ครับ
0: ครั้งที่2ยก123ไม่ผ่านแต่ครั้งที่3ดันไป124แล้วยกผ่านพอยกผ่านปุ๊บของเรานะครับครั้งแรก115ผ่านครั้งที่2 119ผ่านครั้งที่3เนี่ยอันจริงถ้าเรายก124เนี่ยเราจะแซงจีนไปได้เหรียญเงินนะ
1: เราแค่เซฟใช่ไหมฮะ
0: เพราะว่าสแนชเรานำเขาอยู่1กิโลถ้าเรา124เท่าเขาเนี่ยเราก็ได้แล้วนะครับหรือถ้าจะยก125เนี่ยก็จะขึ้นไปวัดกับเกาหลีได
1: ้
0: เรานึกไงไม่รู้ไปเรียก127คร
1: ับ ก็เลยไม่เอา
0: แล้วยกไม่ผ่าน
1: กะจะเอาขาดไปเลย
0: กะจะไม่ขาดกลายเป็นไม่ผ่านเพราะไม่ผ่านเราเลยจบแค่119ครับ
1: โอ้โหเรียกโหลดไปตั้ง6กิโล8กิโลเลยนะ
0: ฮะใช่ครับก็เลยได้แค่ทองแดงแล้วที่น่าเจ็บใจกว่านั้นคือน้องก็ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนหลังบอกว่า127เนี่ยไม่เคยยกน้ำหนักนี้มาเลย
1: วางแผนผิด
0: แล้วก็ไม่ได้ซ้อมด้วยไม่เคยซ้อมยกน้ำหนักนี้เลยแต่ดันเรียกอันนี้เรียกว่าวางแผนผิดจริงวางแผนจริงเสียดายจริงคือไม่งั้นอย่างน้อยสุดถ้า124เนี่ยก็เอาเงินมาก่อน
1: ก็ยังติดเหรียญ
0: เอาเงินมาเท่ากับ
1: เงินไว้ก่อนนะ
0: เงินมาก่อนนี่กลายเป็นได้แค่ทองแดงเงินอัดฉีดจากรัฐบาลหายไปเยอะเลยนะครับ
1: น่าเสียดาย
0: ก็น่าเสียดายแต่ก็ยังได้เป็นเหรียญเงินมาไอ้โทษเหรียญทองแดงมา
1: ครับผม
0: นะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะ
1: มาดูยกน้ำหนักคนไทยอื่นๆพี่รัก
0: ครับผม
1: ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่เราเนี่ยน่าจะเขาเรียกอะไร
0: ได้
1: เรียนได้เยอะ
0: ได้เชียร์กันยาวไป
1: พรุ่งนี้นะครับรุ่น60กิโลกรัมนะคร
0: ับ
1: กลุ่ม A นะครับก็ฟ้างนะครับจ่าสิบตรีธีรพงศ์ศรีราชัยนะครับดีตีเองกับ
0: โอลิมปิก
1: ปารีสนะครับรุ่นแล้วก็รุ่น61กิโลกรัมชายจะขึ้นเวลา 11:30 นคร
0: ับผม
1: นะครับรุ่น65ชายนะครับปฐมพงษ์ทองสุข
0: ครับ
1: นะครับบ่าย3
0: ครับ
1: จะมีให้ดูกัน2รุ่นนะครับวันที่25ก็จะมีหญิงรุ่น57 61
0: ครับ
1: นะครับ26อุ้ยหลายวันเลยนะเดี๋ยวน่าจะคุยกันสัปดาห์หน้าได้นะครับมียกไปยันนู่นจนถึง29ครับมีให้ดูกันทุกวันเลย
0: ครับผม
1: ครับผมก็ติดตามชมติดตามเชียร์ด้วยนะครับก็คาดหวังว่ายกน้ำหนักไทยเน
0: ี่
1: ยน่าจะมีเหรียญติดมา
0: ครับผม
1: น่าเชียร์น่าเชียร์
0: น
1: ่
0: าเช
1: ีย
0: ร
1: ์แต่เมื่อกี้ดูเลขน้ำหนักแล้วก็ดูเสียดายนะ
0: เสียดาย
1: โหดไป8กิโลเลยพี่นะ
0: โอ้ใช่ไง
1: แล้วพอยิ่งมารู้ว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่เคยซ้อม
0: ไม่เคยซ้อมมาก่อนเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที
1: ่โคตรเอาสถิติของคนผิดคนมาหรือเปล
0: ่
1: า
0: จำผิดรุ่นหรืออะไรหรือเปล่านะอันนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคือถ้าไม่เคยซ้อมเนี่ยไม่ควรทำจริงๆนะครับเราควรจะทำอะไรที่เรามั่นใจว่าเราซ้อมมาได
1: ้
0: นะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นของเหรียญของไทยก็ถือว่าไม่เลวนะครับ
1: อีกสักหนึ่งรายการกีฬาไหมครับพี่รักในช่วงท้าย
0: ได้ครับผม
1: ครับ
0: ก็
1: มีวอลเลย์น่าจะคุยไปกันเยอะแล้วครับ
0: คุยกันไปเยอะละเอาแบดนิดนึง
1: ได้ครับ
0: แบดเนี่ยทีมหญิงของเรานะครับรอบแรกได้บ่ายมาลงตีรอบ2เลยคือรอบ8ทีมสุดท้ายดันจับสลากไปจับสายไปเจอจีนนะครับซึ่ง ก็ตอนนี้ทีมหญิงเราก็เรียกว่าดรอปลงมาพอสมควรเนาะก็เลยเสร็จจีนไป 3-0 นะครับก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไม่ได้เข้าถึงรอบ4นะครับแต่แบดชายถือว่าน่ายินดีนะครับเพราะว่ารอบแรกเราเจอมาเก๊าก็ตบมาเก๊าสบายรอบ8ทีมสุดท้ายเราเจอไต้หวันไต้หวันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เขามาแรงมากนะแบดชายเนี่ยเดียวมือหนึ่งเขาโจเทียนเฉินเนี่ย อายุมากนะแต่ว่าลีลาแกยังเหลือกินเนี่ยใครก็ล้มแกไม่ง่ายนะครับแล้วเดียว2เดียว3ตอนนี้แข็งแกร่งมากแล้วคู่1คู่2คือแข็งแกร่งหมดปรากฏว่าเดียว1ของเราเมื่อวานนี้เจ้าวิวกุลวุฒิมาเข็นฟอร์มชนะโจเทียนเฉินได้เก็บแต้มแรกมาก่อนพอเดียว2บอกว่าไต้หวันไม่ส่งลินชุนอี้ลงกลายเป็นส่งหวังเจียเฮาหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับเจอกับ EQ EQ พนิชพลธีรรัศกุลของเราเกมแรกเราชนะไปก่อนแต่เสร็จแล้วเราเจ็บหลังครับเลยต้องขอถอนตัวก็เลยแพ้ถือว่าแพ้ในมือนี้นะครับ ไต้หวันก็ตีเสมอเป็น1เท่านะแต่ว่าพอถึงคู่มือ1ของเราสามารถเค้นฟอร์มเอาชนะมาได้นะเจ้าโอโมกับทีนะครับพักพลทีรัศกุลกับพีรชัย

0: พัน
1: ครับ
0: ครับผมชนะคู่มือดีของไต้หวัน
1: ครับ
0: ลีเจฮุยกับหยางโปซวนนี่มือดีมากเลยไต้หวันมาแรงมากนะครับแล้วพอถึงคู่มือสองของเรานะครับเจ้าโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าซึ่งจริงๆเนี่ยปั้นมานานแล้วนะไม่ค่อยไปถึงไหนบอกว่าเค้นฟอร์มชนะคู่ไต้หวันได้อีกเล่นทำให้เราชนะไต้หวัน 3-1 เข้ามาถึงรอบ4ทีมสุดท้ายการถึงรอบ4ทีมสุดท้ายแปลว่าได้เหรียญทองแดงแน่ๆแล้วนะครับ
1: อ๋อการันตีเหรียญ
0: เพราะแบดไม่มีชิงทองแดงต่อให้คุณตกรอบรอง
1: มันมีทีมที่3
0: คุณก็ใช่
1: เหมือนมวยอย่าง
0: เ
1: งี้ย
0: เหมือนมวยคุณก็ยังได้เหรียญทองแดงแล้วเสร็จแล้วพอมาวันนี้รอบชิงเหรียญเงินเนี่ยเราเจออินโดปรากฏว่าพออีคิวเจ็บหลังนะครับลงเล่นไม่ได้เราก็ต้องดันเดี่ยว3มาเป็นเดี่ยว2แล้วเอาตัวสำรองมาเป็นเดี่ยว3
1: แต่อยู่ที่แผนนะใช่ไหมพี่รัก
0: ซึ่งอันเนี้ยเดี่ยวเราเนี่ยมันหวังได้แค่2คนคือวิวกับอีคิววิวเนี่ยชนะจอร์แดนคริสตี้ซึ่งคริสตี้ตอนนี้มือหนึ่งของโลกนะแต่วิวเราชนะได้ถือว่า
1: เค้นฟอร์ม
0: เอาชนะคริสตี้ได้แต่พอ
1: ออกนำไปก่อน 1-0
0: นำไปก่อน 1-0
1: ครับ
0: แต่พอคู่มือหนึ่งของเราไอ้เจ้าโอโม่กับพีคราวนี้เจอคู่ของ
1: อินโด
0: ไม่ไหวครับคืออินโดเนี่ยเรื่องชายคู่เขาปึกตลอดนะครับ
1: ของเธอว่องไวรวดเร็ว
0: ทั้งเร็วทั้งไวทั้งหนักทั้งเหนียวคือครบทุกอย่าง
1: เป็นหนึ่ง
0: เลยอีกต่างหาก
1: เป็นหนึ่งหนึ
0: ่งก็อินโดก็เก็บเป็น1-1ได้นะครับถึงเดียว2ซึ่งเราต้องส่งเดียว3ลงเนี่ยอันนี้คือนับแต้มให้อินโดไปเลยยอมรับว่าเป็นรองมากๆก็อินโดก็เก็บไป1แต้ม
1: ครับคือเหมือนใช้คอทิ้งนะฮะ
0: ไม่ได้ทิ้งหรอกคือมันสู้เขาไม่ได้จริงมันสู้เขาไม่ได้จริงแล้วพอถึงคู่2
1: ก็แพ้ไป 2-0 เลย
0: ก็แพ้ไป 2-0
1: ตอนนี้เป็นอินโดนํา 2-1
0: นํา 2-1 พอถึงคู่2เราก็เหมือนกันโอ๊ตกับทีมนะครับก็ต้านอินโดไม่ไหวเหมือนกันก็เสร็จไปอีกนะครับ ก็กลายเป็นว่าเราแพ้อินโด
1: 3-1
0: นะครับ
1: ก็ชนะจากวิวคนเดียว
0: ชนะจากวิวคนเดียวแต่ที่สำคัญคืออย่างน้อยสุดการเข้ามาถึงรอบรองนี้ทำให้ได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีนะก่อนหน้านี้เนี่ยยังเป็นรุ่นบุญศักดิ์พลสนะตีอยู่เลยบุญศักดิ์พลสนะสุดเขตประภากมล
1: เขาบอกว่าเป็นเอเชียนเกม2010ที่กวางโจว
0: ที่กวางโจอันนั้นเราเข้ามาถึงรอบรองเหมือนกันได้เหรียญได้
1: พูดนี่เราอายุเยอะเหมือนกันนะ
0: เพราะฉะนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเพราะผู้ชายเราเนี่ยตกต่ำมาพักใหญ่ไม่มีตัวดีๆมาพักใหญ่นะครับพองานนี้มาถึงได้เหรียญทองแดงก็ถือว่าน่าชื่นชมประสบความสำเร็จ
1: ยังมีรายการอื่นหรือประเภทอื่นไหมพี่รัก
0: ต่อไปก็เป็นประเภทบุคคลละ
1: ค
0: ืออันนี้เป็นประเภททีมนะครับประเภทบุคคลเนี่ยเขาให้ส่งได้ประเภทละ2มือของเราชายเดี่ยวเราก็ส่งวิวกับ EQ แต่ไม่รู้ EQ จะหายทันหรือเปล่าต้องรอตามอีกทีนึงนะครับหญิงเดียวเราก็ส่งน้องเมย์รัชนกกับน้องหมิวพรพวี
1: เห็นภาพน้องเมย์แวบๆไปนั่งเชียร์เพื่อนอยู่
0: ใช่ครับ
1: ก็ไปนั่งเชียร์เพื่อนร่วมนี่นะ
0: พูดถึงหญิงเดียวก็เลยมีประเด็นดราม่านิดนึงสิน้องพิง
1: ที่โดน
0: ตัวหน้าหวานพิชาม
1: นคือเป็นยังไงพี่รักเล่าให้ฟังเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยฮะ
0: อันนี้แปลกใจนิดนึงครับเพราะว่าคือสารกระตุ้นที่น้องถูกตรวจพบเนี่ยมันเป็นสารที่เรามองกันว่าเป็นยาขับปัสสาวะ
1: เป็นพวกยาทานู่นนี่นั่นนะ
0: แก้ปวดบอกว่าเป็นได้มาอาจจะได้มาจากยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบนะครับผมซึ่ง อันนี้สารภาพว่าพี่ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงถือเป็นยาโดปในกีฬาแบดมินตัน
1: ค
0: ือต้องบอกว่างี้ถ้าบอกว่าเป็นประเภทกีฬาที่ต้องมีการคุมน้ำหนักนะเช่นมวยที่แบ่งรุ่นเทควันโดแบ่งรุ่น หรือแม้แต่ยกน้ำหนักที่แบ่งรุ่นเนี่ยการทานยาขับปัสสาวะมันมีส่วนในการที่คุมน้ำหนักของเราเพราะนักกีฬาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธี
1: ว่าอ้วนวิ่งรีดน้ำหนัก
0: รีดน้ำไงรีดน้ำออกตอนซ้อมก็โอเคคุณจะกินเต็มที่คุณจะอะไรก็ตามคุมน้ำหนักพอประมาณแล้วพอใกล้ๆวันชั่งก็รีดน้ำออกการใช้ยาขับปัสสาวะเนี่ยมีส่วนในการคุมน้ำหนักอาจจะถือว่าเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู
1: ้
0: แต่ในแบดมินตันเนี่ยน้ำหนักมันไม่เกี่ยวไงคือเราก็จะเห็นนักแบดตัวตันๆท้วมๆอย่างอากาเนะเนี่ย
1: ยิ่งคุณใหญ่คุณช้าก็เป็นโทษต้องโทษตัวเองไปดี
0: ใช่หรือแม้แต่วิวแล้วเนี่ยตัวก็ตันๆแล้วก็ลงไปตีก็ตีจนเป็นเหรียญเงินโอลิมปิกจนเป็นมือหนึ่งของโลก
1: คือตอนนี้เนี่ย ITA หรือว่าองค์กรตรวจสารนานาชาติเนี่ยเขาสั่งโทษโดยการพักการแข่งขันชั่วคราว
0: ตอนนี้พักการแข่งขันชั่วคราว
1: หมายความว่าสามารถที่จะอุทธรณ์ได้ใช่ไหมครับ
0: ก็คืออย่างนี้ครับเวลาตรวจปัสสาวะเนี่ยเขาจะเก็บแซมเปิล2ชุดนะแซมเปิล A กับแซมเปิล B ตอนนี้ที่เจอคือตัวอย่าง A เพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอให้ตรวจตัวอย่าง B ก่อน
1: ระดับการตรวจต่างกันไหมพี่รับตรวจแบบผิวลึกละเอียดอะไรเงี้ยฮะ
0: ไม่ต่างครับตรวจ
1: ไม่ต่างหรอ
0: ตรวจน่าจะตรวจเหมือนกันนะ
1: ก็ยังไงก็เจอดีครับพ่อในกระบี
0: ่ก็ไม่แน่ไงคืออาจจะมีความผิดพลาดในตัวอย่าง
1: เอง
0: แล้วแม้ถ้าตรวจตัวอย่าง B ไม่เจอเราก็จะ รอด

0: รอดพ้นจากข้อกล่าวหา
1: ประเด็นน่ะมันคืออย่างนี้พี่รัก
0: ครับ
1: เขาก็คงไม่ได้เป็นใช้ครั้งแรกที่ใช้ยาตัวนี้หรอกแล้วทำไมที่ผ่านๆมาใช้แล้วมันไม่โดนอะไรเงี้ยมันก็คงมีเรื่องสงสัย
0: มันเป็นเรื่องของการสุ่มตรวจไง
1: ครับ
0: ครั้งก่อนๆอาจจะไม่ถูกตรวจไงน้องอาจจะไม่
1: ก็เลยไม่รู
0: ้ก็เลยไม่รู้
1: ประเด็นนี้เนี่ยมันอาจจะมีความต่างจากยกน้ำหนักนิดหนึ่งอะ
0: ครับ
1: ตอนยกน้ำหนักเนี่ยตอนนั้นโค้ชชาวจีนเราใช้ยาทา
0: สร้างกล้ามเนื้อ
1: ใครจะไปคิดว่านั่นมันจะเติมติดโดป
0: ซึ่
1: งต้องเรียนท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่เจตนาเลยนะ
0: ไม่ได้เจตนาใช่ครับ
1: แม้กระทั่งโค้ชเองเขาก็ไม่รู้ก็ข
0: า
1: ดทาทั่วไป
0: ครับผมใครความปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี
1: ้
0: นะแต่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับคือความเห็นของพี่ก็คือว่าจริงๆไอการประเภทจัดประเภทยาโดปเนี่ยมันควรจะมีแบ่งตามประเภทกีฬาคืออย่างเงี้ยอย่างที่บอกถ้าเป็นกีฬาที่มีการคุมน้ำหนักจะถือเป็นยาโดปเข้าใจ
1: ครับ
0: แต่กีฬาแบดเนี่ยมันไม่ได้คุมน้ำหนักไม่ได้อะไรเงี้ยก็มันไม่น่าจะถือกันเป็นยาโดปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกตอนนี้น้องก็ขอให้อุทธรณ์ขอให้ตรวจตัวอย่างดีนะครับถ้าไม่เจอก
1: ็
0: คลีนปลอดภัยนะคร
1: ับ ก็แข่งรายการนี้ต่อได้เลยเห็นว่ารอบต่อไปจะเริ่มที่25ผลจะออกตอนไหนฮะ
0: คืองี้ครับพอดีเราไม่ได้ส่งน้องในประเภทบุคคลเพราะฉะนั้นยังไงหน้าที่น้องในเอเชียนเกมเนี่ยจบแล้วพอประเภททีมเนี่ย
1: น้องไม่ได้ลงมาวอร์มอะไรหน่อย
0: เลยไม่ได้ลงเลย
1: เสียดาย
0: คือประเภททีมตอนนัดแรกเราก็ไม่ส่งชื่อน้องลงแล้วก็มาไม่ถึงเดียวมือสามพอมานัดจีนก็เสร็จไปตั้งแต่3 0แล้วไงก็มาไม่ถึงเดียวมือ3อีก
1: อุทธรณ์ไม่ผ่านน้องจะโดนโทษสูงสุดเท่าไหร่พี่ทัก
0: ก็อย่างต่ำก็น่าจะมี2ปีครับซึ่งก็
1: อนาคตหมดแล้วนะ
0: น่าเห็นใจเลย
1: ร่างกายนักกีฬา2ปีแบบนี้
0: 2ปีในวัยที่กำลังขึ้นแบบนี้นะครับก็เรียกว่าน่าเห็นใจน่าเห็นใจก็ต้องเอาใจช่วยเนาะว่าอย่าให้โดนอย่าให้อะไรเลยนะครับขอให้มีเป็นความผิดพลาดก็แล้วกัน
1: นี่ไงผมถึงบอกว่ามีแค่ข่าวน้องเน่เน่นี่นะครับที่ทำให้เรามีความสุข
0: ใช่ครับผม
1: โอ้โหนะครับ
0: คุณนัทฤบายอุตสาห์ถามมีว่าชกมวยผ่านเข้ารอบได้กี่รุ่นครับคุณหลวงลักฟันสองโอ้โหคุณหลวง
1: เริ่มทำงานแข่งขันยังพี่รักผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ไปแล้วนะครับมีรุ่น70เราแพ้ไปละ
1: ครับ
0: เราแพ้อินเดียไปแล้วเมื่อวานนี้รุ่น54มั้งเราชนะเติร์กเมนิสถานไปวันนี้มีอีกรุ่นนึงเราชนะบังกลาเทศได้นะครับก็ถือว่าไม่เลว
1: แต่มีแพ้บ้างไหมครับมีแต่ผ่าชนะเลย
0: เราแพ้อินเดียไปแล้วไงแล้วก็นี่วีรพลโดนนับก็แพ้ไปเหมือนกันแพ้จีน
1: เขาเป็นหลานสมจิตจงจอหอหรือว่าเขานามสกุล
0: เขาเป็นหลานสมจิตจงจอหอ
1: คือดูข่าวพลาดมาอย่างนี้พี่รักอ่ะถ้าคน
0: วีรพลหลานสมจิต
1: ถ้าเป็นเด็กอ่ะเด็กหน่อยอย่างผมไม่ได้ติดตามผมก็คงรายงานข่าวไปนะครับเนี่ยนักชกคนชาวไทยวีรพลหลานสมจิตคำถามนิดหน่อยเขาคือวีรพลจงจอหอ
0: วีรพลจงจอหอหลานของสมจิตจงจอหอ
1: คือบางทีเป็นแบบนักกีฬาอะไรเงี้ยผมว่าอยากอ่านชื่อเต็มนามสกุลเต็มเพื่อให้เกียรติ
0: เป็นเกียรติ
1: ให้เกียรติเขาด้วยนะ
0: คือเรามันเป็นตัวตนของเขาเนาะไม่จะต้องว่าเป็นน้องใครลูกใครหลานใครอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกต้องก็สรุปตอนนี้มวยเราเนี่ยชกไปแล้ว4รุ่นมวยชายนะครับชนะ2แพ้2คร
1: ับ
0: ก็เรียกว่าน่าเสียดายเพราะอย่างวีรพลก็ถือว่าเป็นมวยเก๋าของเราผ่านมาหลายเวทีก็น่าจะเป็นตัวความหวังของเราแต่ไปเสร็จจีนซะส่วนบรรจงซินซิริเมื่อวานนี้เนี่ยก็จริงๆก็เป็นความหวังของเราเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่ว่าก็ไปพลาดอินเดียพลาดแบบคนละชั้นเลยอันนี้พูดจริงๆนะครับแต่ก็ยังดีว่าเราชนะไป2คนกลางปีแล้วก็มีคนหนึ่งเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ละ
1: ครับผมก็ยังมีหลากหลายกีฬาให้ติดตามชม
0: ครับผม
1: และที่สำคัญฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยังไม่ต้องพูดถึงพ
0: ัก
1: ประมาณ3สัปดาห์
0: 3สัปดาห์เลย
1: นะครับเข้าสู่ช่วง FIFA Day
0: ก็จะเป็นเอเชียนคัพ
1: เอ
0: เชียนคัพของเราด้วยนะ FIFA เอเชียนคัพเหมือนกัน
1: เอเชียนคัพทำงานแข่งวันที่26
0: ก็
1: วันเดียวกันกับน้องอยู่23เลยนะครับก็ติดตามดูได้ทั้ง2
0: มีข่าวร้ายโจนาธานเข็มดีนะเอ็นเข่าไปเลยทั้งเอ็นหน้าเอ็นข้างทั้งหมอนรอง
1: นะครับอนาคตเซ็นเตอร์ตัวปึกๆของเรา
0: ลำบากครับอันนี้พูดตามตรงเลยหมอนรองฉีกนี่กลับมายากจริง
1: นะครับก่อนจะลากันไปนะครับพี่รักก็ต้องขอขอบคุณเครือข่ายองค์กรงดเหล้านะครับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับแล้วก็สสสนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาหน่อยไหมครับช่วงนี้
0: ก็สุดท้ายคุณนัทเลบายอุตสาห์บอกว่าช่วงท้ายมารอส่งพี่รักฟันศอกและพี่กุ้งริมเส้นเดินทางกลับบ้านขอบคุณมากคุณนัท
1: ครับ
0: ทายมาเยอะเลย
1: คาดว่าครั้งนอกผลจะไม่ตก
0: หวังว่าเช่นนั้นครับ
1: ครับผมแล้วกลับมาพบกับเราวันพุธหน้า
0: ครับ
1: สำหรับการนัดติ้งมาแล้ววันนี้กุ้งริมเส้นบอลไทย
0: รักฟันศอกครับ
1: ครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: นาติงมาแล้วโดยอาจารย์สุวัฒน์กลิ่นเกษรและทีมงาน
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์
9: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
12: ครบรถ จบทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
13: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูน
14: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
15: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
16: ้เคาะข่าวดังตามกระแส
17: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็งกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
16: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
17: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
16: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
17: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบสของจีน
16: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
18: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
19: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97
20: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
21: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชนค่ะ
22: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.
19: กีฬาพารวยรายการ Sport Talk Variety ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 2:30 น.ถึง 3:30 น.ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
23: กีฬาพารวย
24: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการ
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
0: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น. ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
1: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
2: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติม EPD มวลเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสัญชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
3: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

0: ากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
1: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21-23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทคิดแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
3: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
4: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sport Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าว

0: ภาคทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่หงิกถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
11: ยูโรลีกโฟกัส
12: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sport Station ครับค่ำคืนนี้เรา อยู่กันในช่วงยูโรลีกโฟกัส5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์วันจันทรคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมก็สัปดาห์นี้นะครับรวม

ัวครับของบรรดาผู้จัดการทีมหน้าใหม่แต่ว่าก็เป็นระดับบิ๊กเนมแหละนะตำนานตั้งแต่สมัยเป็นนักเตะกันนะครับเนเธอร์แลนด์ได้ทำการแต่งตั้งชาบี้เฮอร์นันเดสอดีตจอมทัพบาร์เซโลนากวาดแชมป์มาแล้วมากมายนะครับกับทางบาร์เซโลนานะแล้วก็เป็นยุคต้องบอกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของบาร์เซโลนากว่า10ปีเลยในช่วงที่เขาเป็นนักเตะบาร์ซ่านะครับได้ลงเล่นประสานงานกับอินิเอสต้าบูสเก้เมสซี่เนย์มาร์นะครับลุยซัวเรสเปโดเกลาปิเก้นะครับแล้วก็ดานิเอลเวสผู้สาประตูอย่างชื่ออะไรนะผมจำไม่ได้แล้ววิกตอร์เบาเดสนะครับก็คือระดับชุดตำนานตั้งแต่ช่วงประมาณยุค2000กว่าๆนะ2006 2007อะไรพวกนั้นนะครับเป็นยุคที่แบบว่าโอ้โหบาร์ซ่าเริ่มรุ่งเรืองมากๆการเข้ามาทำทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าสานต่อโดยทางตาต้านะครับแล้วก็ไปยังเออร์เนสโตบาเวเดแล้วใครต่อใครก่อนที่จะมาเปลี่ยนบอร์ดบริหารนะมาเป็นยุคของบอร์ดที่มันโอ้โหบอร์ดจริงๆอ่ะมาทำบาร์ซ่าเลเทก่อนหนี้ไว้เป็นระดับพันล้านแล้วก็สุดท้ายก็ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับว่าบาร์ซ่าสามารถเคลียร์ตัวเลขติดลบได้หมดแล้ว 100% หรือยังด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็เท่าที่ดูแล้วก็ซื้อแอนโทนีกอร์ดอนไป80กว่าล้านซื้อใครต่อใครเข้าไปร่วมทีมแล้วก็มีโปรเจกต์ในอนาคตอย่างข่าวล่าสุดก็คือให้ความสนใจในทางเอสเตวัลวิลเลียมนะครับปีกดาวรุ่งชาวบราซิเลียนของเชลซีในตลาดซัมเมอร์หน้าโดยคาดการณ์กันว่าค่าตัวที่บาร์ซ่าประเมินไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ130ล้านยูโรก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะบาร์ซ่าเห็นจำกัดจำเขี่ยโน่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายก็ไปซื้อกอร์ดอน80ล้าน80กว่าล้านปอนด์แล้วก็มีแผนว่าเดี๋ยวในซัมเมอร์หน้าจะสอยเอสเอวาวิลเลียมอีก130ล้านก็ยังงงๆอยู่นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเลขคุณเคลียร์ได้ชัดเจนแล้วหรือยังเพราะว่ามันก็ยังคงมีกระแสข่าวว่าต้องการที่จะลดค่าเหนื่อยนักเตะไม่สามารถซื้อแรดฟอร์ดได้อะไรต่ออะไรนะครับเนี่ยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าบาร์ซ่าจะทำได้ตามข่าวที่ออกมาหรือเปล่านะแล้วก็กลับมาที่ชาบี้เฮอร์นันเดสนะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาคุมทีมเนเธอร์แลนด์ชุดปัจจุบันนี้นะต้องมาดูว่าต้นกำเนิดโททัลฟุตบอลในยุคของโยฮันครัฟนะครับโททัลฟุตบอลเอาง่ายๆเลยสั้นๆง่ายๆคือบอลที่ทุกคนสามารถเล่นประสานกันได้มีการโรเตชันตำแหน่งกันแบบไหลลื่นกองหลังเติมกองกลางลงมาช่วยอุดแทนนะครับกองกลางดันปีกขูบเข้ามาช่วยงานกองกลางแล้วก็ทุกคนก็จะวิ่งประสานงานกันไล่ซ้อนไล่เปิดทางไล่หาช่องหาอะไรกันนะครับโททัลฟุตบอลเนี่ยทุกคนมันจะสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งในการชดเชยตำแหน่งที่ขาดหายไปได้ในการเล่นนะโททัลฟุตบอลจนมาถึง ยุคที่มันอัปเกรดขึ้นมาเป็นติกิตาก้านะครับก็คือในยุคของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านี่แหละที่มาสร้างแบบแผนวิธีการเล่นและปัจจุบันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานเบสิกของฟุตบอลสเปนต่อยอดไปจนถึงทีมชาติสเปนที่นำไปใช้อาจจะไม่ได้ว่าเป็นติกิตาก้าขนาดจ๋าๆแบบที่เป๊ปใช้นะครับแต่ว่ามันก็มีรากฐานมาจากตรงนี้แหละก็ชัดเจนแล้วว่าการประสบความสำเร็จของทีมชาติสเปนในช่วงต้นยุค2010เนี่ยนะเป็นแชมป์ยูโร2008เป็นแชมป์โลก2010เป็นแชมป์ยูโร2012 3ถ้วยเมเจอร์ใหญ่ๆในระดับทีมชาติสเปนทำมาได้ในช่วงต้นยุค2010จนมาถึงปัจจุบันนี้สเปนทำไปแล้ว2ถ้วยยูโร2024ฟุตบอลโลก2026และเดี๋ยวอีก2ปีข้างหน้า

0: ยูโร2008นะ2028นะครับต้องมาดูว่าสเปน จะทำได้เทียบเท่าหรือเปล่านะกลับมาที่ เนเธอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งก็เป็นเปิดตัวนัดแรกของชาบี้เฮอร์เนนเดสนะครับอย่างที่บอกไปต้นกำเนิดโททอลฟุตบอลแต่ปัจจุบันนี้โค้ชที่คุมทีมต้นกำเนิดชาติที่เป็นต้นกำเนิดของโททอลฟุตบอลเป็นโค้ชที่มีเบสิกพื้นฐานมาจากอิกิตาก้าก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่านักเตะในเนเธอร์แลนด์เนี่ยจะสามารถเล่นในระบบอิกิตาก้าได้ไหลลื่นมากขนาดไหนนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนเธอร์แลนด์ก็จะมีโททอลฟุตบอลเป็นแม่แบบเป็นพื้นฐานเบสิกของตั้งแต่ระดับเยาวชนของแต่ละสโมสรเลยที่ปลูกฝังกันมานะครับสเปนก็จะเป็นติกิตาก้าในยุคนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะผมว่าการประสานกันของสองสูตรสองตสองตำรับวิชามันน่าจะเข้ากันได้มันน่าจะเข้ากันได้แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์น่ะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่เลยนะตัวนักเตะเนี่ยพื้นฐานเบสิกค่อนข้างดีเลยล่ะแต่ละตัวนะครับดาเวนแบชคูปไมเนอร์จิจานี่เลนเดอร์นะครับอะไรพวกนี้เป็นแดนกลางที่เล่นลุกได้ดีเล่นรับได้เยี่ยมออกบอลได้แม่นนะคิลเลอร์พาสก็ทำได้นะครับในแนวรุกเนี่ยเอาจริงแล้วก็มันก็น่าเป็นห่วงอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าเหมือนในอดีตลอยมาคายอย่างลุสฟานนิสเตอร์ลอยนะครับหรือแม้กระทั่งน่าจะเป็นศูนย์หน้าคนสุดท้ายในนามทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีสุดแล้วก็คือโรบินฟานเปอร์ซีที่อะแดปตัวเองจากผู้เล่นริมเส้นมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วก็ทำได้ดีเลยนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มายุคของลุคเดยองก็มันก็ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าลุคเดยองเป็นศูนย์หน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ไว้ใจได้นะหรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าวอเตอร์ไอ้เจ้าอะไรนะวอลส์เวคฮอร์สนะครับก็เป็นศูนย์หน้าตัวเป้าธรรมชาติแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการจบสกอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังเทียบกับบรรดาตำนานไม่ได้นะหรือแม้กระทั่งอย่างเดนนิสเบิร์กแคมป์นะครับที่เป็นจอมทักษะลูกปฏิหารเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะเนเธอร์แลนด์ในยุคนี้นี่มันก็น่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงฟุตบอลมันเปลี่ยนแปลงการมีศูนย์หน้าตัวเป้ามันอาจจะไม่เหมาะกับแบบแผนฟุตบอลในปัจจุบันก็เลยจะเห็นว่านักเตะในปัจจุบันเนี้ยผู้เล่นในเกมรุกเนี่ยมันไม่ได้ใช้เป็นคำว่ากองหน้าโดยตรงสักเท่าไหร่ จะเป็นผู้เล่นริมเส้นฝั่งซ้ายฝั่งขวาที่จะหุบเข้ากลางมาแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะถนัดขวาตัดเข้ากลางซัดด้วยขวาฝั่งขวาก็จะถนัดซ้ายตัดเข้ากลางซัดด้วยซ้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เริ่มจากนั่นแหละพวกฟองเลเบลลี่พวกอาเยนล็อบเบนอะไรพวกนั้นนะที่เป็นคนที่ทำให้มันเห็นภาพชัดเจนว่าการที่ใช้ปีกสไตล์เนี้ยแล้วตัดเข้ากลางมายิงเนี่ยมันเป็นยังไงมันหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะแล้วก็รวมไปถึงการที่พาบาเยนกวาดแชมป์เยอะมากมายจนไปถึงขั้นได้เป็นแชมป์แชมเปี้ยนลีกจนได้นะครับในช่วงโควิดแหละนะ2020หรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดที่บาเยิร์นได้เป็นแชมป์เปี้ยนลีก ในยุคปัจจุบันก็ถ้าจะพูดถึงศูนย์หน้าตัวเป้าแบบธรรมชาติจ๋าๆเลยเนี่ยก็ต้องยกให้เป็นทางไบรอันบ็อบบี้นะครับที่ปัจจุบันอยู่กับทางซันเดอร์แลนด์แล้วก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีเลยแหละในการลงเล่นกับซันเดอร์แลนด์นะรูปร่างหนาตึบเลยนะเป็นโหรถสิบล้อเลยแหละถ้าวิ่งชาร์จก็ไปเต็มกองหลังทะเลทะล่าเข้าไปสกัดก็โดนชนกระจายเหมือนกันนะแล้วก็มีการที่อย่างกรณีของเมมฟิสเดปายก็เคยโดนจับไปเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้านะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบฟอร์เวิร์ดแบบเต็มตัวจะเป็นแบบไม่ใช่สไตรเกอร์ขนาดนั้นนะครับจะเป็นพวกประมาณอารมณ์ฟอลส์ไนน์ก็คือศูนย์หน้าตัวอิสระที่จะ โยกไปซ้ายได้โยกไปขวาได้ลงต่ำมาเล่นกับมารับบอลได้อะไรเงี้ยนะครับคอยวิ่งตัวฟรีที่ไม่ได้ยืนตั้งหลักจังก้ารอจบสกอร์ขนาดนั้นแล้วก็ที่ฮอตที่สุดนะเวลานี้กับโรม่าก็คือดอนเยลมาเล่นนั่นเองนะก็ต้องดูว่าด้วยความเป็นชาบี้เนี่ยด้วยความสุดสำเร็จของทีมชาติสเปนที่ได้แชมป์3ถ้วยในช่วงต้นยุคปี2010อย่างที่ผมบอกไปเนี่ยศูนย์หน้าที่เขาใช้ก็ไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวเป้านะครับมีการนำเชสฟาเบกาสไปเล่นเป็นฟอลส์ไนน์อะไรอย่างนี้นะแล้วก็ปัจจุบันอย่างที่บอกครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะที่ถือว่าคุณภาพดีเลยนะการไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้ามันน่าเสียดายตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าไปเทียบกับในอดีตเนี่ยเขาผลิตศูนย์หน้าดีๆมา เยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งมาโกแฟนบาสเทนเนี่ยที่เป็นตำนานเนี่ยพลายกระซิบและฉายาที่คนไทยตั้งให้นะครับพลายกระซิบเนี่ยมาโกแฟนบาสเทนเนี่ยก็เป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่ดีมากๆเลยนะผมถึงได้บอกครับว่าด้วยคุณภาพของนักเตะเนเธอร์แลนด์เนี่ยบวกกับสไตล์การคุมทีมของชาบี้เนี่ยแล้วก็ด้วยความที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าก็จริงแต่ว่านักเตะในแนวรุกแต่ละคนเนี่ยมันสามารถเล่นได้แล้วก็ผมเชื่อว่าชาบี้น่าจะนำสูตรสำเร็จคือการใช้ตำแหน่ง False Nine เนี่ยมาใช้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะคนที่กักโปก็เล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแบบ False Nine ได้นะครับนัดแรกเปิดตัวของชาบี้เฮอร์นันเดสต้องดวลกับผมกำลังคิดคำอยู่ว่าถ้าจะใช้ว่าเขาเป็นปรมาจารย์ระดับอ๋องระดับคุณซื้อแบบขั้นครูเลยก็น่าจะได้แล้วเหมือนกันนะนั่นก็คือเจอร์เก้นคล็อปครับเจอร์เก้นคล็อปปัจจุบันก็รับงานทีมชาติเยอรมันแล้วก็สิ่งที่ผมประทับใจมากๆเลยนะนั่นก็คือการที่มีการประกาศข่าวออกมาว่าเจอร์เก้นคล็อปเลือกใช้ทางเตอร์สเตเกนเป็นมือหนึ่งทีมชาติเยอรมันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใช้ยาวเลยหรือเปล่าแต่ผมก็อยากจะให้เขาใช้ยาวๆเลยนะเพราะว่าถ้ายังคงจะบี้ตะบันใช้มาเนลไนเออร์ต่อไปเนี่ยมันก็จะเป็นการปิดโอกาสการหาตัวเลือกใหม่ๆในระยะยาวสำหรับทีมชาติเยอรมันนะครับเพราะอย่าลืมว่ามาเนลไนเออร์40แล้วนะสภาพร่างกายก็ไม่ได้ฟิตเต็มร้อยเหมือนสมัยก่อนมีอาการเจ็บรบกวนอยู่ตลอดแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยมาเนลไนเออร์ถ้าพูดถึงความเก่าการอ่านจังหวะการอะไรต่างๆเนี่ยเขายังเต็มแม็กเต็มร้อยอยู่นะครับแต่สิ่งที่มันหดหายลงไปคือการตอบสนองร่างกายมันเริ่มเฉื่อยมันเริ่มชาลงเรื่อยๆถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยสมองคิดแล้วว่าเดี๋ยวต้องพุ่งไปขวาตัวก็จะไปขวาทันทียืดแขนไปปัดได้ทันทีแต่ปัจจุบันเนี่ยสมองคิดแล้วบอลมันจะพุ่งมาทางซ้ายเว้ยเราต้องพุ่งไปทางซ้ายนะแต่กว่าที่สมองจะสั่งการไปถึงตัวได้เนี่ยมันกลายว่าทุกอย่างมันหน่วงไปเสี้ยววิก็เรียบร้อยก็เป็นประตูกันไปนะครับการตัดสินใจเลือกเตอร์สเตเกนขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเนี่ยเอาจริงผมต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะช้าไปหน่อยนะสำหรับเตอร์สเตเกนนะครับเพราะว่าเขาก็รอตำแหน่งนี้มาก็โหรวมๆ10ปีแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่เตอร์สเตเกนย้ายไปอยู่กับบาร์ซ่าแรกๆเลยนะครับตอนอายุ20กว่าเนี่ยก็รอเฝ้ารอโอกาสมาตลอดแต่เยอรมันก็ยังคงนะยังคงที่จะนอยเออร์มาตลอดรวมๆ20ปีได้นะที่ใช้งานนอยเออร์นะครับจนบางทีก็แอบรู้สึกว่าDFB เนี่ย เขาสมาพันธ์ฟุตบอลเยอรมันนะครับเขาต้านกระแสอิทธิพลจากบาเยิร์นไม่ได้เหรอบางทีก็มีแอบคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าโอเคแหละอย่างตัวอื่นของบาเยิร์นเนี่ยฟิลิปลามนะครับโทมัสมุลเลอร์อะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ไอ้เจ้าโจชัวคิมมิทอะไรเงี้ยการที่จะเลือกนักเตะพวกนี้เข้ามาติดทีมชาติโดยมาจากสังกัดบาเยิร์นมิวนิกมันเป็นเรื่องที่โอเคเราเข้าใจได้เพราะว่ามันอยู่ในทีมใหญ่มันฟอร์มดีมันกวาดแชมป์ทุกอย่างเนี่ยแต่บางครั้งมันก็แอบคิดว่าในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยมันก็ไนเออร์38แล้วนะเริ่มเจ็บเริ่มป่วยแล้วนะทำไมถึงไม่ให้โอกาสเตอร์สเตเกนสักทีทำไมถึงไม่ให้โอกาส ไอ้เจ้าอเล็กซานดราโนเบิลสักทีนะครับอะไรเงี้ยนะจะเป็นโค้ชคนไหนก็แล้วแต่ก็ยังคงเป็นนอยเออร์นอยเออร์เข้าใจได้ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยความเก่าประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็ต้องยกให้นอยเออร์แล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรถ้าจะใช้นอยเออร์แต่มันก็แค่แอบรู้สึกในใจนะครับว่ามันก็ควรถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนผ่านได้แล้วไหมนะยังคงจะใช้อีกเหรออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเจอร์เก้นคล็อปก็ตัดสินใจที่จะไม่เรียกนอยเออร์แล้วใช้เป็นมาร์กอังเดเตอร์สเตเกนนะครับเป็นมือหนึ่งแล้วก็ต้องรอดูนะว่าจะสามารถยึดมือหนึ่งทีมชาติได้หรือเปล่านะครับสำหรับเตอร์สเตเกนเพราะอย่างที่ผมบอกมันยังมีอเล็กซานดรานูเบิลนะครับที่ก็ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ไปอยู่กับโมนาโกแล้วก็กลับมาอยู่ในเยอรมันเนี่ยกับถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกนะครับสตุตการ์ดเนี่ยที่ทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดแล้วปัจจุบันก็ย้ายไปอยู่กับเบซิกตัสแล้วก็ เบซิกตัสปัจจุบันก็อยู่เป็นอันดับสองของตารางซูเปอร์ลีกตุรกีด้วยนะแล้วยังรวมไปถึงเนี่ยบรรดาดาวรุ่งในตำแหน่งลูกสามประตูคนอื่นๆเนี่ยโจนาสเออร์บิกนี่ก็จากสังกัดบาเยิร์นนะครับฟินดามเน่นนี่ก็มาจากทางอัลส์บวร์กรวมไปถึงตัวใหม่ ที่โดนเรียกติดมานะครับผู้สาประตูวัย24ปีจากไอทักแฟรงเฟิร์ตโนอาอาตูโบลูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเชื้อสายแอฟริกันนะเนี่ยก็จะเป็นพวก บรรดาผู้สาประตูหน้าใหม่ๆหวังว่านะหวังว่าจะเป็นยุคใหม่ของเยอรมันภายใต้สังกัดของคล็อปส่วนในพวกแนวรับนะครับก็นำทีมโดยหน้าเดิมๆแหละชโลเทอร์เบกโจนาธานคานะครับแอนตอนอะไรพวกนี้นะที่เป็นหน้าเก่าๆแต่ก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับมาลิกทิวก็ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนาธาเนียลบราวน์นะครับในพวกแผงรับนะเดวิดลอมนะครับก็ต้องรอดูนะว่าเจอร์เก้นคล็อปเข้ามาคุมเยอรมันแล้วเนี่ยจะมาในสไตล์ของเขาเรียกว่าอะไรนะเมทัลหรือเปล่านะเมทัลหรือเปล่านะครับแล้วก็เจอร์เก้นเพสซิ่งแล้วก็เป็นสไตล์ฟุตบอลแบบแนวเมทัลคือลุยๆบุ้มบูอย่างนั้นนะส่วนแดนหน้าเยอรมันก็อารมณ์เดียวกันกับเนเธอร์แลนด์เลยนะครับปัจจุบันนี้ไม่สามารถผลิตศูนย์หน้าที่เราเห็นชื่อแล้วว้าวได้เลยนะใช้ใครฮาแบบเป็นศูนย์หน้ามันไม่ใช่ศูนย์หน้าตัวธรรมชาติใครฮาแบบตอนที่ระเบิดฟอร์มกับเลเวอร์คูเซ่นเขาก็ระเบิดฟอร์มมากับสมัยเป็นดาวรุ่งก็เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็มีช่วงปีสองปีท้ายนี่แหละก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางเชลซี เขาก็เล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าฟอลส์ไนน์กับเลเวอร์คูเซ่นก็ต้องบอกว่าตอนอยู่กับเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนับสนุนให้คายฮาเวิร์ตทำประตูได้เป็นกอบเป็นกำแต่พอย้ายไปอยู่กับเชลซีแล้วมันก็ชัดเจนนะครับว่าคายฮาเวิร์ตซ์พอไปเล่นเป็นศูนย์หน้าก็ไม่ตอบโจทย์พอไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกก็ไม่ตอบโจทย์ดันต่ําลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางก็ยังทําไม่ได้นะครับจนไปอยู่กับอาร์เซนอลที่พูดมาในช่วง2-3ปีแรกทําไม่ได้เลย แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันไปถูกชะโลมไปอะไรกับมิเกลอาร์เตต้ามากมายขนาดนั้นนะจะดีจะร้ายยังไงสุดท้ายคายฮาเวิร์ตซ์ก็ได้ลงเป็นศูนย์หน้าให้กับอาร์เซนอลจนจวบปัจจุบันนี้นะครับผลงานการทำประตูก็10นัด2ประตู3ประตูไม่เกินนั้นนะครับก็ยังตะบี้ตะบันใช้อยู่ผมถึงได้เคยตั้งคำถามว่าหรือว่าอาร์เตต้าเป็นโค้ชที่เก่งในการวางระบบวิธีการเล่นเหนียวแน่นรัดกุมแต่ไม่เก่งเรื่องการใช้ศูนย์หน้าให้เป็นประโยชน์ในการผลิตสกอร์ในการสร้างสรรค์เกมรุกอะไรต่างๆเนี่ยเพราะจะดูได้ในหลายๆครั้งนะครับถ้าไม่ได้ประตูจากเซตพีชแล้วเนี่ยจังหวะโอเพนเพลย์อะไรต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปอร์เซ็นต์การได้ประตูจากจังหวะแบบเนี้ยมันค่อนข้างน้อยมากนะคือการสร้างสรรค์เกมรุกการแอสซิสต์การเปิดเข้ากลางการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันถ้าเทียบกับ ปอร์เซ็นต์การลุ้นได้ประตูจากลูกเซตพีซเนี่ยลูกเซตพีซดูจะแข็งแกร่งกว่ามากๆนะสำหรับอาร์เซนอลแล้วก็นัดแรกนะครับเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมันในFIFA Nation League น่าสนใจเลยครับจะแข่งกันในค่ำคืนวันศุกร์ที่25นะครับเวลาตีหนึ่งขอไปใช่นะตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับค่ำคืนวันศุกร์นะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมนีนะครับคู่นี้นี่น่าสนใจมากๆเลยแล้วก็ต่อมานะครับที่เหลือก็จะมีค่ำคืนวันพฤหัสก็เป็นอันดอร่าเจอกับมาลตาอันนี้ก็คู่เล็กๆนะในเนชั่นลีกนะครับในนู่นเลยในลีกดีเลยลีกล่างสุดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยค่ำคืนวันศุกร์แหละตีหนึ่งสี่สิบห้าจะเป็นลิคเทนสไตน์นะครับเจอกับลิทัวเนียส่วนในค่ำคืนวันศุกร์ในชั้นลีกเอเนี่ยก็ยังมีนอร์เวย์ เจอกับเดนมาร์กนะครับไม่รู้ว่าจะพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่านะวัดคมกันไปเลยระหว่างเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับศูนย์หน้าตัวสำคัญของนอร์เวย์วัดกันกับทางไอ้เจ้าหนุ่มลัสมุสฮอยลุนนะครับศูนย์หน้าเดนมาร์กนะซึ่งเอาจริงมันก็วัดจะไม่ได้หรอกคนนึงนี่ยิงกระจุยกระจายคนนึงก็สามารถดีสี่วันไข้นะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นทีมชาติในกลุ่มโซนสแกนดิเนเวียนมาชนกันเองนะไวกิ้งชนไวกิ้งนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ไวกิ้งในอดีตนะนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์สวีเดนอะไรพวกนั้นนะครับที่มีเชื้อสายไวกิ้งแต่ดั้งเดิมเลยเมื่อเป็นร้อยๆปีที่แล้วนะแล้วก็ยังมีโปรตุเกสนะครับในยุคใหม่ของโค้ชใหม่โปรตุเกสโค้ชคนปัจจุบันก็คือผมจำชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะแต่เป็นกุนซือเก่าเลยครับก็เป็นทางโค้ชโปรตุเกสคนปัจจุบันนี้อ้าวทำไมไม่โชว์ชื่อล่ะขออภัยโค้ชโปรตุเกสคนปัจจุบันนะครับก็จะเป็นทางฮอเก้เคสุดนะครับฮอเก้เคสุดอย่างที่บอกว่าเป็นโค้ชเก่าประสบการณ์ประจนภัยไปแล้วเรียกได้ว่าแทบจะทั่วทุกทวีปเลยมั้งที่เขาไปรับงานนะครับฮอเก้เคสุดนะเคยคุมเบนฟิก้าเคยคุมทีมในถ้าจำไม่ผิดรู้สึกแกก็เคยไปคุมทีมในซาอุดิอาระเบียด้วยหรือเปล่านะฮอเก้เคสุดนะครับแล้วก็มาคุมทีมชาติในรอบนี้นะเนี่ยเบนฟิก้าบาร์ก้าอัลฮิลาลนั่นแหละที่บอกเคยไปในบราซิลกับฟามิงโกนะครับไปในตุรกีกับเฟเดบาเช่เนี่ยจะไปประจนภัยถ้าเป็นทุกทวีปแล้วนะครับปัจจุบันโอ้โห72ปีแล้วเหมือนกันนะฮอเก้เคซุสเห็นหน้าตาแกมานานแล้วแหละก็ประกาศชัดเจนนะครับว่ายังมีคริสเตียโนโรนัลโดอยู่ในแผนการทำทีมนะสำหรับฮอเก้เคซุสนะครับแล้วก็ได้เรียกคริสเตียโนโรนัลโดมาติดทีมชาติชุดนี้ด้วยก็ยังคงไว้วางใจศูนย์หน้าวัย41ปีคนนี้นะครับส่วนสไตล์การทำทีมอะไรต่างๆเนี่ยต้องไปรอดูเลยครับว่าแกจะพาโปรตุเกสเนี่ยกลับมาฟอร์มกระฉูดได้อีกครั้งหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าพูดถึงโปรตุเกสแล้วมันก็ตัวเดิมๆครับมันไม่ค่อยมีอะไรหน้าใหม่ๆมาเลยนะโนโนตาวาเลสนะครับวันนี้ก็เป็นอดีตดาวรุ่งที่เคยไปอยู่กับอาร์เซนอลแล้วก็แจ้งเกิดไม่ได้นะสุดท้ายปัจจุบันก็มาอยู่กับทางลาซิโอดิเอโกดาโลก็ยังคงเป็นตัวหลักในทีมชาติโปรตุเกสเหมือนเดิมนะเจ้าคันเซโลนะครับลูเบนดิอาสกอนชาโลอิกนาซิโอนะเลนาโตเวกาพูดถึงเลนาโตเวกานี่ต้องบอกว่าไปอยู่กับเบียร์แล้วก็ถือว่าทำงานทำผลงานได้ดีเลยนะครับตอนอยู่กับเชลซีโดนจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายแล้วไม่รู้สึกไม่แฮปปี้กับสไตล์การเล่นที่โดนจับไปเล่นเป็นแบ็คซ้ายเจ้าตัวต้องการอยากจะเล่นเป็นซินเตอร์แบ็คก็เลยขอประกาศกับทางสโมสรขอย้ายทีมแล้วสุดท้ายก็ได้ย้ายออกมาแล้วก็ได้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กสมใจอยากนะครับสำหรับเรเนโตเวก้าแล้วก็ต้องถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะ การลงเล่นกับบีเรอัลนะครับแล้วก็ในแดนกลางนี่ก็สามประสานนะครับก็จะเป็นลูเบนเนเบสเจ้าเนเวสนะครับแล้วก็วิตินยาเนี่ยเป็นสามประสานนะแล้วก็มีพวกตัวเก๋าอย่างบูโน่แฟนนัสแบนาโดซิลวาอะไรพวกนี้นะครับเป็นจอมทัพในแนวรุกก็อ่ะราเฟลเลอัลจะมาแจ้งเกิดในยุคของฮอเก้คิสุดได้ไหมต้องมารอดูนะครับเจ้าเฟลิกคริสเตียโนโรนัลโดเปโดเนโตกอนซาโลลามอสนะฟรานซิสโกตินเกานะครับแล้วก็รวมไปถึงฟรานซิสโกคอนเซซาคือเป็นตัวทักษะดีตัวแบบโอ้โหประชากลากเลื้อยกันทั้งนั้นเลยนะสำหรับแนวรุกของโปรตุเกสนะครับก็สมกับฉายาที่เคยปัจจุบันก็น่าจะเรียกอยู่แล้วมั้งแซมบ้าแห่งยุโรปนะครับสำหรับโปรตุเกสเนี่ยประเดิมนัดแรกก็จะได้เจอกับเวลส์ถามว่าหนักไหมก็ไม่หนักนะครับก็ต้องรอดูนะว่าฮอกเก้เคซุสจะพาโปรตุเกสเอาชนะเวลส์เปิดหัวเนชั่นลีกได้ไหมนะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงมีเซอร์เบียกับกรีซด้วยนะในเวลา1:45ค่ำคืนวันศุกร์นะครับส่วนในเนชั่นลีกลีกบีมีอีก2คู่ที่แข่งกันในค่ำคืนวันศุกร์1:45ออสเตรียเจอกับอิสราเอลแล้วก็โคโซโวเจอกับไอร์แลนด์ในลีกบีอีก1คู่นะครับจะไปแข่งกันช่วงวันศุกร์เวลา5 ทุ่มจอร์เจียเจอกับไอร์แลนด์เหนือนะแล้วก็ยังมีในลีกซีนะครับอีก1คู่เวลา5 ทุ่มของค่ำคืนวันศุกร์อาร์เมเนียเจอกับลัตเวียนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับเปิดหัวเนชั่นลีกของฤดูกาลนี้นะส่วนตัดไปที่ค่ำคืนวันเสาร์เวลา1:45นะครับก็เป็นการเปิดตัวโค้ชใหม่นะของอิตาลีนะครับโรแบร์โตมันชินี่นะก็เป็นการกลับมารับงานทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเคยพาทีมชาติอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรได้นะในปี2020นะถ้าจำไม่ผิดนะครับปี2020ก็พาอิตาลีเป็นแชมป์ยูโรได้นะโอ้โหเปิดมาดูรายชื่อผู้เล่นอิตาลีแล้วก็เจ็บกะระนาวเลยเหมือนกันนะสำหรับตัวทีมชาตินะครับแต่เชื่อว่าด้วยฝีมือของโรเบโตมันชินี่แล้วเนี่ยเขารู้ดีอยู่แล้วว่าพื้นฐานนักเตะอิตาเลียนแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็หลายๆคนนี่ก็ผ่านมือเขามาก่อนนะครับแล้วก็แม้ว่าในตอนที่เขาได้แชมป์ยูโรเนี่ยอิตาลีนะเวลานั้นก็ถือว่ามีศูนย์หน้าตัวเป้าที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้แผงฤทธิ์อะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบรรดาตัวรุกริมเส้นนะครับเฟเดริโกเคียซ่าไอ้เจ้าอะไรนะที่เคยอยู่อินซินเย่นะครับอินซินเย่อย่างเงี้ยนะพวกนั้นที่เป็นตัวริมเส้นนะครับทำผลงานได้ดีเลยในยูโรครั้งนั้นนะแล้วก็ถูไถกันไปเรื่อยจนสุดท้ายก็ได้เป็นแชมป์ยูโรจนได้กลับมารอบนี้ก็หวังว่านะหวังว่าอิตาลีจะกลับมาเป็นทีมที่น่าเกรงขามอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเจอกับทีมชาติเบลเยียมเบลเยียมนี่ก็ปัจจุบันโค้ชก็ยังคงเป็นรูดี้กาเซียนะเบลเยียมนี่ก็ต้องบอกว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าสำหรับโค้ชอย่างรูดี้กาเซียเนี่ยแกเป็นโค้ชเก๋าประสบการณ์นะครับไม่ต่างกันกับทางฮอกเก้เคซุสของโปรตุเกสเลยรูดี้กาเซียนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ก็ผจญภัยไปรับงานแทบจะทุกทวีปในโลกแล้วเหมือนกันนะสำหรับโค้ชชาวฝรั่งเศสวัย62ปีคนนี้นะครับเคยไปแทบจะทั่วยุโรปแล้วแหละแล้วก็เคยไปรับงานในซาอุดีอาระเบียกับอัลนัสเซอร์มาปีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ปัจจุบันมารับงานเบลเยียมคือรูดี้กาเซียเนี่ยเขาเป็นโค้ชที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นโค้ชที่ไม่ได้การันตีแชมป์อะไรขนาดนั้นนะคือถ้าถามว่าคุมทีมให้เอาตัวรอดถูไถลุ้นพื้นที่ยุโรปอะไรเงี้ยแกทำได้นะครับแกทำได้แต่ว่าถ้าจะถึงขั้นแบบว่าลุ้นเข้าไปรอบลึก หรือว่าลุ้นแชมป์อะไรเงี้ยผมว่าแกยังคงไม่ถึงขั้นนั้นนะก็ยังแปลกใจอยู่ว่าทำไมเบลเยียมถึงเลือกตัดสินใจแต่งตั้งรูดี้กาเซียมาเป็นโค้ชทีมชาตินะครับก็อ่ะก็เป็นคู่มือให้กับมันชินี่แหละในการกลับมาประเดิมงานคุมทีมชาติอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นนัดเป็นนัดเปิดตัวด้วยของโรเบโต้มันชินี่กับการคุมทีมชาติอิตาลีนั่นเองนะส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นการเปิดตัวโค้ชใหม่ระดับตำนานเช่นกันครับในค่ำคืนวันเสาร์เวลา1:45ทุรกีจะพบกับฝรั่งเศสแน่นอนแหละฝรั่งเศสผมว่าก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วก็คือการแต่งตั้งซีเนดีนซีดานเข้ามารับงานนะครับส่วนทุรกีนี่ก็ยังคงไว้วางใจใช้งานของวิเซนโซมอนเตลล่าอยู่นั่นเองนะแม้ว่าผลงานในฟุตบอลโลกจะไม่เป็นตะเรื่องเลยต้องใช้คำนี้จริงๆนะสำหรับทีมชาติทุรกีนะครับทั้งที่ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยทุรกีทำผลงานได้ดีมากๆทำผลงานได้แบบจนหลายคนคาดหวังว่าฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยทุรกีน่าจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้แต่ไปมาเละเทะเละแบบโอ้โหไม่เป็นตะเรื่องเลยนะครับอาดากือแลคีแนนยูดิสอะไรพวกนี้นะเล่นไม่ออกเลยไอ้พวกดาวรุ่งเพชรงดงามของทุรกีเนี่ยนะครับก็มามีนัดสุดท้ายที่เก็บ3แต้มได้ปลอบใจก่อนจะตกรอบบินกลับบ้านนั่นเองสำหรับเธอซินดินซีดานนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกับการที่เขาว่างงานมา4ปี5ปีเนี่ยมันจะทำให้วิชามันตามกับยุคสมัยทันหรือเปล่านะครับแต่มันก็ต้องยอมรับว่าซีดีนซีดานก็ประกาศกล้าวมาโดยตลอดนะหลังจากลงตำแหน่งจากการเป็นผู้จัดการทีมเรอัลมาดริดเนี่ยน่าจะปี2020หรือเปล่านะครับประมาณนั้นแหละนะว่าเป้าหมายต่อไปของเขาคือการขึ้นคุมทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็ประกาศมาโดยตลอดว่าต้องการจะคุมฝรั่งเศสต้องการจะคุมฝรั่งเศสแล้วก็เฝ้ารอคอยมาอย่างอดทนก็คิดว่านะระหว่างช่วง4ปี5ปี6ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยซีดานน่าจะทำข้อมูลเก็บข้อมูลทำการบ้านมาดีเลยแหละว่าถ้าถึงวันที่เขาได้ขึ้นมารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาจะมี11ผู้เล่นในใจแล้วหรือยังใครบ้างที่จะอยู่ในชุดซึ่งมันเป็นนักเตะในยุคสมัยนี้ในช่วงเวลาตอนเขารับงานเนี่ยแหละนะครับผมว่าเขาก็ได้ทำการบ้านมาในระดับหนึ่งแล้วแหละนะเดี๋ยวรอดูนะครับประเดิมนัดแรกก็บุกไปเยือนทุรกีเลยถามว่างานง่ายไหมผมมองว่าก็ไม่ใช่งานยากแต่ทุรกีเล่นในบ้านอย่าลืมนะครับว่าการบุกไปเยือนไม่ว่าจะในระดับสโมสรหรือว่าในนามทีมชาติเนี่ยยังไงทุรกีก็คือทุรกีแฟนบอลอหังการขวัญข่มขวัญคู่ต่อสู้ได้สุดๆไปเลยนะนัดนี้ก็น่าจะเป็นงานยากเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสแต่ว่าเชื่อว่าด้วยความเก่าทั้งในระดับผู้จัดการทีมแล้วก็ตัวนักเตะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเอาอยู่น่าจะรับมือได้อยู่นะครับแต่จะถึงขั้นบุกไปถล่มทุรกี5-0 6-0อะไรขนาดนั้นไหมถ้ามันลงล็อกผมว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ผมให้เต็มที่ก็เฉือนเฉือนชนะประเดิมสนามอาจจะไม่ได้สวยหรูมากแต่ก็ประเดิมได้ชัยชนะแล้วกันนะสำหรับซีดานในการคุมฝรั่งเศสนอกจากนั้นนะครับในค่ำคืนวันเสาร์นี้ก็จะมีเนชั่นลีก B แข่งกันในเวลา1:45 3คู่ด้วยกันฮังการีเจอกับยูเครนโปแลนด์เจอกับบอสเนียแล้วก็สวีเดนเจอกับโรมาเนียนะครับแล้วก็ยังมีในลีก C มอนเตเนโกเจอกับไซปรัสต่อมาเป็นคู่หัวค่ำนะครับของคืนวันเสาร์เวลา2 ทุ่มสโลเวเนียเจอกับสกอตแลนด์นะครับเป็นลีก B นะแล้วก็กับคาซัคสถานไอซ์แลนด์เจอกับเอสโตเนียแล้วก็ซานมาริโนเจอกับฟินแลนด์ต่อมาก็จะเป็นในช่วงค่ำคืนวันอาทิตย์บ้างนะครับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ก็ออกสตาร์ทกันตั้งแต่2 ทุ่มเลยลิทัวเนียเจอกับอาเซอร์ไบจานในลีก B แล้วก็ยิบราลต้านะครับเจอกับอันดอร่าในเวลา5 ทุ่มแล้วก็ในลีกเอครับเวลา5 ทุ่มจะมี2 คู่ด้วยกันของค่ำคืนวันอาทิตย์นะก็จะเป็นเดนมาร์กเจอกับเวลส์แล้วก็เซอร์เบียเจอกับเนเธอร์แลนด์ในลีกบีค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา5 ทุ่มก็จะเป็นออสเตรียเจอกับโคโซโวส่วนคู่ดึกค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเริ่มจากในลีกซีอัลเบเนียเจอกับเบลารุสสโลวาเกียเจอกับมอลโดวาในลีกเอนะครับก็จะเป็นเช็กปัจจุบันเขาก็จะเรียกกันว่าเช็กเคียนะครับเช็กเคียเจอกับโครเอเชียแล้วก็คู่ไฮไลท์สำคัญครับตี1:45ค่ำคืนวันอาทิตย์อังกฤษจะพบกับสเปนสเปนก็มีการประกาศข่าวออกมาแล้วว่าได้ทำการต่อสัญญากับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้โค้ชคนที่ต้องบอกว่า ไม่น่าเชื่อว่าจะพาทีมชาติสเปนประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้นะครับก็ทางเดลาฟูเอนเต้ก็เข้ามารับงานแล้วก็สามารถพาสเปนเป็นแชมป์ยูโร2024แชมป์โลก2026อย่างที่บอกครับถ้าจะให้เทียบเท่ากับยุคของชาบีเฮนันเดสก็คือยูโรรอบหน้า2028สเปนต้องเป็นแชมป์ยูโรให้ได้เพื่อเทียบเท่ากับชุดตำนานชุดนั้นนะในช่วงต้นปี2010นะครับแล้วก็ป้ายต่อไปก็คือฟุตบอลโลก2030เพราะว่าเดลาฟูเอนเต้เนี่ยต่อสัญญาไปถึงปี2032นั่นหมายความว่าสเปนก็น่าจะคาดการณ์ว่าก็น่าจะใช้เดลาฟูเอนเต้ยาวๆไปถึงจนฟุตบอลโลกรอบหน้าเลยแหละนะครับแล้วก็ถ้านับเวลานั่นหมายความว่า4 ปีด้วยกันนะต่อจากนี้นะครับช่วงระยะเวลา4 ปีเนี่ยเดลาฟูเอนเต้จะมีนักเตะที่เป็นชุดกลุ่มดาวรุ่งณเวลานี้เนี่ย4 ปีข้างหน้าจะสามารถพัฒนาฝีเท้ายกระดับตัวเองขึ้นไปได้ไม่มากขนาดไหนนะบูบาชีเปดีกาบีนะครับลามินยัมมาเปอร์มินโลเปสอะไรพวกเนี้ย5 ประสานจากบาซ่าเนี่ยที่อยู่ในช่วงอายุ10 กว่าถึง20ต้นๆเนี่ยพอไปถึงณเวลานั้นอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้พวกยามาคูบาชีก็จะไปที่20ต้นๆเปดีกาบีแฟนเจ้าเฟอร์มินโลเปสก็จะไปที่20กลางๆกันแล้วนะครับน่าจะเก๋าประสบการณ์สุดๆไปเลยล่ะนะก็จะต้องบุกไปเยือนเวมบรีนะครับสำหรับทีมชาติสเปน FIFA Ranking อันดับ1เลยนะก็สมควรแล้วครับเพราะได้ใช้ได้ทั้งแชมป์ยูโรแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดมาด้วยก็ปัจจุบันก็สเปนขึ้นไปเป็นที่1แล้วนะโทมัสทูเคิลนะครับก็ล่าสุดก็มีการประกาศข่าวออกมานะว่าจะอดใช้งาน5ซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษที่ทำการถอนตัวออกไปมาคัสแรชฟอร์ดท็อบบี้ไมนูนะครับ2นักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ประกาศถอนตัวออกไปโคพาเมอร์นะครับดาวเด่นจากเชลซีประกาศถอนตัวออกไปแล้วก็รวมไปถึงติโน่ลิวาเมนโตนะครับแบ็กฝีเท้าดีเลยปัจจุบันน่าจะยังไม่พ้นคำว่าดาวรุ่งสักเท่าไหร่นะสำหรับติโน่ลิวาเมนโตนะครับก็อดีตดาวรุ่งจากเชลซีนี่แหละที่ย้ายไปประกาศสัปดาห์อยู่กับนิวคาสเซิลนะครับก็ประกาศถอนตัวออกไปแล้วก็คนสุดท้ายครับหัวใจสำคัญในแดนกลางของทีมชาติอังกฤษดีแคนไรส์ก็ประกาศถอนตัวออกไปจากทีมชาติอังกฤษชุดนี้นะแล้วก็มีการเรียกตัวนักเตะเข้ามาเสริม2คนนะครับก็จะเป็นทางไอ้เจ้าเจมส์การ์ดเนอร์จากเอเวอร์ตันแล้วก็รวมไปถึงมอร์แกนกิฟไรท์นะครับมิดฟิลด์จอมทัพจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ที่จะโดนเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมนะ2คนด้วยกันสำหรับอังกฤษนี่ก็แม้ว่าครั้งล่าสุดพวกเขาจะถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับเข้าไปถึงรอบลึกๆแล้วก็จบได้เป็นอันดับ3ของฟุตบอลโลก2026นะอย่างที่เคยพูดไว้ครับก่อนเตะฟุตบอลโลกว่าถ้าพวกเขาตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มหรือว่าจะรอบ32ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่โทมัสทูเคิลจะโดนปลดแต่ถ้าทูเคิลพาไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายขึ้นไปได้เนี่ย มีโอกาสสูงมากที่ทูเคิลจะได้ทำงานต่อแล้วก็กลายว่าทูเคิลดันพาไปจบอันดับ3ฟุตบอลโลกได้ใช่อย่างนั้นก็สำหรับแฟนบอลอังกฤษทั้งไทยและนอกนะครับก็ต้องจำใจยอมทนต่อไปนะกับการที่มีทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่มากมายนะการมีทูเคิลสไตล์ฟุตบอลเดี๋ยวแน่นรัดกุมนะครับแต่แค่ว่าบางครั้งมันก็จะรู้สึกน่าเบื่อน่ารำคาญรู้สึกหงุดหงิดขัดใจกับสไตล์ที่แบบพี่จะอุดไปถึงไหนพี่จะเน้นชัวร์ไปถึงไหนพี่จะรับรออะไรวะรอเขายิงก่อนแล้วค่อยมาฮึดเหรอแล้วบางทีดูฟุตบอลทีมชาติอังกฤษในยุคของทูเคิลแล้วมันก็ทำให้รู้สึกแบบนั้นนะครับแต่ก็นี่แหละอย่างที่เคยคุยกันมาโดยตลอดอะฟุตบอลสมัยนี้มันเป็นฟุตบอลแท็กติกที่แบบสร้างความอึดอัดมากกว่าความรื่นรมในการรับชมนะครับประตูก็ถ้ามันไม่มาจริงๆอ่ะลูกเดียวก็หืดขึ้นคอแล้วแหละในแต่ละแมตช์ทุกวันนี้นะก็ยังคงนำด้วยดาวเด่นนะครับเอเลียตแอนเดอร์สันจูดเบลลิงแฮมแฮร์รี่เคนบุกโยซาก้านะแล้วก็แอนโทนีกอร์ดอนก็น่าจะเรียกว่าเป็นดาวเด่นได้แล้วแหละนะครับหน้าใหม่ๆก็มีลีโอเอ็นกูโมฮานะครับโดมินิกคาเวิร์ตเลวินที่โดนเรียกติดมาเพราะว่าคาเวิร์ตเลวินตอนนี้ทำผลงานได้ดีมากๆกับลีดส์ยูไนเต็ดมอร์แกนโรเจอร์นะครับก็ไประเบิดฟอร์มอยู่กับทางเชลซีนอกนั้นก็จาร์ล็อตเบนเวตนะครับก็ที่ทำผลงานได้ดีกับเอเวอร์ตันณเวลานี้นะลูอิสฮอลแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่ตอนนี้เนื้อหอมสุดๆเลยนิโก้โอเลลี่ก็ยังอยู่นะครับก็น่าจะเป็น2คนนี้แหละที่น่าจะต้องไปแย่งกันว่าใครจะได้ลงเล่นในแดนซ้ายให้กับทางทีมชาติอังกฤษแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆครับที่รอบนี้นะเรียกเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็พอเข้าใจได้แหละครับเพราะว่ามันคือเนชั่นลีกมันไม่ได้ว่ามีผลอะไรมากมายกับการไปเล่นยูโรนะครับหรือว่าไปเล่นฟุตบอลโลกอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าไอ้ถ้วยพวกนั้นเนี่ยมันมีรอบคัดเลือกต่างหากอยู่แล้วส่วนใครที่จะมาเน้นผลจากฟุตบอลเนชั่นลีกเนี่ยก็คือพวกบรรดาทีมเล็กๆที่ต้องการคาดหวังจะได้โควต้าไปเตะเพลย์ออฟในการหาทีมไปเล่นยูโรหาทีมไปเล่นฟุตบอลโลกอะไรพวกนั้นนะครับก็จะมาเน้นเต็มที่กับเนชั่นลีกเพราะว่าคือน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าถ้าจะไปเล่นในรอบคัดเลือกแล้วหวังติด2ทีมของหัวตารางเนี่ยมันยากมากเพราะฉะนั้นก็สู้มาทำผลงานให้เต็มที่เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ดีกว่าในเนชั่นลีกนะครับก็เปลี่ยนจากแมตช์กระชับมิตรในช่วง FIFA Day สมัยก่อนมาเป็นเนชั่นลีกเท่านั้นเองนะก็จะเป็นช่วงที่หลายๆทีมก็มีโอกาสได้เรียกตัวใหม่ๆเข้ามารองทีมนะครับก็นี่แหละอังกฤษรอบนี้ก็เรียกตัวบรรดาดาวรุ่งหลายคนเลยมาใช้งานรวมไปถึงไอ้พวกดาวที่เกือบจะดับก็โดนเรียกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษหลังจากเจอกับสเปนแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต้องไปเยือนเช็กเกียนะครับไปเยือนกรุงปรากไปเยือนโครเอเชียอันนี้ก็โอ้โหไม่รู้ว่าคู่รักคู่แค้นอะไรกันขนาดนั้นนะต้องมาดวลกันในเนชั่นลีกอีกนะครับแล้วก็มีไปเยือนขออภัยก่อนที่จะปิด FIFA Day รอบนี้นะก็เล่นในบ้านนะครับเจอกับเช็กเกียอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเตะ FIFA Day กันอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยเดือนพฤศจิกายนสำหรับ FIFA Day ครั้งนี้นะครับจะเป็นควบรวม2เดือนเลยจะยิงยาวเลยประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะครับก็ได้ดูเกมทีมชาติกันหนำใจเลยส่วนใครที่รอดูฟุตบอลเกมลีกก็อดใจรอหน่อยนะครับประมาณ2อาทิตย์เดี๋ยวก็ได้กลับมาแข่งขันฟุตบอลลีกกันอีกครั้งนึงแล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคิว FIFA Day ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะประเดิมสนามกันนะครับก็อย่างที่บอกฝรั่งเศสในยุคของซีดานจะหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรต้องรอชมเนเธอร์แลนด์ในยุคของชาบี้เฮอร์นันเดสจะออกมาเป็นโทโทฟุตบอลหรือว่าจะออกมาเป็นทิกิตาก้าวิญญาณสเปนเข้าสิงเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอชมอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ประเดิมสนามได้สุดเดือดเลยสำหรับเนเธอร์แลนด์ก็คือการเจอกับเยอรมันของเจอร์เก้นครอปต้องมาดูว่าการรับงานทีมชาติเนี่ย เจอร์เก้นคล็อปยังคงเก๋าอยู่ไหมยังคงเป็นเฮฟวี่เมทัลอยู่หรือเปล่าเจอร์เก้นเพสซิ่งจะนำมาใช้กับทีมชาติเยอรมันและดุดันได้เท่ากับตอนที่เขาคุมลิเวอร์พูลหรือว่าดอร์ทมุนด์ไหมนะครับอันนี้ก็ต้องมารอชมกันนะสำหรับนัดเปิดหัวซึ่งต้องบอกว่าเป็นการประเดิมนัดแรกที่น่าสนุกมากๆนะติกิตาก้าจะชนกับเกอร์เก้นเพรสซิ่งย้อนรำลึกไปถึงยุคพรีเมียร์ลีกติกิตาก้าลิเวอร์พูลชนกับขออภัยเจอร์เก้นเพรสซิ่งของลิเวอร์พูลชนกับติกิตาก้าของเป๊ปของทางแมนซิตี้นะครับแต่รอบนี้ก็เปลี่ยนจากเป๊ปมาเป็นชาบี้เฮอร์นันเดสกับเนเธอร์แลนด์เท่านั้นเองแล้วก็เจอร์เก้นคล็อปป์ก็มาเป็นทีมชาติเยอรมันนะครับก็รอชมกันว่าบรรดาโค้ชโอ้โหบิ๊กเนมพวกนี้จะทำผลงานในทีมชาติได้ดีแค่ไหนแล้วก็ป้ายต่อไปของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยจะโดดไปรับงานทีมชาติเลยหรือเปล่าแล้วจะเป็นทีมชาติไหนที่ได้ตัวเขาไปทำทีมนะรอกันนะครับในอนาคตเราน่าจะได้เห็นกันว่าเขาจะเป็นคุมทีมไหนนั่นเองนะอ่ะดูจากเวลาแล้วครับสำหรับคืนนี้นะครับยูโรลีกโฟกัสต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: ยูโรลีกโฟกัสสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพโดยผมยุทธนาจิตจรุงและทีมงานยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

วันนี้จะเทศเรื่องกรรมให้ฟังคนไม่ค่อยจะคิดถึงกรรมคิดก็คิดไม่ละเอียดทีท่วนเพื่อนเผินเห็นว่าเวลาตายด้วยประการต่างๆอุปาทิเวเหตุเกิดขึ้นยังเรียกว่ากรรมของบุคคลคนนั้นแท้ที่จริงนั้นกรรมมันยังลึกซึ้งกว่าไปกว่านั้นอีกอย่างเช่นว่าสเพสตารทะสัมปติโตมาริกัจฉันตุสเพสตากรรมัสกากรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณายังกัมมังคริสันติกัณยานังวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสันติอย่างนี้เป็นต้นคนเราถ้ามันมีกรรมก็ไม่เกิดมันมีกรรมยังค่อยเกิดขั้นหมดกรรมหมดเวรเลยกันหมดเรื่องกันถึงพระนิพพานเลยตอนนี้มันมีกรรมอยู่นั่นแหละยังค่อยมาเกิดเป็นคนมาเป็นสัตว์สาราสิ่งทุกประการที่เกิดมานั้นล้วนแต่กรรมทั้งนั้นแหละสเพทตากรัฏฐาสัมปติโตมวิกัจฉันตุเราจะขับเราทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้นทำกรรมดีกรรมชั่วก็ต้องรับกรรมนั้นที่เราทำไม่ใช่คนอื่นทำให้ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเราทำเองเราได้เองอันนี้เป็นการตายตัวอยู่ในนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกไหวไปไม่ได้กรรมทากรรมสกาเราทำกรรมทายาทากรรมที่เราทำแล้วเราต้องรับเป็นทายาทคือว่าเป็นรับผลกรรมนั่นเองกรรมโยนิเรามีกรรมเป็นกำเนิดคือให้เกิดมาเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์ที่เกิดมาเรียกว่ากรรมกรรมพันธุกรรมปฏิสรณาเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมปฏิสรณาเราต้องอาศัยกรรมคนเราเกิดขึ้นมาต้องอาศัยกรรมเดี๋ยวนี้ก็ต้องอาศัยกรรมอยู่คือการกระทำนั่นเองเรียกว่ากรรมเราทำดีทำชั่วก็คือเราเกิดมาต้องทำไม่ทำอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกับท่อนไม้ท่อนฟืนนี่ไม่ได้คนไม่ทำกรรมอะไรเรียกว่าคนตายมีจิตวิญญาณเข้าครองแล้วต้องมีกรรมทุกคนเรียกว่ากรรมปฏิสรณาทำกรรมดีก็เรานั่นแหละคนก็ไอ้ทำชั่วก็เรานั่นแหละทำยังกมังกริสันติเราจะทำกรรมอันใดไว้ขั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำกรรมอันใดไว้ให้เลือกเอาดีหรือชั่วให้เลือกเอาถ้าเห็นว่ากรรมชั่วทุจริตเป็นผลให้ขวางให้เกิดทุกข์แล้วก็เว้นเสียกรรมดีเป็นเหตุให้เกิดสุขนำมาซึ่งความสุขแล้วก็ประกอบด้วยความดีอันนั้นแต่ก็ยังเป็นกรรมอยู่นั่นแหละประกอบทั้งดีและชั่วเป็นกรรมทั้งสองอย่างน่าจะไปพ้นจากกรรมได้ยังไงเราอาศัยกรรมเช่นนี้แล้วเห็นชัดเจนด้วยตนเองว่ามีใครทำให้หรอกแล้วเกิดมาต้องพึ่งกรรม
อยู่ทุกวันนี้ก็ทั้งพฤติกรรมคือทำดีทำชั่วเราก็ต้องได้รับกรรมนั้นต่อไปอีกไม่มีที่สิ้นที่สุดสงสารนี้จังว่ายืดยาวนานแสนนานที่สุดที่จะพ้นจากกรรมได้ยากเกือบจะมองไม่เห็นลิบหลีก็เลยกรรมเราทำทุกคนที่ทำอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ของเหลือวิสัยที่คนเราจะทำให้พ้นจากกรรมได้ด้วยการประกอบคุณงามความดีอันเป็นโลกุตระธรรมพระธรรมทั้งหลายทั้งเป็นโลกิยะในโลกุตระพระองค์ไม่ได้ผูกขาดใครทำก็ได้ถ้าตั้งใจทำพระองค์ชี้ทางให้เฉยที่เป็นโลกิยะโลกุตระพระองค์ชี้ทางให้เฉยพระองค์ไม่ได้ผูกขาดคนไม่เชื่อกรรมหลงในกรรมของตนและของคนอื่นในโลกอันนี้จึงได้พากันเหิมตื่นเต้นด้วยพิธีต่างๆข่าวเล่าลือเอือกเกลือกเฮฮาทางโน่นทางนี่อะไรต่างๆตื่นเต้นกันไปหมดบางทีก็อาจารย์นั่นอาจารย์นี่แก้กรรมแก้เวรได้โอ้โหตายแล้วใครจะไปแก้ได้เนาะเป็นอาชีพของเขาต่างหากแก้กรรมแก้เวรนั้นมันต้องมียกขายกครูอย่างน้อยทั้ง40 50บาทขึ้นไปมันก็รวยได้สิมันแก้กรรมได้งั้นน่ะแล้วแก้ได้ยังไงล่ะในคนที่เดือดตายด้วยกันทั้งหมดฉะนั้นเดือดกรรมมันน่ะเดือดตายเนี่ยรูปเหรียญอาจารย์นั่นอาจารย์นี่ดีวิเศษวิโสอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันต่างๆยิงไม่ออกแทงไม่เข้าตีไม่แตกอะไรต่างตื่นเต้นกันทั้งเป็นร้อยเป็นพันก็ซื้อกันบางทีรูปพระพุทธรูปนั่งในโบสถ์ดีๆเอาไปเป็นเครื่องคงกระพันไปบนไปเส้นสวงคนไม่มีลูกไม่เจ้าไม่มีลูกไม่หลานไปบนบานศาลเจ้าเอาพระพุทธรูปมาละอะไรท่านจะมีท่านจะรู้จะเห็นอะไรกันความตื่นเต้นความนิยมนับถือคือไม่เชื่อกรรมเยอะของกรรมนั่นเองบางคนทำไมจึงต้องได้ลูกได้หลานบางคนยังต้องอยู่คงกระพันพ้นอันตรายได้เป็นบางข้างมาเขาอันนั้นก็เป็นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากความศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะกำลังใจของคุณนั้นต่างหากเชื่อแล้วก็กำลังใจมันแน่วแน่ลงไปมันก็เป็นได้บางครั้งไม่ใช่เป็นทั่วไปขอโชคขอลาภก็เหมือนกันถ้าขอได้งั้นคนทั้งหลายก็ไม่ต้องทำมาให้กินแล้วไปขอโชคขอลาภรวยด้วยกันหมดทุกคนนั่นแหละขอแล้วก็ลองดูสิงั้นตนไม่ทำจะได้ดีจะมีโชคมีลาภมาจากไหนความที่ขอโชคขอลาภนั้นด้วยกำลังใจนั่นแหละขยันหมั่นเพียรเขามันก็เลยบังเอิญให้เกิดให้มีให้ได้ให้รุ่งให้รวยเป็นเท่านั้นน่ะพระพุทธรูปไม่ใช่ของมีวิญญาณเป็นโลหะอันหนึ่งต่างหาก
รูปเหรียญก็เป็นโลหะหนึ่งต่างหากจะไปศักดิ์สิทธิ์วิเศษอะไรกันมันจะมาอธิบายนักหนาอธิบายจนขี้เกียจอธิบายไม่เข้าใจทั้งเรื่องทั้งหลายแล้วนี่ถือรูปถือคุณอย่าไปถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ถือคุณนั่นน่ะตลอดเวลามีคุณประโยชน์ตลอดเวลาคุณอย่างนี้พระพุทธรูปอย่างนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้ารูปอย่างนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราเอานับถือคุณของท่านแล้วทำดีอยู่ตลอดเวลาเห็นคุณนั้นเห็นรูปนั้นแล้วก็ไม่กล้าทำความชั่วคุณท่านทำความดีอย่างนี้ท่านยังได้เป็นอย่างนี้ยังได้เป็นรูปอย่างนี้แล้วเราก็ทำความดีเมื่อเราทำความชั่วแล้วก็ระลึกถึงคุณถึงนั้นถึงรูปนั้นแล้วก็ละชั่วอันนั้นไม่มีเสื่อมตลอดเวลาเลยทำคนดีความดีตลอดเวลาเลยแต่จะให้อยู่คงกระพันไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆไม่ใช่ให้เข้าใจโดยในนี้แหละอธิบายให้ฟังมาโดยเข้าให้เข้าใจโดยในนี้เถอะพอรูปพออาจารย์องค์นี้เก่งถือรูปถึงศักดิ์สิทธิ์พออาจารย์นั่นรูปอาจารย์นั่นผู้ใดก็ถือศักดิ์สิทธิ์ก็ลองคิดดูว่าคนชั่วก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นคนดีก็ถือรูปอาจารย์องค์นั้นต่างคนต่างอ้างอาจารย์องค์เดียวกันเข้าบากเข้าห่ำหันกันฆ่าฟันดันแทงกันด้วยประการต่างอันเดียวนี้มันโลกวุ่นวายนี่ก็เพราะถืออาจารย์องค์เดียวกันนั่นแหละดื่มสุรายาเมาเข้าไปแล้วเลยปวดอ้างเอารูปอาจารย์ของฉันเก่งคนนั้นก็รูปอาจารย์ของฉันเก่งก็เลยฆ่าฟันกันเกิดวิถาชีพหายโดยประการต่างๆแท้ที่จริงก็อาจารย์องค์เดียวกันอาจารย์องค์นั้นเลยเป็นเหตุให้โลกยุ่งเป็นเหตุให้คนวุ่นวายไม่ใช่ความสงบซะแล้วอาจารย์แทนที่จะนำมาถึงความสงบอาจารย์แทนที่จะสอนให้คนสงบเลยสอนให้คนยุ่งให้คนเกิดมาหน้าทิฏฐิฆ่าฟันกันประหัตประหารกันอธิบายมาอย่างนี้แหละหลายครั้งหลายหนนักครั้งนับหนไม่ถ้วนแต่มันก็คนกลัวตายว่างั้นเถอะคนชอบอยากได้โลกโชคลาภคันได้รูปแล้วก็เข้าใจว่าอยู่คงกระพันอยู่ยงคงกระพันด้วยประการต่างๆมันกลัวตายตรงนั้นคือเอานั่นเป็นที่พึ่งอันอื่นที่พึ่งไม่ได้มันอยากโชคอยากลาภอยากร่ำอยากรวยก็เอานั่นแหละมาเป็นเครื่องเป็นไอ้เครื่องมาเป็นโชคเป็นลาภนี่แหละพุทธศาสนามันแปลกปลอมมาอย่างนี้ของบริสุทธิ์หมดจดแท้ๆแต่มาเป็นของแปลกปลอมเข้ามาแทรกซึมด้วยประการอย่างนี้เลยศาสนาจึงไม่ถาวรศาสนาจึงไม่ยั่งยืนเดี๋ยวนี้เรียกว่าศาสนาปลอมแปลงไปหมดแทบทุกแห่งทุกคนที่พูดเชื่อมั่นจริงๆจังใน

ชีวิตบางคนเชื่อพระเดชเจ้าก็เชื่อกันตายแหละถือพระเดชเจ้าถือคุณพระพุทธเจ้าถือกันตายอีกแหละคำเวลาเกิดเพราะเทวเหตุล้มตายหายสูญด้วยประการต่างๆเพราะคุณพระก็ไม่ช่วยเอาอีกแหละถือพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่มีตนมีตัวพระธรรมที่แนะนำตักเตือนเราให้ละชั่วทำดีไม่สามารถที่จะทำความชั่วได้เพราะพระธรรมตักเตือนเรารู้แล้วเราได้ยินแล้วเราได้ฟังแล้วสอนไม่ให้เรากระทำความชั่วความผิดเมื่อจะทำความเพื่อสะกิดใจพุบขึ้นมาเลยอันนั้นแหละตัวพระธรรมทำความชั่วไม่ได้อันนั้นตัวพระธรรมตักเตือนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาคำสอนนั่นน่ะอันนั้นที่ท่านรู้เห็นจริงเอามาแนะนำตักเตือนนี่เป็นสามแล้วคือถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตไม่ประมาทยกโทษดูถูกไม่นินทาว่าร้ายโดยประการต่างๆนี่เป็นสามข้อที่สี่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมดังอธิบายให้ฟังมาแล้วนะไม่ถือมงคลดึงข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ถือโชคลาภไม่ถือเครื่องรางของขลังยังอธิบายไม่ฟังแล้วเห็นว่าตนทำอันใดตนได้อันนั้นเราทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วจะให้ใครแก้ไม่ได้จะมาแก้ก็ปล่อยให้ไม่ได้บางคนยังถือโน่นถือกระทั่งจนว่าเจ้ากรรมนายเวรไปโน่นอีกทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ละกรรมละเวรอย่าให้เป็นกรรมไปเวรต่อไปอันนั้นก็ไม่ผิดไม่จริงเจ้ากรรมนายเวรที่ไหนมันจะมารู้รับรู้เราทำให้แต่โดยความอิจฉาริษยาด้วยความโทมนัสน้อยใจทำกรรมอะไรต่างๆทำโดยจิตเจตสิกอันที่แก่กล้าแรงที่สุดมาที่หลังรู้ตัวก็จะไปขอให้อโหสิกรรมให้มันจะรู้เรื่องอะไรคนจะพ้นจากกรรมจากเวรกันได้ก็ต่อเมื่อยังมีชีวิตอยู่ให้อโหสิกรรมกันได้เท่านั้นเองตายแล้วไม่ได้หรอกไม่ทราบว่าไปเปรตโลกมันไม่ทราบไปอยู่ไหนอายุยืนนานแสนนานเราตายยักร้อยชาติพันชาตินั้นก็ไม่รู้ไม่เห็นกันหรอกในเมื่อเห็นกันอยู่ดีๆนี่แหละอโหสิกรรมให้กันเสียอันนั้นน่ะจะพ้นกรรมได้ถึงว่าคนเราเกิดขึ้นมาให้อภัยกันเสียถึงผิดพลาดอะไรนิดหน่อยก็ยังให้อภัยกันเสียดีกว่าที่จะไปเสวยกรรมข้างหน้าไม่รู้แล้วรู้ว่าเป็นสักทีอันนี้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมนี่เป็นข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญอย่างศาสนาคริสเตียนอิสลามอะไรต่างๆเข้ามาปอกบุญบอกกุศลเราให้ไป
โดยฐานเป็นกันเองเป็นเพื่อน

เป็นผงแต่เราไม่ถือว่าเป็นการทำบุญแล้วเราก็ถือว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่ทำบุญในศาสนาทำบุญให้แก่บุคคลในพุทธศาสนาทำบุญให้พุทธธรรมประสงค์เพื่อบำรุงพุทธธรรมประสงค์อันนี้เรียกว่าทำบุญในศาสนาอันนี้แหละหาข้อเนี่ยนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะจริงๆจังจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นสามข้อรวมเป็นหนึ่งไม่ถือมงคลเดินข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้เป็นข้อหนึ่งไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนานี่เป็นข้อหนึ่งรวมเป็น5ข้อข้อที่6ถ้าคนนั้นเป็นคนเชื่อมั่นจริงจังในพุทธศาสนาแล้วชิ้น5ไปจำตัวเป็นนิดไม่มีผิดเลยคนเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมจริงจังแล้วไม่กล้าทำความชั่วไม่ทำความชั่วก็ต้องมีไม่ทำความชั่วก็ต้องศีล5มีอยู่ประจำตัวเป็นนิดนิดอันนั้นเขาเรียกว่าโสดาบันบุคคลโน่นหนึ่งขึ้นถึงอริยบุคคลอริยภูมิ

0: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราปุถุชนคนธรรมดาได้รับฟังกันนะครับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนพระอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นธรรมะในช่วงแรกที่พระอาจารย์ท่านบอกกล่าวที่ท่านพูดไว้เราจะไปฟังช่วงที่สองกันนะครับแต่ช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
4: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆไหนสเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงี้ยถ้ารู้จักลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: นราพงศ์วยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: คนเราคนในเมืองไทยของเราถือศาสนาไม่จริงถือศาสนาไปนิดๆหน่อยๆเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดวิบัติขึ้นมาด้วยประการต่างๆศาสนาไม่ช่วยโน่นไปโน่นแหละคือไม่จริงไม่จริงเชื่อไม่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเองใครจะไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยพระองค์ไม่ได้คิดดูสิพระเทวทัตลูกศิษย์พิ้งก้อนหินลงมาจากบนภูเขามาทับหัวกระเท้าหัวไม่เท่าหัวไม่เท่าพระองค์จนเลื่อนห่อขึ้นมาพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกพระราชบุตรยึดราชสมบัติเรียกว่าขบฏพระเจ้าพระเสนก็เป็นอุปถาของพระเจ้าจริงๆก็ถูกพระราชบุตรขบฏคือยึดสมบัติของพระองค์ได้แก่ยิทุตภะพระราชบุตรได้กิวิทุตภะพระองค์ไม่ช่วยไงได้นอกจากนั้นอีกในตระกูลของพระองค์ศากยราชกุมกบิลพัทมีศีล5ประจำเป็นนิดยอมสละชีวิตวิทุตภะไปลบหรอกแต่ไม่ใส่กระสุนไม่ใส่ลูกกระสุนยิงกันยิงด้วยปืนด้วยหนาด้วยปืนผาหนาไม้น่ะแต่ว่าไม่ยอมใส่ลูกกระสุนในผลที่สุดวิทุตภะขยี้เอาจนเรียบมดนั่นยอมสละชีวิตจริงๆในเบื้องต้นเมื่อวิทุตภะจะไปลบที่แรกพระองค์ก็พิจารณาแล้วว่าจะไปช่วยในประการใดไปสกัดทางดักอยู่กลางทางวิทุตภะเห็นก็เข้าไปกราบทูลถามปัญหาต่างพระองค์ไอ้พระวิทุตภะก็ได้กลับทั้งสองหนสามหนหนที่สามเนี่ยพระองค์มาพิจารณาเห็นหน่อยกรรมของศากยราชเขาเคยทำมาอย่างนั้นจะต้องชิบหายอย่างนั้นพระองค์ก็เลยไม่ไปอันนั้นก็ทำเนายกไว้ไอ้พระโมกขันลาแล้วคราวนี้โจรไปทุบไอ้จนกระดูกแหลกเป็นจุนวิจุนหมดมีแต่หนังห่มอยู่เหมือนกับถุงข้าวสารท่านกล่าวไว้งั้นเบื้องต้นก่อนเขาจะไปทุบพระโมกขลานั้นพวกโจรเข้าไปปองร้ายท่านอยู่ถึง4เดือนร่วงไปแล้วเข้ามาเวลาใดท่านก็หอบไปมีฤทธาตาตาลูกข่าวถึงขนาดมาครั้งไหนก็หอหนีมาครั้งไหนก็หอหนีมันหลายครั้งหลายหนนี่ถึงขนาดนั้นท่านยังเคยรู้เรื่องว่ากรรมของท่านที่หลังก็เลยไม่หนีปล่อยให้มันทุบเสร็จจนแหลกแล้วมัดแต่ด้วยอำนาจปาฏิหาริย์ของด้วยฤทธิ์เดชของท่านมาที่ฐานกระดูกให้ติด ประสานกันแล้วก็เหาะไปกราบทูลลาพระเดชจังนิพพานอะไรอย่างคนพวกเราสมัยอย่างนี้ยังไปถืองมงายกันนักหนารูปองค์นั้นดีอาจารย์นี่ดีอะไรต่างๆโอ้โหไม่ฟังเลยพระพุทธเจ้าพุทธศาสนาสอนว่าไม่รู้เรื่องก็น่าเห็นใจเพราะคนเราใครก็อยากไม่อยากตายเพราะคนเราใครก็อยากรวยก็น่าเห็นใจครับแต่ควรที่จะพิจารณาตามพุทธศาสนาสอนไว้อย่างครั้งหลังถ้ามาเกิดเหตุต่างๆเกิดอุปทวะปวงมดเกิดทวะอุปทวะเหตุต่างๆขึ้นมากลับเลยเสื่อมสูญเสียจากนักการนับถือนะจากการนับถือครูบาอาจารย์การจางนับถือพระพุทธศาสนานี่เพราะไม่เห็นจริงไม่เห็นว่ากรรมของตนจริงๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วไม่ใช่แต่เราคนเดียวพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราสาวกก็เป็นอย่างเดียวกันกับพวกเราใครจะไปห้ามปรามได้ตัวนี้เกิดขึ้นมานั่นเรียกว่ากรรมอธิบายฟังอย่างนี้ยังเหลืออยู่นี่เรียกว่าเศษกรรมยังเป็นตนในตัวนี้เรียกว่าเศษกรรมเศษกรรมนี่จะต้องติดตามอยู่อย่างนั้นกรรมจะต้องติดตามเมื่อมีเศษจะเทมันก็ต้องติดตามเพราะกรรมใช่กรรมอยู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นจากเงื้อมือของกรรมที่จะพ้นจากเงื้อมือของกรรมเพราะจิตใจไม่มีตนมีตัวนั่นต่างหากมันจิตใจนั่นน่ะมันไม่มีตนมีตัวหรอกที่จะพ้นจากกรรมเพราะใจนั่นแหละคันใจมายึดมาถือนี่อยู่มันก็ยังเป็นกรรมเป็นเวรอยู่คันใจไม่ยึดไม่ถือมันปล่อยวางไปแล้วนั่นเองจะพ้นจากกรรมกรรมตามไม่ทันหรอกเพราะใจไปยึดมันยังค่อยกระเทือนทั้งใจถือว่ากูว่ามึงถือว่าเราว่าเขาอะไรต่างๆมันไปยึดมันก็เลยมันทำอันนี้จริงหรอกตัวกรรมนี่มันทำเศษกรรมนี่จริงหรอกแต่ไปถึงใจกระเทือนทั้งใจเศร้าโศกเสียใจอะไรอาวรณ์ไม่พอพอใจสารพัดทุกอย่างเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมาโน่นก็เกิดขึ้นที่ใจมันตัวกายไม่มีกิเลสแต่เป็นเหตุให้เนื่องถึงใจถ้าเมื่อใจนั้นไม่ยึดไม่ถือปล่อยวางละถอนได้ส่วนกายอันนี้ถึงกรรมจะตามทันถึงเขาจะตีจะทุบจะตีจนแหลกแล้วเมื่อก็ช่างมันอย่างพระโมคคัลลาเป็นต้นไม่ถึงไม่ถึงใจใจไม่ถึงทุบแหลกแล้วจนกระทั่งกระดูกเป็นจุนวิจุนหมดแต่ใจไม่ตายท่านยังอธิษฐานให้ประสานกันแล้วเหาะมากราบไหว้กราบคุณพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากโลกนี้ได้ก็เพราะใจอันเดียวจงยึดใจจงถือใจนั้นเป็นสำคัญจะมาเกิดก็เพราะใจจะมาเกิดกิเลสก็เพราะใจเป็นทุกข์ก็เพราะใจถ้าใจไม่ทุกข์ไม่ยึดไม่ถือก็ปล่อยทิ้งเสียกายนี้ไปตามเรื่องของกายใจก็เป็นเรื่องของใจใจก็เป็นเรื่องของใจหมดเรื่องหมดราวกันเอาละอธิบายกันเนี่ยทุกคนใครก็ต้องการพ้นจากทุกข์คือต้องการดับ กรรมนั่นเองคือต้องการเพราะจะทุกข์ก็คือต้องการดับกรรมนั่นเองแต่ดับไม่ถูกเหมือนกับไฟฟ้านี่นะโรงใหญ่มันดังตึกตึกตึกตึกอยู่คนมันกระจายอยู่ทั่วหมดต้องการดับไปดับหลอดเล็กหลอดน้อยมันก็ดับแต่เฉพาะนะทีแต่ไฟมันยังเดินอยู่ทีขันดับต้นตอคนละมันดับปุ๊บหมดเปิดมันก็ไม่ปิดไม่มันก็ไม่ติดให้ตัวกรรมตอนนั้นเป็นเหตุถ้าจะดับทุกข์ก็ต้องดับกรรมนั้นอย่างอธิบายให้ฟังมาแล้วคันเมื่อกรรมไม่กระทำกรรมคือคนพูดไอ้พูดใจได้ไม่กระทำนั่นก็หมดเรื่องกันไปมันก็ดับหมดเท่านั้นมีใจอยู่ตราบใดมันต้องทำอยู่ตามนั้นถ้ามีใจไปแล้วดับตัวใจนั่นแหละอันที่ไม่มีนั่นแหละดับตัวใจตรงไม่มีใจนั่นแหละกรรมมันก็ดับหมดไม่ไปต่อที่ไหนมันไม่เกิดอีกมันก็ไม่มีกรรมต่ออีกสิจึงให้เห็นตัวใจตัวใจแท้มันอะไรตัวใจที่แท้นั้นคือความไม่นึกไม่คิดความรู้สึกอยู่แต่ไม่นึกไม่คิดให้เป็นให้ทำเป็นตัวอย่างสาธิตให้ดูว่าเรากั้นลมหายใจนั่นนะไม่หายใจได้กั้นสักพักหนึ่งมันมีอะไรในที่นั้นไม่ใช่สมองไม่ใช่ประสาทไม่ใช่เซลล์ตัวนั้นมันมีอะไรมันไม่มีอะไรมีความรู้สึกเฉยๆไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่ใส่อันตัวนั้นน่ะตัวใจตัวใจแท้นะแต่มันอยู่ไม่ได้นานพอหายระบายหายใจออกมันก็ไปตามเรื่องตามราวไปเลยหัดตัวนั้นจับนั่นให้ได้ซะก่อนมันคิดมันส่งสายไปอ๋อมันออกไปจากใจนี่ต่างหากมันไม่มันก็จิตนั่นสติควบคุมจิตนั่นให้อยู่มันไม่อยู่กับคมไม่อยู่นั่นน่ะมันคิดอะไรมันสงสัยไปทำไมมันปรุงมันแต่งอะไรให้รู้เท่ารู้เรื่องรู้เท่ารู้ทันมันอย่าไปรู้ตามมันให้รู้เท่าทันมันให้รู้เท่ากับมันเกิดขึ้นให้รู้เท่าคือให้รู้เท่ามันเองให้รู้เท่าตัวมันนั่นเองอย่าไปรู้ตามถ้ารู้ตามมันไม่ทันหรอกไปตามโคตรตามหลังมันตามโคตรมันไปไม่ทันหรอกเนื้อตามรอยงัวรอยควายเนี่ยตามรอยสัตว์เนี่ยคันรู้เท่านั้นมันรู้เท่ารู้ทางหน้าข้างหลังหมดรู้ตัวเลยให้รู้เท่าอย่างนั้นแล้วมันก็จะเข้ามาเป็นใจอีกรู้จิตมันก็อย่างนั้นนะแกรวมมาเป็นใจอีกเท้าหลังเมื่อมันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งก็รู้เท่าอย่างนั้นมันก็ไม่ไปเป็นเหตุให้เกิดก่อกิเลสต่างๆมันนั้นมันยังจะหมดมันยังจะหมดกรรมหมดเวรยังจะหมดทุกข์มันจะชินทุกข์อยากชินทุกข์แต่ทำไม่ถึงที่ไม่ถึงทางชินทุกข์สักทีเราเกิดขึ้นมามันโอ้ยหลายภพหลายชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนจะอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุก แต่ไม่ทำให้พ้นทุกข์สักทีเราทำขนาดนี้เวลานี้อย่างที่อธิบายให้ฟังได้ชั่วครู่ขณะเรียนดีอยู่ให้ทำให้มันชำนิชำนาญมันก็อาจสามารถที่จะระงับดับทุกข์ได้ความโกรธเกิดขึ้นความอิจฉาที่เสียเกิดขึ้นการลมหายใจก็ดีเหมือนกันหยุดหายไปพักหนึ่งก็จะเห็นตัวใจของเราโอ้ตัวใจไม่มีโกรธหรอกในความรู้สึกจะไม่โกรธนั่นนะหัดบ่อยๆให้มันได้บ่อยๆมันจะค่อยระงับได้เอาละทำความเพียรภาวนา
13: เอาให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องของมันจิตและใจนี่เปรียบเหมือนกับน้ำธรรมดาน้ำไหลเอื่อยอยู่นั่นตลอดเวลาทั้งแรงทั้งฝนและมันแตกออกเป็นปีกเป็นย่อยเป็นคลื่นเป็นระลอกมันเป็นในคลื่นเป็นระลอกแล้วมันก็บุ้นมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโน่นขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคลื่นกับน้ำเลยเป็นคลื่นเป็นก้อนกับน้ำเลยเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนมันแล้วก็แตกไปสลายไปตามมันนะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคลื่นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากน้ำมันนะแต่น้ำอะไรเขาเรียกต่างๆไปอีกใจก็คือน้ำอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองฝอยเรื่อยหรือว่าเป็นนรกอะไรต่างๆคือจิตมันอันเดียวกันนั่นแหละแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกคราวนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจแค่ก่อนอยากเห็นรู้จิตให้เห็นตัวใจไปก่อนของที่มันเฉยๆไปก่อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นนั่นนอกเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาเกิดมาจ่ายเห็นง่ายอะค่ะนี่พูดง่ายคราวนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่างๆแล้วปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างหรอกไม่วางมันก็วางอย่างหรอกมันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำเป็นตามเรื่องเราก็จะไม่ไปยึดหรอกเราก็ไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามเดิมหรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้อมเข้ามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอยู่ซะก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมันมีการอยู่นิ่งทำความเพียรภาวนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนิชำนาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไหร่ยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งคณะหนึ่งก็เรียกความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะการทำอย่างนี้บ่อยๆคราวนี้หัดได้แล้วคราวนี้เรียกว่าหัดจิตได้ จะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะไปวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสงบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้ชำนี้ชำนาญแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในหมู่คณะอยู่ในที่ใดก็อยู่ได้เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตอันนี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุขความสบายอยู่ตรงนั้นแหละเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วถึงนิพพานนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความสุขแล้วก็แล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเหลือเกินทุกข์ยากเหลือเกินเหลือเกินมาในโลกอันนี้เราความทุกข์เห็นความสุขเลยเท่านั้นก็พอแล้วมาผลนิพพานอยู่ไหนก็ช่างคืออ่ะทำของทำเลย
0: ที่ท่านฟังจบไปแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรมโดยสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97ได้นำเสนอต่อท่านผู้ฟังทางบ้านในช่วงเช้าๆนี้แหละครับทางสถานีข่าวคุณภาพพยายามที่จะสรรหาธรรมะต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยากให้ท่านฟังธรรมะในตอนเช้าเพื่อที่จะชำระจิตใจให้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์เพื่อที่จะต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานต่างๆพระอาจารย์ท่านบรรยายถึงมุ่งมั่นภาคเพียรหรือว่าทำอย่างไรให้ชีวิตเราไม่หยุดนิ่งอย่าทำตัวไม่พัฒนาเราเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาตลอดเวลาเป็นมนุษย์ต้องพัฒนาอะไรบ้างพัฒนาคำพูดพัฒนาจิตใจและก็พัฒนาสมองฝึกความไม่ชะล่าใจหัดเป็นคนเฉลียวใจอันนั้นเป็นคาถาของคนโบราณที่มีไว้อาจารย์ท่านพูดถึงหลักความมุ่งมั่นแก้ปัญหาต้องพึ่งพาตนเองดังท่านอาจารย์ท่านบอกว่าอัตตหิอัตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งของตน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เคาะข่าวดังตามกระแส
2: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
1: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
2: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
1: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
2: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
1: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าว Around News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
3: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
4: สวัสดีครับเจอกันนัดตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกษรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
7: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
8: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
9: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์ พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
11: นราพงศ์วัยวัฒน
12: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.เช้าถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
11: ชัดทุกประเด็น
12: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
11: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
13: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
14: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
15: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75ซมถึง1เมตร25ซมทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาตย์รักษาพันธุ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานส ำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตว์พรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
2: เคาะข่าวดังตามกระแส
3: เพราะการขันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์และก็ขโมยไฟ
2: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
3: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
2: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
3: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีน
2: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวเอาราวนิวส์พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
4: นราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
6: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทาง Facebook QFM Facebook นราพงศ์ไวยวัฒน์ด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดพฤหัสบดีที่24กันยายนครับวันนี้ต้องมาลุ้นและให้กำลังใจน้องเนเน่ของเราครับไปแข่งขันรายการ AGT หรือว่าอเมริกา Got Talent ในรอบไฟนอลรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้ก็สร้างความประทับใจไปทั่วโลกแล้วครับตัดสินวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับคือในรอบตัดสินชิงชนะเลิศเนี่ยเขาจะให้คนอเมริกันครับโหวต3ช่องทางด้วยกันก็คือ1ผ่านทางแอปอเมริกา Got Talent 2ช่อง TikTok AGT ของรายการเขานั่นแหละกับช่องทางที่3โหวตผ่านเว็บไซต์ nbc.com เขาให้โหวตถึง17นาฬิกาของวันที่23ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตรงกับเวลาไทยของเราก็7โมงเช้านี่แหละครับจากนั้นเขาจะประกาศผลเวลา8นาฬิกาของบ้านเรานี่แหละครับฉะนั้นลุ้นดูซึ่งมีรายงานว่าหลังการแข่งขันรอบสุดท้ายของเนเน่มีการเปิดให้ทายผลการแข่งขันของแพลตฟอร์มตลาดคาดการอนาคตกันชิปรากฏว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยมีคนไทยเน่จะได้แชมป์อยู่ที่ 83% แล้วหลังจากที่เน่โชว์ความสามารถในรอบสุดท้ายเสร็จแล้วเนี่ยยอดทายว่าเน่จะได้แชมป์พุ่งขึ้นไปถึง 93%ภายในเวลา3ชั่วโมงครับท่านผู้ฟังฉะนั้นดูบรรยากาศดูองค์ประกอบต่างๆแล้วเนี่ยเน่ๆของเรามีโอกาสที่จะได้แชมป์สูงเลยล่ะครับอ้าว8โมงเช้าวันนี้รู้กันครับท่านผู้ฟังครับ กลับมาที่บ้านเราเรื่องที่ต้องติดตามกันก่อนช่วงนี้ก็คือเรื่องฝนฟ้าอากาศครับซึ่งกรมอุตุเขาก็เตือนนะครับ70จังหวัดให้รับมือน้ำท่วมฝนจะตกถึงวันที่27กันยายนนี่พาดหัวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐซึ่งมันก็มีประเด็นทางออนไลน์ทางโซเชียลเขาบอกว่ามันจะมีน้ำท่วมใหญ่ทั้งในกรุงเทพทั้งภาคตะวันออกเนี่ยเอาฟังข้อมูลจากทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุกัญญานียะวินชาญเลยดีกว่าก
7: รมอุตุนิยมวิทยาเองก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแต่ฝนที่ตกเนี่ยก็จะเป็นฝนที่ตกหนักสลับกับเบาไม่ใช่ฝนที่ตกตลอด24ชั่วโมงเหมือนอย่างที่หลายๆท่านมาช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนนะคะว่าที่เราบอกว่าไม่ถึงขั้นมหาอุทกภัยเนี่ยเนื่องจากว่าวิเคราะห์แล้วว่าตัวแปรที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่พายุ depression ไม่ใช่พายุหมุนเขตร้อนที่จะสามารถทำให้ฝนเนี่ยมันตกได้ตลอดวันในการเตือนภัยของประเทศของเราหรือระบบการเตือนภัยของเราเนี่ยอยากจะให้มีความเป็นหนึ่งเดียวท่านที่มีข้อมูลเป็นของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนนะคะว่ากรมอุตุยินดีที่จะเชิญท่านเนี่ยนะคะมาที่กรมเรามาพูดคุยเรื่องสภาพอากาศแล้วเราจะสื่อสารข้อมูลที่เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความสับสน
6: อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเอามาสำทับอีกท่านหนึ่งรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก็ออกมาพูดถึงกรณีที่มีโลกโซเชียลเตือนเรื่องมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่นี่แหละครับฟังเสียงของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีครับ
8: คือเพจเนี่ยมันเป็นเรื่องข่าวนะนักข่าวเป็นผมเจ้าของเพจเนี่ยผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเขายังไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับความจริงเนี่ยของเราเนี่ยเรามีหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยามีศูนย์เตือนภัยมีหลายหน่วยงานด้วยกันในการให้ข้อมูลเรื่องของน้ำนะครับจริงๆเขาก็มีการประเมินสถานการณ์เหมือนกันนะครับของเรื่องของน้ำนะครับว่าในช่วงเนี่ย24 25 26เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักในภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเราเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดเป็นที่เป็นข่าวแต่ว่าเราก็มีการเตรียมความพร้อมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่น่ากังวลแล้วครับโดยข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะครับคือเราสามารถที่จะรองรับมาตรการในการป้องกันได้นะครับที่เรากังวลใจนะครับจริงๆวันนี้มันมีข่าวหลายข่าวไม่ได้ข่าวแค่เรื่องน้ำนะมีถึงเอลนีโญด้วยซ้ำนะครับว่าจะมีเรื่องของความแรงในอนาคตข้างหน้าซึ่งเราก็ได้เตรียม2อย่างพร้อมกันกับเมื่อวานผมได้มีการประชุมกนช.นะฮะก็ได้คุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีข่าวออกมาอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นข่าวลักษณะที่สร้างแรงกดดันรัฐบาลมากกว่าแต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วในการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้แล้วครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ได้ข่าวมาเกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะมาเขาเรียกมาเอาข้อมูลเนี้ยมาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชนมีเวลาในการแจ้งเตือน ให้ประชาชนมีโอกาสได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมความพร้อมในการที่อาจจะต้องมีการอพยพมีการขยับตัวมีการเก็บข้าวของหน่วยงานราชการก็เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเตรียมคนเรื่องบุคลากรเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเตรียมเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนเพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับผมยังมองว่าน่าจะเป็นเฟกนิวนะครับทำให้ตื่นตระหนกมากกว่านะครับแต่ว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ว่ามันจะมีช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก

0: หน่อยก็แล้วกันโลกโซเชียลก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันนะครับท่านผู้ฟังมีข่าวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรณีมติคณะรัฐมนตรีที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการโดยเฉพาะตำแหน่งที่ถูกโฟกัสก็คืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ที่ย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ให้ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดี DSI คนใหม่ประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าการโยกเอาคุณยุทธนาไปเข้ากลุ่มเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวไหมแล้วก็การเอาคุณปิยะรักษกุลมาเป็นอธิบดีแทนเนี่ยเป็นเรื่องของความใกล้ชิดทางการเมืองเอามาทำภารกิจที่สำคัญให้กับฝ่ายสีน้ำเงินหรือเปล่าเมื่อวานเนี้ยรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีก็ปฏิเสธเรื่องนี้ครับว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีหัวสวและก็การได้เลื่อนขึ้นสู่ระดับ41เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลื่อนชั้นจาก40เป็น41ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสวเอาฟังเสียงของรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีครับ
1: ไม่ต้องถามเหตุผลเพราะว่าจาก10ไป11เนี่ยผมว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยทุกคนก็ใฝ่ฝันนะครับอย่างเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นนะฮะไม่มีถ้าแต่ต้องบอกว่าจาก10แล้วไป9เนี่ยตรงนี้ต้องหาเหตุผลนะแต่ว่าจาก10ไป11เนี่ยผมว่าเป็นความดีความชอบนะครับตำแหน่งสูงขึ้นคงไม่เกี่ยวแล้วครับไม่มีแล้วครับนะครับผมยังดีใจฮะได้มีโอกาสคือว่าเดี๋ยวจะเจอท่านเนี่ยบอกว่าเอาท่านมาช่วยงานนะท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถนะฮะยิ่งถ้ามาพูดถึงเรื่องงานที่ผมรับผิดชอบอยู่เรื่องรับเรื่องราวร้องทุกข์อย่างเงี้ยนะครับจะได้ท่านมาช่วยงานดูเรื่องประเด็นปัญหาพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวแบ่งให้มอบหมายงานให้ไปทำ
0: คุณทรงศักดิ์ทองศรีแต่ว่ามุมของทางฝ่ายค้านอย่างคุณรังสิมันโรมกับมองอีกมุมหนึ่งนะครับคือเกรงว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการเมืองนะฮะคุณรังสิมันบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมั่นใจว่า DSI มีบทบาทยังไงในการแก้ปัญหาการปราบปรามอาชญากรรมโดยเป็นห่วงว่า DSI จะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองฟังเสียงของรังสิมันโรมครับ
2: คือจริงๆตอนนี้เนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจว่า DSI เนี่ยนะครับจะมีบทบาทอย่างไรนะครับในการแก้ปัญหาในหลายๆเรื่องต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแต่เป็นเรื่องที่ควรทำและควรจะว่ากันด้วยพยานหลักฐานแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าผมเป็นห่วงว่า DSI เนี่ยนะครับจะตกกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยวัตถุประสงค์2วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ที่1ก็คือช่วยอาชญากรตัวจริงวัตถุประสงค์ที่2ก็คือเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะครับกับผู้ที่ต้องการทําให้บ้านเมืองนี้เนี่ยนะครับเป็นของตัวเอง
0: คุณรังสิมันโรมนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมีคนไปเจิมให้กับว่าที่อธิบดี DSI คือทนายอั๋นบุรีรัมย์ภัทรพงษ์สุภักษรคือเขาไปยื่นหนังสือถึงอธิบดี DSI คนเก่าพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีลำรางทางเดินสาธารณะหรือว่าคดีเขากระโดงนั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าเอานอกจากจะยื่นหลักฐานในคดีเขากระโดงเพิ่มเติมให้กับ อธิบดีคนปัจจุบันแล้วเนี่ย

0: ยังถือว่ามาเจิมเตรียมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลด้วยซึ่งอาจจะมีการย้ายหัวหน้าชุดคณะทำงานเขากระโดงชุดเดิมออกไปเอาฟังเสียงของทนายอันบุรีรัมย์ครับ
1: DSI ผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานรับใช้น้ำเงินอย่างเดียวหรือเปล่ามีพันธกิจอยู่ 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือเป่าคดีให้เขาอย่างที่2ก็คือกำจัดคู่แข่งทางการเมืองและอย่างที่3ก็คือรับรูปกันของคนของน้ำเงินเวลามาร้องจะได้เร็วเห็นบอกครูกันจะออกไม้จงไม้จับไอ้โถ่หอกหักเลขสืบลางๆยังไม่มีปัญญาจะออกนะก็ลองดูนะครับอยากเห็นคดีของกันจอมพลังโดนหมายจับแซงหน้าคดีไอ้ลางๆทางเดินสาธารณะของผมไปหลายขุมผมมาร้อง3เดือนไม่มีหาอะไรนะแต่ตัวผู้เล่นของน้ำเงินมาร้องไม่ถึงเดือนนะไอ้หมอนั่นไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้เล่นของน้ำเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอาว่ากันไปผมจะบอกว่ามาตามเลขสืบเนี่ยไม่ได้มามือเปล่าหรอกครับนะผมหลักฐานทั้งหมดวันนี้ก็ถือว่ามาเจิมแล้วก็แล้วกันผมมาเจิมการรับตำแหน่งของร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลคนคนนี้ไม่ได้เซอร์ไพรส์สำหรับผมผมพูดมาตั้งแต่มีนา69ว่าเขาจะมาเป็นอธิบดีดีเอสไ
0: อนะทนายอันบุรีรัมย์นะครับแกก็มาในสไตล์แบบนี้แหละมีคนเขาบอกว่าเวลาให้สัมภาษณ์เนี่ยทำยังกับณัฐวุฒิไสเกื้อเวลาปราศัยอยู่บนเวทีนะครับวันนี้วันที่24กันยายนจะมีการนัดฟังคำตัดสินคดีสำคัญก็คือคดียิงสจ.โต้งนายชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์ที่บ้านของโกธรสุนทรวิลาวันอดีตนายกอบจ.ปราจีนบุรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีคดีนี้นอกจากคุณสุนทรวิลาวันก็ยังมีลูกน้องร่วมเป็นจำเลยทั้งหมดเนี่ย8คนด้วยกันนะครับความผิดร่วมกันฆ่าผู้อื่นแล้วก็ผิดพรบ.อาวุธปืนในบรรยายฟ้องของอัยการนั้นนะครับได้สรุปว่าคืนวันที่11ธันวาคมปี2567นายสุนทรวิลาวันได้สั่งให้จำเลยคนอื่นใช้อาวุธปืนยิงสจ.โต้งเสียชีวิตในบ้านของสจ.โต้งในชีวิตในบ้านของคุณสุนทรวิลาวันนะฉะนั้นวันนี้น่าสนใจว่าศาลอาญาจะตัดสินออกมาแบบไหนคือจำเลยทั้งหมดเนี่ยให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็ทั้งหมดถูกขังอยู่ในเรือนจำวันนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาเป็นศาลชั้นต้นครับท่านผู้ฟังเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยน
4: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
6: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
7: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
2: ณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับ ยังอยู่ที่คดีหัวสวครับท่านผู้ฟังวันพรุ่งนี้วันที่25กันยายนเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวทั้งในส่วนของฝ่ายพรรคการเมืองฝ่ายค้านกับทางภาคประชาชนก็คือกลุ่มของคุณสนธิลิ้มทองกุลของฝ่ายค้านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านได้ถแถลงว่าจะไปยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ไต่สวนดำเนินคดีกกต.ในวันที่25กันยายนนะครับเอาฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์ครับ
8: มติของกกต.ในคดีการโกงเลือกสว.นั้นเป็นมตินะครับที่ทำให้พวกเราเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบนะครับแล้วก็เข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งนะครับอาจขัดต่อกฎหมายหลายประการด้วยกันผมลองยกตัวอย่างนะครับไม่กี่ประการยกตัวอย่างอย่างเช่นในส่วนของรัฐธรรมนูญมาตรา234นะครับพ.ร.ป.ปปช.มาตรา172พ.ร.ป.กกต.มาตรา69แล้วก็ป.อาญา157นะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหานะครับในส่วนของคำร้องที่จะมีการยื่นต่อปปช.นั้นถ้าจะให้ผมสรุปประเด็นสาระสำคัญเนี่ยก็เป็นประเด็นสาระสำคัญอยู่2เรื่องด้วยกัน2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือในส่วนของมติกกต.นะครับที่ออกมาก็ในวันที่14กันยายนนะครับก็เป็นมติที่พวกเราเห็นว่าสุ่มเสี่ยงนะครับเข้าข่ายการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับส่วนที่2ก็คือเราเห็นว่าการดำเนินการของกกต.ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการลงมตินะครับเราก็เห็นว่ามีข้อพิรุธหลายๆอย่างที่ส่อให้เห็นว่ากกต.เนี่ยอาจจะมีการปล่อยปะละเลยนะครับหรือแม้กระทั่งอาจจะรู้เห็นเป็นใจในขบวนการการโกงเลือกสว.ในครั้งนี้นะครับผมอาจจะลองยกตัวอย่างนะครับพฤติการที่เกิดขึ้นใน2กลุ่มนี้ให้เห็นเฉพาะบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปเนี่ยก็เดี๋ยวข้อสักถามอาจจะให้ทางคุณผลิตได้ลงรายละเอียดนะครับในส่วนของมติกกต.ที่เกิดขึ้นนะครับผมลองยกตัวอย่างว่ามติกกต.ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการปฏิเสธการร่วมกันทำกันเป็นกระบวนการนะเราจะเห็นการออกมาแถลงข่าวนะครับการให้เหตุผลของกกต.เนี่ยว่าพยายามที่จะพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งๆที่จริงๆแล้วเรื่องนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นกระบวนการที่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่อย่างที่สองนะครับกกต.เพิกเฉยต่อหลักฐานโพยใบสั่งนะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นการขัดต่อบรรทัดฐานเดิมของกกต.เองด้วยซ้ำนะครับจากที่ทางภาคประชาชนรวมถึงคุณปริศเองเนี่ยได้เคยเปิดเผยหลักฐานไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามีหลักฐานที่เป็น LINE Chat Application LINE นะที่มีแค่ข้อความในการระบุว่ามีการขอแลกคะแนนกันเนี่ยบรรทัดฐานเดิมของกกต.เองก็เคยสั่งฟ้องไปแล้วนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมีวัตถุพยานมากกว่านั้นอีกนะครับแต่กลับกลายเป็นว่ากกต.เนี่ยกับที่จะละเลยวัตถุพยานต่างๆเหล่านั้นนะครับประการที่3ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับกกต.อ้างการกลับคำให้การของพยานบางรายนั่นก็คือคุณเอกราชนะครับเพื่อตัดตอนรูปคดีเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่นะอันนี้เป็นข้อเสนอเป็นข้อสังเกตสำคัญนะครับที่พวกเราได้สังเกตเห็นจากการลงมติงานของกกต.ที่ผ่านมาในส่วนของการดำเนินการนะครับของกกต.ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการลงมติที่ผมได้กล่าวไปตอนต้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ทำให้พวกเราเห็นว่ากกต.เนี่ยจงใจที่จะปล่อยปะละเลยหรืออาจจะรู้เห็นเป็นใจนะครับที่จะทำให้เกิดการทุจริตในกระบวนการการโกงเลือกสว.เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการออกระเบียบที่เอื้อให้ต่อการทำโพยให้เกิดการทุจริตได้นะครับก็อย่างเช่นที่ทำให้ใช้หมายเลขเดียวกันนะครับทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำให้ง่ายขึ้นนะครับต่อการที่จะทำโพยนะครับรวมถึงความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นพฤติการทั้งหมดนะครับซึ่งผมเองไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่เราได้รวบรวมและเขียนเข้าไปอยู่ในคำร้องนะครับที่ผมเองเนี่ยก็จะไปร้องต่อปปช.ด้วยตนเองโดยตรงนะครับในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับก็สำหรับในเนื้อหาสาระสำคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับตัวคำร้องเนี่ยผมเองก็อาจจะเปิดไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแต่ถ้าคุณพริศมีอะไรเสริมก็เชิญได้นะครับครับก็ถ้าคุณพริศไม่มีก็เชิญทางสื่อมวลชนได้ตั้งคำถามได้เลยครับในเบื้องต้นนะครับก็คิดว่าทุกคนที่อยู่ในข่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะยื่นฟ้องทั้งหมดนะครับยื่นคำร้องไปทั้งหมดครับ จริงๆต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ของปปช.นะครับในการที่จะไต่สวนการยื่นคำร้องของเราในครั้งนี้เนี่ยคือการยื่นคำร้องต่อปปช.ให้ตั้งคณะไต่สวนนะดังนั้นเนี่ยในส่วนของประชาชนเองเนี่ยเราดูตามข้อเท็จจริงพฤติการที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยื่นคำร้องไปทั้งหมดต่อปปช.ก็เป็นหน้าที่ของปปช.แหละครับที่จะไปไต่สวนว่าตกลงแล้วเนี่ยใครถูกหรือใครผิดในการลงมติหรือว่าพฤติการก่อนหน้านี้ที่จะมีการลงมติผมว่าสาระสำคัญคือเรื่องของการที่ปปช.เองก็ควรจะต้องเห็นได้เหมือนกับที่พวกเราเห็นนะครับว่าการดำเนินการในลักษณะนี้เนี่ยดำเนินการเป็นขบวนการนะไม่สามารถที่จะพิจารณาเป็นรายเหตุการณ์หรือว่ารายบุคคลได้ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดเอาจิ๊กซอทุกตัวมาต่อกันเห็นช้างทั้งตัวเนี่ยครับก็จะเห็นนะครับว่ามันมีพฤติการที่สอบไปในทางทุจริตจริง
0: ๆนั่นก็คือคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านนะครับอ้าวฝ่ายภาคประชาชนที่บ้านพระอาทิตย์ของคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ได้มีการแถลงข่าวครับฝ่ายนี้ก็จะบุกกกต.เหมือนกันในวันพรุ่งนี้ศุกร์ที่25กันยายนเพื่อที่จะกดดันให้กกต.ทำหน้าที่ตามกฎหมายหยุดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่จากการลงมติคดีหัวสวนั่นแหละครับซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยบอกว่าฝ่ายการเมืองพยายามเข้ามาครอบงำองค์กรอิสระอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการเลือกสวที่มีมนทินเพื่อนำไปสู่การตั้งองค์กรอิสระมาฟอกขาวให้กับพวกพ้องฟังเสียงของคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับ
9: เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยสวที่มีมนทินอยู่200กว่ารายได้มีมติเลือกกรรมการองค์กรอิสระมาหลายส่วนกกต.อย่างเดียวก็มี4คนที่ผ่านสวชุดนี้มายังไม่นับปปช.อีก4คนที่ผ่านสวชุดนี้มาคือบางครั้งเนี่ยผลของการทำงานองค์กรอิสระเนี่ยถึงแม้ว่าจะทำตามหลักการแต่ถ้าว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยมันค้านสายตาประชาชนกฎหมายบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นกรอบที่ต้องยึดถือแต่เบื้องหลังการใช้กฎหมายเช่นนั้นถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจกับทำเพื่อฟอกขาวมันก็เป็นที่ข้อน่าสงสัยยังจำได้ใช่ไหมว่าปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามชิดชอบทั้งที่ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้แล้วว่าศักดิ์สยามชิดชอบนั้นผิดเรื่องอะไรบ้างทีนี้เรามาดูโครงสร้างทางการเมืองที่พรรคภูมิใจไทยพยายามจะครอบงำประการแรกถ้ากกต.เป็นของเขาซึ่งเป็นอยู่แล้วตอนนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องการจี้ให้กกต.เห็นว่าคุณมีความซื่อสัตย์สุจริตและกล้าหาญหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการกกต.และปปช.ที่มาจากอดีตผู้พิพากษาผมไม่ได้สนใจหรอกท่านจะชื่อณรงค์หรือท่านจะชื่อสุชาติปปช.ผมสนใจอย่างเดียวท่านมาจากฝั่งตุลาการการกระทําของประธานปปช.ที่ฟอกขาวศักดิ์สยามและการกระทําของนายณรงค์ที่ช่วยเหลือพรรคภูมิใจไทยในเรื่องสว.มันไม่ได้ทําให้เขาเสียชื่อเสียงแต่มันกระเทือนไปจนถึงตุลาการศาลสถิตยุติธรรมนี่หรือเป็นคนที่ศาลฎีกาคัดเลือกมาเพื่อส่งเข้าประกวดความซื่อสัตย์อยู่ที่ไหนยังต้องตั้งข้อสงสัยความมีศีลธรรมอยู่ที่ไหนต้องตั้งข้อสงสัยความกล้าหาญมีไหมต้องตั้งความข้อสงสัยทำไมการที่จะได้ตำแหน่งหรือการที่จะได้ตำแหน่งประธานต่างๆนั้นจะต้องวิ่งไปหาผู้มีอำนาจที่คุมสว.อยู่สื่อมวลชนและภาคพ่อแม่พี่น้องไหนที่ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยต้องหยุดคิดสักนิดหนึ่งเพราะทำไมมะเพราะว่าถ้าผู้ตรวจการรัฐสภาก็ต้องผ่านสว.ชุดนี้นะฮะไปจนถึงศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องผ่านรัฐสภาชุดวุฒิสภาชุดนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่ครองสว.แล้วสามารถจะชี้เป็นชี้ตายได้สำหรับคนที่มาจากฝ่ายต่างๆที่ต้องการเข้าเป็นกรรมการอิสระ ปรากฏว่าถ้าเขาทำคุมอย่างคุมอย่างนั้นได้นี่ขนาดยังคุมได้ไม่ 100% นะได้ 70-80% ปปช.ก็ยังปล่อยไฟเขียวให้คนอย่างศักดิ์สยามหลุดออกไปนี่ถ้าเขาควบคุมเงื่อนไขข้อต่อประชาชนไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นของเขาอีกอะหรือว่าบอกว่าให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่โดยที่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องปัญหาสว.ชัดเจนเลือกตั้งใหม่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วคือกกต.เขามีเงินอยู่แล้วเอาจากไหน 19,000 ล้านส่วนต่างค่าน้ำมันเนี่ยที่หายไปจนกระทั่งจับไอ้โม่งไม่เจอนี่คือเงินที่เขาเก็บเอาไว้คำถามที่ผมมีต่อสื่อมวลชนและภาคประชาชนว่าเราจะเอาการเมืองที่เน่าและเป็นขยะแบบนี้มาใส่ตัวเราไปตลอดชีวิตหรือยังไงนี่มันเหมือนการตั้งราชวงศ์ขึ้นมาแล้วนะราชวงศ์ทางการเมืองที่ไม่มีใครที่จะเข้าโค่นได้ความถูกต้องไม่มีความสำคัญสำคัญว่ากูจะเอาอย่างไรนายปิยะรักษ์สกุลอธิบดีดีเอสไอคนใหม่ก็คือคนของพรรคภูมิใจไทยมีภาพประจักษ์พยานมีทุกอย่างจู่ๆก็เลยกลายเป็นคนที่มาดูแลคณะอนุกรรมการกลุ่ม36จัดการเคลียร์เรื่องเรียบร้อยที่สุดแล้วในสุดนายปิยะรักษ์สกุลก็ได้รับแต่งตั้งเมื่อวานนี้ให้เป็นอธิบดีดีเอสไอทำไมคุณปิยะปิรักษ์สกุลต้องไปที่ดีเอสไอเพราะดีเอสไอต้องพิจารณาคดีข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรเพราะถ้ามีคนร้องว่าการชุมนุมเพื่อเลือกผู้สวนั้นมีการชุมนุมกันที่โรงแรมมีการแจกโพยแจกโพยหน้าที่เขาก็คือขจัดข้อข้องใจของประชาชนแล้วบอกว่าไม่มีไม่ผิดเข้าใจหรือยังฮะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในปิยะรักษ์สกุลวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่และไม่มีวันที่จะทำหน้าที่อย่างสุจริตแล้วผมฟันธงไว้วันนี้ถ้าตราบใดในปิยะรักษ์สกุลยังอยู่ข้อหาอ้างยี่และซ่องโจรจะไม่มีวันที่จะไปถึงคนที่บงการอยู่ข้างบน
0: เสียงของคุณสนธิลิ้มทองกุลพรุ่งนี้ก็จะมีความเคลื่อนไหวทั้งฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเขาไปพบพนักงานสอบสวนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแจ้งความให้ดำเนินคดีกับกกต.ฝ่ายเสียงข้างมากครับข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับการลงมติคดีหัวสว.อันนี้ทนายตั้มอ๋อเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นผู้สมัครแล้วก็เป็นสว.สำรองอันดับที่4ในกลุ่ม17ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงเห็นว่ากระบวนการเลือกสว.ไม่สุจริตและเที่ยงธรรมทำให้เขาได้รับความเสียหายก็นำหลักฐานเข้ายื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ฝ่ายเสียงข้างมากครับมีรายงานว่าในส่วนของ DSI ที่ทำในด้านคดีอาญาอ้างยี่และฟอกเงินสว.เนี่ยก็สอว่าจะชะงักครับเพราะอะไรเพราะมีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ไงครับในข่าวนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ DSI และอัยการเตรียมจะประชุมกันในสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อวางกรอบและแนวทางการสอบสวนเพิ่มเติมการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษที่ตีกลับสำนวนมาแต่เมื่อครม.มีมติแต่งตั้งโยกย้ายพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนอยู่แล้วเนี่ยให้ไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีก็เป็นเหตุให้การประชุมนัดแรกของคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องถูกเลื่อนออกไ อย่างไม่มีกำหนดจนกว่าร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลจะได้รับการโปรดเกล้าให้มาดำรงตำแหน่งอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการคณะพนักงานสอบสวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ต้องรอการเข้าปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจเอกปิยะเพื่อรอรับทราบแนวทางและนโยบายในคดีอาญาโดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวพันกับการทุจริตเลือกสว.ว่าร้อยตำรวจเอกปิยะจะมีแนวทางและกำชับข้อปฏิบัติอย่างไรในการสอบสวนสำนวนคดีครับท่านผู้ฟังมีข่าวเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นพาดหัวใหญ่อยู่ในหนังสือพิมพ์ Daily News วิบากกรรมปูยิ่งลักษณ์ศาลยกคำร้องสั่งชดใช้จำนำข้าว G2G มีพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ Daily News ก็คือว่าศาลปกครองสูงสุดครับมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับคุณอนุสรณ์อมรฉัตรสามีเนี่ยยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกกระทรวงการคลังมีคำสั่งให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการจำนำข้าวค่าเสียหายเนี่ยที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้นี่นะครับ10,000 กว่าล้านบาทนะครับท่านผู้ฟังแล้วคุณยิ่งลักษณ์ขอให้ศาลปกครองเนี่ยได้พิจารณาคดีใหม่แต่ศาลปกครองไม่รับนะทีนี้ก็ไปต่อที่ศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุดก็ยืนตามศาลปกครองกลางหรือศาลชั้นต้นไม่รับพิจารณาคดีใหม่ศาลให้เหตุผลว่าหนังสือจากกระทรวงพาณิชย์ที่คุณยิ่งลักษณ์นำมาอ้างเนี่ยไม่ใช่หลักฐานใหม่ที่จะมาหักล้างคำพิพากษาเดิมนะฮะฉะนั้นก็ยืนท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักอีกทีหนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยนราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 น.พร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
10: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
2: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ มาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าด้วยเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ถอยออกมาจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านและคาดว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลปรากฏว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับเขาเอาคำให้สัมภาษณ์สั้นๆของนายกอนุทินที่อยู่ระหว่างการไปประชุมที่สหรัฐอเมริกามาพาดหัวใหญ่ครับเช่นมติชนอนุทินยังกักปมพรรคกล้าธรรมอ้างอยู่มักกันสัญญาณมาไม่ถึงไทยรัฐนี่ก็พาดหัวใหญ่หนูชิ่งตอบกล้าธรรมร่วมรัฐบาลอยู่อเมริกาสัญญาณไม่ถึงไทยโพสต์ก็พาดหัวใหญ่สัญญาณไม่ถึงหนูสยบกล้าธรรมซบรัฐบาลตอบสั้นๆแค่นั้นแหละครับท่านผู้ฟังบอกว่าใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนคือมาทำงานให้กับประเทศก่อนนี่ตอบแค่นี้นะฮะแต่ว่านังสิบิมเอามาพาดหัวใหญ่กันเลยทีนี้มีประเด็นต่อเนื่องเรื่องของพรรคฝ่ายค้านเมื่อวานเนี่ยมีการแถลงข่าวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณผลิตวัชรศิลป์เรื่องเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายค้านเมื่อไม่มีพรรคกล้าทำแล้วเนี่ยแล้วจะยังไงเพราะยังมีภารกิจในการยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรออยู่อีกไปฟังเสียงของคุณเท้งณัฐพงษ์กับคุณไอติมผลิตวัชรศิลป์กันครับ
8: คือจริงๆเรื่องนี้เนี่ยถ้าในรายละเอียดระหว่างการพูดคุยกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะให้คุณผลิตเสริมหลังจากที่ผมตอบนะครับก่อนอื่นผมอยากวางหลักไว้แบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆในการทำงานในระบบรัฐสภาเนี่ยจริงๆใครที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ย่อมต้องทำหน้าที่ในฝ่ายค้านหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือคนที่ไม่ได้เป็นฝั่งรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบตัวเองอย่างเต็มที่นะครับแล้วผมก็ยืนยันนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราอาจจะเห็นการออกมาแสดงความเห็นนะครับจากตัวแทนของพรรคกล้าธรรมนะครับก็อาจจะแสดงความเห็นว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีการประสานงานที่เหมือนอยู่ดีๆพวกเราดำเนินการไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันมาก่อนดูเหมือนเป็นการเสียมารยาททางการเมืองไม่ได้ให้เกียรติเข้าหรือไม่เนี่ยผมยืนยันว่าพรรคประชาชนไม่เคยเป็นแบบนั้นนะครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณผลิตเองเนี่ยได้ดำเนินการประสานงานกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในฝั่งของพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีการอัปเดตกลับมาทางฝั่งตัวผมเองผู้บริหารพรรคโดยตลอดนะครับแล้วก็ก่อนที่คุณผลิตจะมีการโพสต์สื่อสารออกไปเนี่ยก็ยืนยันครับว่าฝั่งเราเองเนี่ยได้พยายามประสานไปยังฝั่งนั้นแล้วนะครับส่วนประเด็นปัญหาว่าภายในพรรคกล้าธรรมเองจะมีช่องว่างในการประสานงานอย่างไรที่ทำให้เพื่อนๆสสนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอย่างที่คุณณัฐกรเองได้ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยว่าได้รับสายจากเพื่อนๆสสร่วมพรรคหลายๆคนเข้าไปเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่สามารถที่จะไป รู้ได้ว่าการประสานภายในของพรรคกล้าธรรมเป็นอย่างไรนะฮะแต่ผมยืนยันโดยหลักแบบนี้นะครับว่าโดยสุดท้ายนะเนี่ยเราอยากจะเห็นพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคนะครับดำเนินการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลของตัวเองอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นฝ่ายค้านไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับส่วนในรายละเอียดว่ามีการประสานอะไรกันยังไงเดี๋ยวผมอาจจะให้คุณผลิตเสริม
11: คือเข้าใจว่าคำถามพูดถึงการทำงานของฝ่ายค้านหลังจากนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าการประสานงานก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ย้ำจำที่ผมได้โพสต์ไว้แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อนะครับว่าความจริงหลังจาก เหตุการณ์ในการลงมติในพรบงบประมาณวาระ3นะครับที่ทางสสพรรคกล้าธรรมอาจจะมีมติของพรรคในการลงมติเห็นชอบซึ่งมันขัดกับมติของฝ่ายค้านที่เราเสนอว่าให้ลงมติไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเนี่ยประกอบกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับท่าทีพรรคกล้าธรรมว่าจะมีการร่วมยื่นยัตติอภิปรายไว้วางใจหรือไม่หรือหากมีการเปิดอภิปรายแล้วจะลงมติอย่างไรเนี่ยก็เลยนำมาสู่การที่ผมได้หารือกับตัวแทนทางฝั่งพรรคกล้าธรรมนะครับว่าจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรดีนะครับซึ่งก็เลยนำมาสู่ข้อสรุปจากการหารือในวงนั้นนะครับหรือว่าในการพูดคุยครั้งนั้นเนี่ยว่าจะมีการปรับองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้าน ต้องย้ำว่ามันไม่ได้เป็นความขัดแย้งอะไรกันนะครับมันก็เป็นการแยกกลไกการทำงานอย่างชัดเจนก็คือกลไกที่อาจจะเป็นกลไกที่ถูกออกแบบไว้สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลอย่างเช่นโควต้ากระทู้สดที่ถูกจัดไว้สำหรับฝ่ายค้านหรือการทำงานในองค์ประกอบของวิปฝ่ายค้านเนี่ยอันนี้เราก็มองว่าก็ควรจะถูกจัดสรรให้กับพรรคการเมืองที่มีความประสงค์จะทำหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านแต่กลไกอะไรก็ตามที่มันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของส.ส.ทุกพรรคอยู่แล้วนะครับเช่นสัดส่วนเวลาในการอภิปรายในวาระต่างๆหรือว่าสัดส่วนเวลาในการปรึกษาหารือปัญหาในพื้นที่เนี่ยอันนี้ยังไงก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมของพรรคกล้าทำอยู่แล้วในฐานะพรรคการเมืองที่ก็มีส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมา50กว่าคนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เลยเป็นแนวทางในการหาทางออกร่วมกันนะครับซึ่งก็นำมาสู่การที่ผมได้ชี้แจงต่อสาธารณะเมื่อวานนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าจังหวะในการชี้แจงส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีข่าวลือออกไปนะครับซึ่งพอมีนักข่าวสอบถามมาผมก็จำเป็นที่ต้องลำดับข้อเท็จจริงให้เห็นนะครับในส่วนของการทำงานหลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่ายังไงพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านเนี่ยก็พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บทหมายสำคัญที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็คือเรื่องของการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งเราก็เคยหารือกันเบื้องต้นแล้วว่าต้องการจะจัดทำยติให้เสร็จภายในเดือนนี้นะครับเพื่อยื่นแล้วก็หวังว่าจะนำไปสู่การอภิปรายโดยไม่ชักช้านะครับ
12: นอกจากเรื่องของที่เรามองว่าการทำมีท่าทีที่ไม่ชัดเจนในการทำงานฝ่ายค้านแล้วค่ะเป็นเพราะไม่ไว้ใจด้วยหรือเปล่าเพราะเรากำลังจะเดินหน้าสู่การจับข้อและล่าสุดท่าทีของผู้นำของทั้งสองพรรคภูมิใจไทยกับก้าวไกลเนี่ยก็เหมือนจะสื่อถึงการคล้ายกับจับในร่วมรัฐบาลในอนา
11: คตคือก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะครับแต่ผมคิดว่าเราไม่ได้เอามาเป็นหลักในการทำงานร่วมกันในสภานะครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าในการทำงานในวิปฝ่ายค้านเนี่ยที่ผ่านมาพรรคกล้าทำก็ให้ความร่วมมือในการร่วมประชุมแล้วก็ประสานงานกันมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้ก็คือหนึ่งคือมีการลงมติที่มันขัดกับมติของวิปฝ่ายค้านในพรบงบประมาณวาระ3นะครับซึ่งเหตุผลที่ให้เนี่ยโดยการบอกว่าต้องการให้ประเทศมีงบประมาณเนี่ยเราก็มองว่ามันอาจจะไม่ได้สมเหตุสมผลทั้งหมดเพราะว่าในมุมของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนที่ลงมติไม่เห็นชอบเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่ประเทศจะมีงบประมาณแต่เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับวิธีการจัดสรรงบประมาณ
0: นั่นคือเสียงของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคุณภลิตวัชรศิลป์วันนี้มีภาพข่าวของดร.เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำลังนั่งคุยอยู่กับนักศึกษาอุเทนถวายเพราะว่าหลังจากที่กระทรวงอว.ได้มีคำสั่งแก้ปัญหาของอุเทนถวายกับเทคโนปทุมวันจากที่มีการทะเลาะวิวาทกันมาตลอดนี่นะครับคือห้ามใช้พื้นที่ทั้งคู่เลยนะครับเป็นเวลา3เดือนตอนนี้ก็ให้ไปเรียนออนไลน์กันแล้วก็หาที่ย้ายอุเทนถวายไปอยู่ที่อื่นนะฮะเมื่อวานเนี่ยตัวแทนนักศึกษาก็เข้าคุยกับดร.เชนเลยยืนยันว่าเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อเพราะปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่มันเกิดจากการทะเลาะวิวาทและความรุนแรงการย้ายสถานที่เนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดิมขึ้นอีกแต่ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยคือนักเรียนนักศึกษาที่เขาไม่รู้อีโนอีเนไม่เกี่ยวไม่นิยมความรุนแรงมันก็มีจำนวนมากนี่ครับฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาก็ใช้วิธีแก้ปัญหาแบบย้ายโรงเรียนไปหาที่เรียนใหม่เลยนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่เหมาะแต่ว่าดร.ยศชนันท์ก็ยืนยันนะครับว่าการพิจารณาหาที่ใหม่นี่ไม่ได้เพียงแค่ย้ายสถานที่แต่ว่าต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการให้นักศึกษาเรียนและใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงของเหตุการณ์ความรุนแรงครับนี่คือเรื่องของอุเทนถวายนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับ เดี๋ยวประมาณ8โมงเช้าวันนี้จะเวลา8โมงกี่นาทีก็ไม่รู้แหละเราก็จะรู้ว่าน้องเน่คว้าแชมป์ AGT หรือว่าอเมริกา Got Talent ได้หรือไม่นะครับเขาจะประกาศผลกันตอนนั้นส่งกำลังใจไปให้น้องเน่ครับเวลาหมดแล้วครับเช้าข่าวชัดวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
13: ศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
14: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี
1: ้อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการ